0: ป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลุยจับ2เรือดำน้ำผูกทุ่นจอดแช่เกาะราชาใหญ่เสี่ยงทำปะการังพังฝ่าฝืนมาตรการคุ้มครองทางทะเลโดนโทษหนักจำคุก2ปีปรับ 200,000 คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเน้นย้ำให้หน่วยงานสังกัดยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังล่าสุดดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับแจ้งเบาะแสจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่าวทือเกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ตว่ามีเรือท่องเที่ยวให้บริการดำน้ำผูกเรือจอดประจำที่ต่อเนื่องหลายวันโดยนำท้ายเรือไปผูกติดกับฐานทุ่นโดยตรงจึงส่งเจ้าหน้าที่กองป้องกันปราบปรามและบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองเข้าตรวจสอบทันทีโดยจากการลงพื้นที่พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวเสี่ยงสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อแนวปะการังเนื่องจากแรงดึงของเรือและกระแสลมอาจฉุดให้ฐานทุ่นเคลื่อนตัวไปกระแทกหรือขูดกับปะการังจนแตกหักอีกทั้งยังเป็นการจอดแช่ขวางไม่ให้เรือลำอื่นเข้าไปใช้บริการด้วยซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่เกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อยพ.ศ. 2566ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มเรือท่องเที่ยวจำนวน2ลำพร้อมควบคุมตัวผู้คุมเรือชาวไทย2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีภูธรฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยพฤติการดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพ.ศ. 2558จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเริ่มกระบวนการสอบสวนทางวินัยต่อเมสันกรีนวูดและมาติโอเกดูซี่รวมถึงสโมสรเฟเนเบเช่หลังเกิดเหตุวุ่นวายระหว่างนักเตะและเหล่าแฟนบอลหลังจบเกมรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์ศึก UCL เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เฟเดเบเช่บุกไปเอาชนะโอลิมปิกลียง 2-1 ในรอบเพลย์ออฟนัดที่2ส่งผลให้เฟเดเบเช่ผ่านเข้าสู่รอบลีกจัดอันดับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามหลังสิ้นเซนโนวิชจากผู้ตัดสินมีรายงานว่าแฟนบอลลียงบางรายพยายามลงสู่สนามขณะที่นักเตะเฟเดเบเช่กำลังฉลองชัยโดยหากผลการสอบสวนพบว่ากรีนวูดและเกดูซี่มีความผิดจริงในโทษฐานก่อเหตุยุยุแฟนบอลนักเตะทั้ง2รายจะถูกลงโทษแบนหลายเกมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมแรกที่พบกับโรม่าทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night Ipswich Town แพ้ลิเวอร์พูล 0-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลเบติสชนะเรอัลมาดริด 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลกัลโช่ซีเรียอาอิตาลีเจนัวแพ้โคโม 1-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีสตุตการ์ชนะ FC โคโลน 4-1และผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์กแมงแพ้ AS โมนาโก 1-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่3อเล็กซานเดอร์บุบลิกนักเทนนิสมือ16ของโลกและเป็นมือ15ของรายการจากคาซัคสถานพิล็อกพ่ายทอมมี่พอนักวัดแขวนเจ้าเจ้าถิ่นมือ20ของรายการ 2-3 เซต 4-6 6-3 7-6 แทบเบรก 7-4 1-6 และ 3-6 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
7: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับวันเสาร์หลายคนก็ยังคงตื่นเช้ามาเพื่อที่จะไปทำงานทำการกันนะครับ
1: ครับ
2: ขณะที่บางส่วนก็อาจจะพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทำงานอดิเรกที่ตัวเองชอบครับ
1: ครับช่วงนี้นะครับก็มีแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้านะครับตกลงมาต่อเนื่องอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่เดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของความปลอดภัยด้วยนะครับ
2: ครับพกร่มออกจากบ้านหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าบางทีบางคนคิดว่าเอ๊ะท้องฟ้ามันก็ดูสว่างสว่างดีน่าจะยังไม่มีฝนบางทีก็แป๊บเดียวนะมืดมาตกนะฮะ
2: ครับใช่ฮะบางคนบอกว่าฉันนี่ไม่ได้โดนฝนนานกระหม่อมบางไปหน่อยโดนแป๊บเดียวเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับ
1: ใช่ครับบวกกับช่วงนี้นะครับมีการแจ้งถึงสถานการณ์ของโควิดนะครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าจะยังไม่มากมายหลายจุดแต่ว่าหลายคนก็เป็นแล้วนะครับ
2: ใช่ครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะครับบางคนนี่หยุด5วันก็มีนะ
1: ครับ
2: เป็นแล้วเนี่ยคือบางทีก็อาจจะคิดว่าเด็กๆนี่แข็งแรงมั่งไม่เป็นไรก็ 2-3 วันเดี๋ยวก็หายแต่ว่าสำหรับเด็กบางคนไม่เป็นเช่นนั้นครับคุณตรีฮะ
1: ครับ
2: ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับบางคนก็แข็งแรงมาโดยตลอดแต่พอป่วยนะฮะด้วยอาการของไข้หวัดใหญ่หรือโควิดเนี่ยนะครับหลังจากที่ป่วยต่อเนื่องนานหลายวันเนี่ยก็พบถึงความเปลี่ยนแปลงเลยจากคนที่เคยแข็งแรงอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็กลายเป็นคนที่แปลว่าอ่อนแอแบเบาะเลยทีนี้ร่างกายเริ่มเปราะบางไม่เหมือนเดิมเหนื่อยง่าย
2: ครับ
1: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าหวัดหรือโควิดอาจจะลงไปถึงปอดอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ครับมันก็เป็นเรื่องของโรคทางเดินหายใจนะฮะ
1: ครับ
2: โจมตีเข้าไปถึงจุดไหนบ้างเราก็ไม่รู้นะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพนะครับดูแลไว้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังร่างกายที่แข็งแรงในการเรียนหนังสือในการทำงานนะครับเด็กหลายคนนะครับที่หัวดีเรียนเก่งแต่ว่ามาแพ้เรื่องของสุขภาพนะครับเรียนหนังสือไปก็เดี๋ยวก็จำต้องลาครูไปหาหมอนะครับหรือไม่ช่วงที่จะแหมกำลังจะต้องไปสอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไม่สบายขึ้นมาเนี่ยคนก็แหมเสียดายโอกาสนี
2: ้ครับนอกจากจะเรื่องเรียนแล้วนะฮะเรื่องของการออกกำลังกายคู่ไปกับการเรียนนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นสิ่งซึ่งทำให้การเรียนนั้นมีสมดุลนะฮะผ่อนคลายไม่ตึงเครียดจนเกินไปได้เรื่องของความสนุกสนานได้เรื่องของความแข็งแรงได้ในเรื่องของสปิริตมิตรภาพนะคร
2: ับ
1: ถ้าเรียนอย่างเดียวเลยเนี่ยนะครับแล้วก็มีแต่เรื่องราววิชาการอยู่ในหัวบางครั้งร่างกายจิตใจไม่ได้ผ่อนคลายครับ
2: ครับบางคนก็ตั้งธงไว้อย่างนี้ครับคุณสุธีฮะก
1: ็
2: คือลูกหลานของตัวเองเนี่ยนะฮะต้องเล่นกีฬาเป็น1ชนิดและเล่นดนตรีเป็นหนึ่งอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ได
1: ้ครับ
2: บางครอบครัวตั้งธงไว้อย่างนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างเช่นฟุตบอลใช่ไหมโอเคเล่นฟุตบอลแล้วดนตรีล่ะก็แล้วแต่ลูกเลือกดนตรีหนึ่งกีฬาหนึ่งนะ
1: ครับ
2: ก็ดีครับแนวคิดอย่างนี้ก็ดีนะ
1: เป็นงานอดิเรกก็ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เป็นช่วงเวลาในการผ่อนคลายจากการเรียนเครียดๆเนี่ยนะครับ อย่างนั้นก็มีสิ่งที่เอาไปใช้ในยามที่จะคลายจากความเครียดเรื่องของการเรียนนะครับสมมุติว่าพักจากอ่านหนังสือนี่ก็ยังมีฟุตบอลเล่น
2: ครับ
1: มีกีตาร์ได้ดีดเล่นเนี่ยนะครับน
2: ก็
1: ะค
2: ช
1: ร
2: ่
1: ั
2: ว
1: บ
2: ยผ่อนคลายไปได้เยอะนะครับ
1: เยอะเลยนี่ฮะ
2: ช
1: แล
2: ่
1: ้
2: วว ย
1: ก็
2: ห่างจอไปได้เยอะพอสมควรนะครับ
1: ใช่ครับ
2: เอ
1: ซึ่
2: อง
1: ถ้าหากว่าอยู่กับหนังสือเนื้อหาอย่างเดียวหรือไม่ก็อยู่กับหน้าจอมือถืออย่างเดียวเนี่ยนะฮะแน่นอนครับมันมีส่งผลกระทบอย่างปฏิเสธไม่ได้บางคนก็มีปัญหาทางด้านสายตานะครับ
2: คร
1: เ
2: ับ
1: ด็กๆหลายคนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอยู่กับหน้าจอนานๆนะครับบางทีเล่นโทรศัพท์มือถือในที่ที่มีแสงน้อยนะ
2: ครับ
1: กลายเป็นสายตาเสียตั้งแต่
2: ม
1: เด
2: ี
1: ็ก
2: ผล
1: ๆครับ
2: มากๆเลยครับ
1: คร
2: เอ
1: ับ
2: หลานผมคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายนะ
1: คร
2: อย
1: ั
2: ู
1: บ
2: ่ที่เมืองการเขาชอบนอนเล่นโทรศัพท์นะคุณสุธี
1: ครับ
2: ปรากฏว่าสายตาเอียงอะ
1: อ๋อ
2: ตอนนี้ตัดแว่นมาแล้วนะ
1: ครับ
2: ใส่
1: อื
2: แว่
1: ม
2: นมาละอาจจะมีการปรับคุณหมอน่าจะให้ปรับอะไรบางอย่างเนาะ
1: ครับอืม
2: อืมเนี่ยจริงๆนะแล้วก็เรื่อง AI เหมือนกันเห็นว่าเห็นข่าวมาวันสองวันนี้เห็นว่าทางนิวยอร์กเขาเอาจริงเห็นว่าเขาแบนห้ามใช้ AI โดยเฉพาะเด็กอนุบาลแล้วก็เด็กมัธยมต้น
1: ครับ
2: อืมก็บอกว่าเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้ผ่านครูไม่ใช่เรียนรู้ผ่าน AI อย่างเดียวนะครับ
1: ครับไม่เช่นนั้นวิจารณญาณ
2: คิดไม่เป็น
1: คิดไม่เป็นยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ให้ AI ตัดสินใจแทนอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วด้วยวิจารณญาณที่ตนเองยังไม่มีเนี่ยก็ไปเชื่อนะเชื่อว่าเนี่ยคือคำตอบที่ใช่ความจริงอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะครั
2: ค
1: บ
2: รับ
1: แล้วก็จำไปผิดๆเด็กลองจำแล้วก็จำไปนานเลยนะฮะ
2: อืม
1: นะครับเพ
2: ค
1: รา
2: ระ ัน บ
1: ั้นทางรัฐบาลนะครับของนิวยอร์กใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: ที่
2: ครั
1: เ
2: บ
1: อาจริงก็มีการแบนห้ามใช้ AI เด็กอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมต้นนะครับเพราะว่าการจะเรียนรู้เรื่องอะไรต่างๆถ้าไม่มีครูหรือผู้ใหญ่คอยแนะนำเดี๋ยวบางครั้งอาจจะพลาดได้นะครับยิ่ง AI สามารถจะเจนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับโอ้เด็กก็สนุกสิฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็นึกว่าทำอะไรก็ได้
2: อืมครับเมื่อกี้คุยกันเรื่องของกีฬานิดๆก็แตะเรื่องกีฬาช่วงต้นๆรายการนิดนึงครับคุณตุตีฮะ
1: ครับ
2: ก็อาจจะหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามกีฬาเอเชียนเกมที่กำลังจะเริ่มเนาะ
1: ครับ
2: เหมือนดูจะเงียบๆไปนะคุณตุตีฮะ
1: ใช่ครับแล้วมันแข่งเมื่อไหร่เนี่ย
2: เนี่ยเอเชียนเกม2026นะครับ
1: ครับ
2: แข่งที่ญี่ปุ่นนะฮะที่จังหวัดไอจิแล้วก็เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส
1: ค
2: ิ
1: ร
2: บ
1: ับ
2: เก้ากันยายนถึง4 ตุลาคมส
1: เด
2: อ
1: ื
2: ง
1: อน
2: พัน
1: นี้
2: ห้าร้อยหกสิบเก้า
1: ไม่ถึง20 วันแล้วเนี่ยนะ
2: นั่นแหละนะฮะแล้วก
1: ค
2: ็
1: รับ
2: สาวไทยเราทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเราเนี่ยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วนะ
1: คร
2: ไป
1: ับ
2: ล่วงหน้าประมาณสัก13 วันนะครับผม
1: อ๋อหลัง
2: เ
1: จ
2: พื
1: า
2: ่
1: ก
2: อที
1: ท
2: ่จ
1: ี
2: ะ
1: ่
2: ไปเตรียมอะไรต่างๆให้พร้อมสับในการชิงแชมป์เอเชียนเกมอีก
1: คร
2: ร
1: ั
2: า
1: บ
2: งวัลหนึ่งนะฮะเพราะว่ายังไม่เคยได้ถ้วยเอเชียนเกมเลยนะวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะ
1: คือแม้ว่าเราจะได้แชมป์เอเชียแล้วก็ตามเนี่
2: ใ
1: ย
2: ช
1: น
2: ่
1: ะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ยังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมครับ
1: ครับก็เป็นการวัดกันเหมือนกันนะฮะ
2: อื
1: ว
2: ม
1: ่าน ระ
2: ะ
1: ดับแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่อะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: แม้จะเป็นคนละรายการกันก็ตามแต่ก็เป็นการแข่งขันในระดับเอเชียเหมือนกัน
2: ครับส่วนตัวโอลิมปิกเราก็ตีตัวเข้าไปได้แข่งเรียบร้อยนะครับในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มีคือเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเขาก็ได้ตั๋ว1 ใบแล้วในฐานะเจ้าภาพนะฮะ
1: ครับ
2: ไม่ต้องแข่งกับทีมไหนก็ได้ใบที่2แชมป์อเมริกาเหนือได้แก่แคนาดาได้ตั๋วแล้วใบที่3ก็คือไทยแลนด์นี่แหละใบที่4แชมป์ยุโรปกำลังดวลกันมันเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ในทวีปยุโรปนะครับ
1: ครับก็เป็น4 ทีมแรกใน12
2: ใช่
1: ที
2: ค
1: ม
2: รั
1: ใ
2: บ
1: ช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: ครับ
2: ยังมีแอฟริกาอีกนะแล้วก็เขาก็คงจะมีการคัดจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกด้วยนะฮะดูอันดับต่างๆฮะ
1: อืม
2: คอยติดตามกันว่า12 ทีมจะมีทีมไหนบ้างนะครับ
1: ครับอ่ะแวดวงของกีฬาแวดวงของดนตรีอย่างน้องเนเน่เองก็โอ้เป็
2: โอ
1: น
2: ้
1: ที่ฮือฮามากเลยนะฮะ
2: ไม่
1: โดย
2: น
1: เ
2: ่
1: ฉ
2: า
1: พ
2: เช
1: า
2: ื
1: ะ
2: ่อนะฮะ
1: รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์เนี่ยนะ
2: ครับ
1: โอ้เป็นที่ฮือฮาจากยอดวิวจากทุกแพลตฟอร์ม
2: ทุ
1: น
2: ก
1: ะ
2: แพ
1: ค
2: ล
1: รับ
2: ตฟอร์มโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ยักษ์ใหญ่ๆเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: เห็นว่าฟาดจุกๆไป750 ล้านวิวนะฮะ
1: โอ้โห
2: โอ้โห
1: โอ้
2: ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ
1: ครับป๋าฮาวี่ถึงกับล
2: ป
1: ั่
2: ้
1: น
2: า
1: เล
2: ว
1: ยใช
2: ี
1: ่ไหม
2: ใช่ครับ ก็ถือว่าเป็นกระแสที่เนเน่ตกไปทุกวงการนะฮะ
1: อืมคำว่าตกคำว่าตกในที่หมายถึงว่าทำให้ทุกคนต้องหยุดดูนะ
2: ใช่ใช่เป็นภาษาวัยรุ่น
1: คร
2: น
1: ั
2: ะ
1: บ
2: ภาษา
1: ค
2: ส
1: รั
2: ม
1: บ
2: ัยใหม่ก็เรียกตกตกนะฮะ
1: อืมเหมือนตกเบ็ดอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ใช่
1: ครับเอาละครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวดีๆเกี่ยวกับวงการกีฬาแล้วก็วงการดนตรีนะครับเชื่อว่ามีเด็กหนุ่มเด็กสาวหรือเด็กวัยรุ่นนะครับที่มีความสนใจหวังที่จะได้มีความสามารถหรือมีโอกาสที่จะได้ไปเด่นดังในระดับสากลเหมือนอย่างน้องเนเน่ได้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าในช่วงปิดเทอมนี้นะอาจจะมี
2: ครับ
1: ลูกๆหลานๆหลายคนไปเรียนพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของกีตาร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นนะ
2: ครับแม้แต่คุณแอดคาราบาวเองนะบอกว่าหลังเวทีนี่เดี๋ยวนี้ก็มีเด็กๆมาขอให้เซ็นลายเซ็นบนกีตาร์ตัวโปรดของเขานะฮะ
1: ครับ
2: พี่แอดก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นกระแสของน้องเนเน่ด้วยนะ
1: ครับอืมมีผลเลยทีเดียวนะครับ
2: ครับ
1: นะครับอ่ะไปดูภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกนะครับเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานะครับหลายท่านเองก็คงจะได้ติดตามข่าวนะครับว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ไปเยือนสหรัฐเจรจาความร่วมมือแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ทางการทหารนั่นก็เดินทางระหว่างวันที่28 สิงหาคมนะครับถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันที่3 กันยายนครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและยั่งยืนระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับ
1: ครับอืมซึ่งการเยือนครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกไทยในการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกาภารกิจต่างๆนะครับเช่นเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารแล้วก็การยืนยันพันธไมตรีระหว่างประเทศด้วยครับ
2: ครับแล้วก็ทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับผู้บัญชาการฐานบกด้วยนะครับ
1: ครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะฮะที่มอบให้แก่ผู้นำกองทัพพันธมิตรที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารวางแผนแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือทางทหารเหรียญนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของกองทัพบกไทยในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศครับ
2: ครับแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้มีการหารือข้อราชการกับทางเสนาธิการทหารบกสหรัฐนะครับ
1: ครับ
2: พลโทมาคัสอีวานส์น
1: ใช
2: ะ
1: ่
2: ครับ
1: ครับใช่ครับก็
2: ก็
1: ถื
2: ม
1: อ
2: ี
1: ว่าก
2: า
1: เ
2: ร
1: ป็น
2: หา
1: โอ
2: รือ
1: ก
2: ก
1: า
2: ั
1: ส
2: นนะครับ
1: ไปพบปะคณะผู้บังคับบัญชานะระดับสูงของกองทัพบกสหรัฐด้วยเนี่ย
2: ครับประเด็นที่หารือเรื่องสำคัญก็อย่างเช่นเรื่องของด้านการยุทธการการข่าวกำลังพลการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการพัฒนาระบบอาวุธต่างๆนะครับ
1: ครับเช่นปืนใหญ่แบบ M777 ระบบจรวดหลายลำกล้องระบบอากาศยานไร้คนขับแล้วก็ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับครับ
2: ครับแล้วก็การเสริมสร้างหน่วยทหารราบยานเกราะสไตรเกอร์นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการหารือเรื่องดังกล่าวนั้นก็ถือว่ามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกไทยนะในการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็เสริมสร้างความทันสมัยให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับ
1: นี่นะฮะแล้วก็ยังไปเยี่ยมคำนับนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
2: ครับ
1: พูดคุยเจรจากันหลายเรื่องราวที่เป็นการกระชับความสัมพันธ์นะครับระหว่างกองทัพบกอเมริกาแล้วก็กองทัพบกไทยนะครับก็คงจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆนะครับซึ่งหลายคราวนะครับที่ทหารอเมริกาก็มาฝึกเช่นคอบราโกที่ประเทศไทยเราใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: และยิ่งตอนนี้ในส่วนไม่ใช่เฉพาะแค่กองทัพบกของอเมริกากองทัพเรือเขาก็มาอยู่ขนาดนี้เลยนะที่พัทยาเนี่ยนะ
2: ครับใช่เลยครับก็เป็นที่ฮือฮามากนะฮะน
1: ค
2: าร น
1: ับ
2: ๆหลายปีดีดักแล้วนะที่ไม่ได้ขึ้นฝั่งที่พัทยานะครับ
1: ครับ
2: ทั้งสองฝ่ายครับคุณสุธีว่าถึงเรื่องของการที่ผบ.ทบ.ไปเยือนเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมลงนามในเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐ ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศในปี2026ด้วยนะครับ
1: ครับซึ่งก็จะเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพกองทัพแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศครับ
2: ครับอ่ะนี่แหละครับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐก็มีมาเนิ่นนานนะครับ
1: ครับการเดินทางไปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้นในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆในการมาใช้ในยุทธการต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตรงตามวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยแล้วก็กองทัพบกสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานในฐานะที่มีความเป็นพันธมิตรเก่าแก่นะครับในภูมิภาคเอเชียครับ
2: ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คงจะมีการพัฒนาเช่นกันคือทุกประเทศก็ไม่หยุดนิ่งนะฮะในการที่จะมีการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศตัวเองนะครับ
1: ครับมาดูเรื่องราวของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับในโอกาสที่จะได้มีงานใหญ่ปลายปีนี้นะครับ6พฤศจิกายนนะครับถวายภาพพระกฐินนะครับซึ่งก็หลายท่านมีโอกาสได้ไปชมการซ้อมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับซึ่งในเดือนนี้จะมีซ้อมอีก3ครั้งด้วยกันนะครับก็จะมีวันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23กันยายนครับ
2: ครับวันอังคารที่8ใช่ไหมฮะอัง
1: ใช่
2: คา
1: คร รั
2: ท
1: บ
2: ี่8กันยายนนะ
1: ครับ
2: แล้วก็พฤหัสที่17กันยายน
1: ครับอี
2: ใช
1: ก
2: ่ไ
1: ท
2: หม
1: ี
2: ฮ
1: ก็
2: ะ
1: วันอีกทีก็วันพุธที่23กันยายนนะครับ
2: ครับ
1: ครับวันถวายภาพพระกฐินก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งวันก่อนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ได้ไปตรวจความพร้อมนะครับของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยนะครับไปที่โรงเรียนไม่ใช่ครับโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรี
2: คร
1: แล
2: ั
1: ้
2: บ
1: วก็วัดอรุณราชวรารามครับ
2: ครับเรื่องของการซ้อมเนี่ยครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าก็ต้องมีขั้นตอนอะไรต่างๆเนาะเพื่อความพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: ครับประชาชนสามารถที่จะไปรับชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามนะครับโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะฮะทุก
2: ครับ
1: สัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับ
2: ครับชมได้สองฝั่งเลยนะครับ
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่าชาวต่างชาติพอรู้ว่าจะมีการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเช่นนี้เนี่ยนะฮะไกด์นำเที่ยวมัคคุเทศก์อะไรต่างๆก็ย่อมแนะนำใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ว่ามาที่เมืองไทยในช่วงเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเนี่ยมีโอกาสได้ไปชมความงดงามซึ่งแน่นอนครับไม่ได้มีทุกประเทศแน่ๆนะฮะประเทศไทยของเราเป็นโดดเด่นมากโดยเฉพาะเรือสุพรรณหงส์นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในความเป็นไทยของเราในหลายมิติเลยนะฮะ
2: ใช่ครับก็ไกด์ก็คงต้องบอกนักท่องเที่ยวนะคือใครมาช่วงนี้ก็ดูการซ้อมไปก่อนนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ส่วนที่จะดูอลังการจริงๆนะฮะก็ต้องอีกวาระหนึ่งนะครับ
1: ครับตอนนี้มีคนสนใจที่จะสมัครพลทหารอาสาเรียกว่าฮือฮาเหมือนกันนะครับ
2: นะฮะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะ
1: ใช่ครับ
2: รับสมัครพลฐานอาสาประจำปี2570ครับ
1: ครับโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะฮะต่อเนื่องไปจนถึงนู่นเลย24มกราคมต้นปีหน้าครับ
2: หลายคนถามว่าสมัครแล้วจะได้อะไร
1: เอาก็ได้เป็นทหารเนี่ย
2: อันดับแรกได้เป็นทหารก่อน
1: ได้เป็นทหารนะครับแล้วการสมัครเนี่ยนะฮะก็คือตามแนวทางนโยบายนะครับที่ต่อไปอาจจะไม่ต้องมีเกณฑ์ทหารใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เมื่อมีผู้สมัครมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านจะได้หลายอย่างเลย นะครับเงินเดือนแน่ๆเลยเนี่ยนะครับก็คือประมาณ12,090 บาทนะครับแล้วก็ทำสัญญาจ้างนะคือไม่ใช่เหมือนพลทหารทั่วไปพลทหารทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้ยื่นวุฒิอะไรนี่ก็2 ปีใช่ไหมฮะ
2: 2 ปีปลด
1: 2 ปีปลด1 ปีปลด6 เดือนปลดในกรณีที่ยื่นวุฒิแต่ว่าทหารอาสาหรือพลทหารอาสาเนี่ย4 ปีเลยนะครับทำสัญญา4 ปีคนที่เคยจับใบดำใบแดงแล้วจับได้ใบดำมาไม่ได้เป็นทหารก็สมัครได้ครับ
2: ถ้าอายุยังอยู่ในเกณฑ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่อายุยังอยู่ในเกณฑ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถเลือกหน่วยที่ต้องการรับราชการได้จาก221 หน่วยฮะ
2: สมมติว่าคุณสุธีอยู่สุรินทร์
1: ค
2: ก็
1: รับ
2: ต้องเล็งๆไปที่หน่วย
1: ตัวแต่ม
2: ท
1: อ
2: ห
1: ท
2: าร
1: บ
2: ที่
1: อ
2: ใกล้
1: ยี
2: บ
1: ่
2: ้า
1: ส
2: น
1: ิบ
2: เน
1: ห
2: า
1: ้
2: ะ
1: าเลยใช่ฮะ
2: ค
1: โซ
2: รับ
1: นพ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่จำกัดคุณวุฒินะจะจบป.6จบม.3อะไรได้ทั้งนั้นนะครับแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยมีโครงการนะ1 ปี 1 วุฒิสมมุติจบป.6มานะคร
2: ค
1: ับ
2: รับ
1: สมัครเข้ามาเนี่ย1 ปีผ่านไปเนี่ยโอกาสได้วุฒิม.3นะมีแน่ๆอยู่ข้างนอกอาจจะหาจังหวะเวลาเรียนยากเหลือเกินเนี่ยนะ
2: ครับ
1: มาอยู่ข้างในหน่วยเนี่ยมีระเบียบแบบแผนนะฮะที่จะสามารถทำให้มีช่วงเวลาในการเรียนหนังสือเพื่อให้ได้วุฒิอย่างน้อย1 ปีผ่านไปก็ได้วุฒิเพิ่มอีก1 ระดับก็คือม.ต้นน่ะได้
2: ครับแล้วก็มีสวัสดิการก็คือว่ารักษาพยาบาลฟรีตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสัญญาจ้างนะครับ
1: อ๋อครับก็เหมือนราชการทั่วไปนะ
2: ครับ
1: ครับแล้วก็ถ้านอกเหนือจากเรื่องของการฝึกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ฝึกแต่เฉพาะเรื่องการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเท่านั้นแต่เป็นการฝึกอาชีพด้วยนะครับ
2: นะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตนะครับ
1: แล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะเข้าเป็นนักเรียนใน10ต่อไปอ้าวก็มีโควต้านะฮะโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกได้เลยหรือถ้าจะมีแนวทางในการที่จะไปสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกเช่นบุคคลพลเรือนนะฮะหรือชั้นประทวนขึ้นสู่สัญญบัตรต่อไปเนี่ยนะครับเป็นในร้อยต่อไปเนี่ยนะ
2: คร
1: ก็
2: ับ
1: จะได้คะแนนพิเศษด้วยนะครับในการสอบในโอกาสเหล่านั้นนะฮะ
2: อ่ะก็4 ปีที่ว่านี้นะที่อยู่ในสัญญาเนี่ยนะครับ
1: คร
2: ก
1: ั
2: ็
1: บ
2: มากกว่าการรับราชการได้งานมีรายได้ได้ทักษะได้วุฒิได้โอกาสนะครั
1: ค
2: บ
1: รับสนใจก็สมัครได้ตั้งแต่วันที่10 กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับวิธีการง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เข้าไปที่ออนไลน์นะครับเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับ
2: ครับ
1: หรือติดต่อที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัสดีอำเภอสัสดีจังหวัดใกล้บ้านนะ
2: ไปปรึกษาไปพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับไปขอข้อมูลนะฮะ
1: ใช่
2: เอ
1: ครัก
2: สารพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนะไปสมัครเลยนะฮะ
1: ครับ
2: หรือง่ายที่สุดถ้าหากว่าจดอะไรไม่ทันเนี่ยผมว่าเข้า Google นะแล้วก็เข้าไปพิมพ์คำว่าพลทหารอาสาประจำปี2570รับสมัครนะฮะเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นมานะฮะ
1: ขึ้นมาแน่นอนนะครับหรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะแล้วก็แว่นขยายที่อยู่ด้านบนนะพิมพ์ไปเลยนะพลทหารอาสานะครับมีหลายหน่วยงานที่ประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับผมพันโทไพโรธพนารินเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของเราให้ดีเนี่ยนะครับเงินที่เราหาเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเราเตรียมยกให้กับคนที่จะมารักษาส่วนมากก็โรงพยาบาลถ้าเราดูแลรถยนต์เราไม่ดีเงินที่เรามีอยู่เราก็ไปอยู่กับอู่ไปอยู่กับช่างซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับฉะนั้นเรารักษาชีวิตของเราให้มีค่ามากกว่ารถยนต์ที่เราขับเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าแมวหรือสุนัขที่เราเลี้ยงนะผมเห็นที่บ้านนะบ้านแม่บ้านผมนะแกชอบเลี้ยงแมวโอ้ยนะซื้ออาหารมาให้กินอาหารเม็ดอาหารเปียกนะครับเล็กๆน้อยๆก็พาไปหาหมอดูแลดีมากนะครับชอบเลี้ยงแมวแต่ว่าสังขารของเราเนี่ยนะครับมันสำคัญกว่าแมวสำคัญกว่าหมาท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับทุกวันนี้มันมีอาหารหมามีอาหารแมวคลินิกหมาคลินิกแมวนี่จ่ายแพงกว่าคนอีกยาโน่นยานี่ไม่รู้เรื่องนะแล้วที่มันก็แปลกท่านผู้ฟังเวลาเราไปหาหมอเนี่ยมีใครเคยต่อมั้งต่อราคาหมอบอก200ควัก200มาบอก 2,000 ก็ควัก 2,000 ไม่กล้าต่อไม่มีใครกล้าต่อแท้เราไปตลาดนะครับไปตลาดไปซื้อผักไปซื้อหญ้าซื้อปูซื้อปลาซื้อของกินของใช้เขาบอก100นึงเราบอก90ได้ไหมต่อได้นะครับบอก120เราบอกขอ100นึงได้ไหมต่อได้แต่ไปหาหมอเนี่ยเราไม่เคยต่อรองไม่ได้ไม่กล้าต่อต้องไปหมอว่าเท่าไหร่โรงพยาบาลว่าเท่าไหร่เราต้องวิ่งไปหยิบไปยืมไปหามาถ้ามันไม่มีตังค์นะครับบางคนก็ต้องไปขายของมีค่าขายทองขายที่ขายทางขายบ้านขายรถก็หมอเรียกเท่านี้เราก็ต้องเอาไปจ่ายเราไม่กล้าที่จะต่อรองมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับสุขภาพของเราถ้าเราป่วยเข้ามาเนี่ยถ้าเราต้องซ่อมมันซ่อมแพงช่างเขาว่ายังไงเราก็ต้องจ่ายให้ช่างเขาฉะนั้นถ้าเรารักตัวเราแล้วก็รักครอบครัวของเราท่านผู้ฟังเราก็ต้องรักตัวเองมากๆเพราะการรักและการรักษาสุขภาพตัวเองให้เราเนี่ยมันเหมือนกับเราวางแผนความมั่นคงวางแผนชีวิตระยะยาวให้กับครอบครัวของเรานั้นมันก็เหมือนกับเราวางแผนให้ลูกของเราเราป่วยขึ้นมาเราบอกลูกว่าไม่ต้องไปรักษาหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะลูกเขาก็รักเราเป็นห่วงเราถึงไม่รักไม่เป็นห่วงแต่ลูกอ่ะปล่อยให้พ่อแม่ตายบางทีเขาก็อายเป็นขี้ปากชาวบ้านเราก็ต้องดูแลตัวเองท่านผู้ฟังครับมีอะไรที่พอดูแลตัวเองได้ถ้าเรากินแล้วมันถูกกับธาตุขันของเรานะครับเหมือนอย่างน้ำมังคุดเนี่ยสมมติว่าเรากินแล้วโอเคมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าสุขภาพเราดีขึ้นทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวปี2ปี3ปีมันดีจริงๆเราต้องสัมผัสได้ว่ามันดีนะถ้าไม่ดีอย่าไปกินนะครับเฮ้ยมันดีจริงๆมันถูกจริงๆเรากินมา2ตัว3ตัว4ตัวนะผมเชื่อท่านผู้ฟังนี่เคยผ่านการกินอาหารเสริมเคยผ่านการกินสมุนไพรเคยผ่านการกินยามาคนหนึ่งนี่หลายขนาดหลายอย่างผมเคยไปเจอผมเคยไปพบหรือบางคนไหว้ครูมาเยอะเดือนหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนเคยผ่านมาเยอะฉะนั้นเรากินตัวไหนที่มันถูกกับธาตุขันตัวเองแพงถูกมันไม่เกี่ยวหรอกครับราคามันอยู่ที่ว่ากินแล้วโดนกินแล้วโดนแม้ไว้ว่ามันจะเป็นสีอะไรขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีนะครับมันจะเป็นยายี่ห้ออะไรเป็นสมุนไพรยี่ห้ออะไรเป็นอาหารยี่ห้ออะไรเป็นเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรเป็นต้นไม้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเราต้องรู้ตัวเราเองนะครับดีแล้วไม่มีผลกระทบในระยะยาวมีความปลอดภัยมั่นใจว่ามีความสะอาดมีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างเนี่ยกินต่อท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำมังคุดหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้ลองน้ำมังคุดได้กินน้ำมังคุดแล้วมันใช่ถูกใช่โดนตัวนี้ล่ะเลือกนั่นล่ะคือท่านมาถูกทางแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเสียเวลาไปคัดไปสรรไปจินตนาการหาโน่นหานี่บางทีมันเหนื่อยนะคือเตรียมมาให้แล้วลองดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วเป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสี่ยงทายแล้วก็ตามด้วยเรื่องทวงที่วัด เรื่องกล่าวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สำหรับหลวงพ่อองค์นี้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้กุฏิวัดที่หลวงพ่ออยู่ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในห้องบนกุฏิหลังนี้มีเสียงมากระซิบที่หูเบาๆเหมือนจะปลุกให้ท่านตื่นเพราะกำลังมีภัยจากไฟไหม้คืบคลานเข้ามาท่านก็ตกใจรีบตื่นขึ้นมองไปรอบๆตัวไม่เห็นมีใครสักคนจมูกได้กลิ่นเหม็นไหม้เห็นแสงไฟที่กำลังลุกไหม้กุฏิท่านก็รีบเปิดประตูออกมาเห็นไฟกำลังไหม้ก็รีบไปคว้าถังน้ำไปตักน้ำในตุ่มมาสาดใส่ไฟพร้อมกับตะโกนเรียกพระเนนให้ลุกมาช่วยกันดับไฟจนสามารถดับได้ทันก่อนที่จะโหมไหม้กุฏิวอดวายไปทั้งหลังเสียงที่มากระซิบบอกนั้นเป็นใครกันแน่ท่านก็พยายามค้นหาความจริงแต่ก็ล้มเหลวจนมาพบว่าหลวงพ่อเสียงไทยที่ท่านตั้งเอาไว้บนศาลาวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติโยมได้มายกเนี่ยอันตรธานหายไปจากท่านจึงได้เดินค้นหาจนทั่วศาลาก็ไม่พบเดินขึ้นไปบนกุฏิที่ท่านอยู่ก็พบหลวงพ่อเสียงไทยตั้งอยู่บนหัวนอนท่านถึงกับอุทานขึ้นว่าโอ้มาอยู่ที่นี่เองครับหลวงพ่อหน้าแปลกก็หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะครับท่านทบทวนหลายตลบจนมาฉุกคิดว่าเสียงกระซิบให้ลุกขึ้นมาดับไฟเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อเสียงทายแน่ท่านก็ก้มลงกราบที่องค์หลวงพ่อที่ได้ช่วยชีวิตไม่ให้เกิดความสูญเสียจากไฟไหม้คราวนี้จากนั้นก็อุ้มหลวงพ่อกลับไปไว้ที่เดิมหลวงพ่อบอกว่าวัดบางเสาธงนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมีเรือไว้สำหรับพายข้ามไปบิณฑบาตฝั่งโน้นทุกเช้าตรู่แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีคนมาขโมยเรือวัดเลยสักลำจะมีแต่เรือของญาติโยมชาวบ้านที่ผูกไว้ใต้ถุนบ้านหรือว่าที่ท่าเนี่ยถูกคนขโมยเอาเรือไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าสำหรับเรือวัดนี่ไม่เคยแต่ก็มีเรื่องจนได้เมื่อมีคนจะมาขโมยเรือของวัดไปคืนนั้นดึกมากแล้วท่านนอนหลับสนิทบนกุฏิวัดส่วนพระลูกวัดและสามเณรก็เข้านอนกันหมดทุกรูปพระหลายรูปก็นอนกรนเสียงดังสนั่นกุฏิแข่งกันเลยขณะที่ท่านนอนหลับอยู่ก็มีเสียงเบาว่ามีคนจะมาขโมยเรือที่ท่าน้ำให้รีบไปด่วนถึงเสียงพูดนั้นจะแผ่วเบาแต่ทำให้ท่านได้ยินสะดุ้งตกใจตื่นถือไฟฉายเปิดประตูช้าๆย่องเดินลงกุฏิไปยังท่าน้ำท่านยังไปไม่ถึงท่าน้ำเลยฝูงสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้จำนวนมากก็พากันวิ่งกรูนำหน้าตรงไปยังท่าน้ำเหมือนกับพวกมันจะรู้ว่าจะไปไหนพร้อมกับส่งเสียงเห่าขู่กระโชกดังลั่นเลยหูท่านได้ยินแต่เสียงใครคนกระโดดน้ำดังตูมก็ส่องไฟฉายไปที่ท่าน้ำฝูงสุนัขก็ยืนอเห่ากันโชคกันที่ท่าเรือแต่ไม่เห็นตัวขโมยสงสัยจะโดดน้ำหนีไปแล้วท่านเดินไปที่ท่าเรือก็เห็นเชือกที่ถูกผูกเรือถูกมีดตัดขาดหัวขโมยเตรียมที่จะนำเอาเรือออกจากท่าน้ำแล้วเพียงแต่ท่านแล้วฝูงสุนัขแห่กันมาเสียก่อนมันก็เลยจนลงน้ำว่ายลอยนวลหลบหนีไปเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับโดยมีฝูงสุนัขจำนวนมากเดินนำหน้าคอยเป็นสมุนคุ้มกันท่านก็เปลี่ยนจากเชือกมาเป็นล่ามโซ่ใส่กุญแจล็อกเรือเพื่อป้องกันคนมาลักเรืออีกแล้วก็คิดว่าคงจะเคยมีคนแอบมาลักเรือวัดตอนกลางคืนไปเหมือนกันแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเรือล่ามด้วยโซ่ใส่กุญแจไว้ก็ทำให้หัวขโมยแม่สามารถเอาเรือไปได้ทุกครั้งที่จะมีเหตุร้ายขึ้นในวัดหรือว่าแม้แต่ตัวหลวงพ่อเองก็มักจะมีลางสังหรณ์เตือนล่วงหน้าและมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อรับกิจนิมนต์ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของโยมคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไกลหลายสิบกิโลต้องนั่งรถไปท่านได้ยินเสียงกระซิบบอกไม่ให้เดินทางไปเพราะจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเมื่อมีคนขับรถมารับท่านที่วัดท่านก็บอกให้คนขับรถกลับไปก่อนส่วนท่านจะตามหลังไปพอคล้อยหลังไปก็ปรากฏว่ารถคันที่มารับท่านถูกรถบรรทุก10ล้อพุ่งเข้าชนกลายเป็นเศษเหล็กไฟไหม้รถทั้งสองคันคนขับรถทั้งสองคันถูกไฟคลอกตายย่างสดคารถเลยหลวงพ่อรอดตายคราวนั้นก็เพราะเสียงกระซิบบอกนั่นเองหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธรูปเสียงไทยองค์นี้อยู่คู่กับวัดบางเสาธงมานานมากยามใดที่มีภัยหลวงพ่อก็จะช่วยเหลือปกป้องมาบอกท่านทุกครั้งจนทำให้ตัวท่านแล้วก็วัดรอดพ้นจากภัยนับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นึงที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติจริงๆผู้ใดอยากจะเสี่ยงทายเพื่ออธิษฐานสิ่งที่ตัวปรารถนาว่าจะสมหวังหรือไม่พิสูจน์ได้ครับที่วัดบางเสาธงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่าน แต่ก็ไม่ควรจะไปลบหลู่นะครับ
2: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับย้อนเวลาไปสมัยทุ่งกุลาร้องไห้นี่ยังเป็นดินแดนรกร้างกันดารกินเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลปานทะเลทรายชนชาวอีสานต้องเพ่นหนีจากมาตุภูมิไปหากินยังแถบถิ่นอื่นเช่นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเป็นต้นมีพวกหนึ่งที่ไปภาคตะวันออกแล้วไปอยู่ที่เมืองจันทน์ปีนั้นที่เมืองจันทน์มีวัดสร้างใหม่แห่งหนึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินลี้ลับอาถรรพ์วัดนี้ไม่มีเจ้าอาวาสดูแลพระสงฆ์องค์เนนความจริงมีสมภารเจ้าอาวาสแต่ว่าอยู่ได้แค่พรรษาสองพรรษาก็ทิ้งวัดไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านก็พากันไปกราบเรียนเจ้าคณะจังหวัดท่านก็จัดพระภิกษุไปช่วยดูแลให้แต่ว่าไม่ช้าไม่นานก็เข้าอีรอบเดิมคือพละหนีไปอยู่วัดอื่นหลงเหลือเพียงหลวงตาผู้เฒ่าเฝ้าวัดรูปเดียวหลวงตาเองก็เปรยเปรยถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรมาอยู่เป็นเพื่อนก็จะเผ็ดไปอยู่วัดอื่นเหมือนกันชะตากรรมของวัดใหม่ก็เลยส่อเขาใกล้จะกลายเป็นวัดร้างอยู่แล้วท่ามกลางวิกฤตการณ์อันน่าวิตกกังวลในซอยที่บ้านพักของคุณนิคมมีพระหลวงพ่อรูปหนึ่งเป็นคนมาจากเมืองจันทน์ท่านบรรลุธรรมระดับไหนก็เหลือวิสัยที่ใครจะรู้เท่าที่พบเห็นด้วยตาท่านมีรูปกายสูงสง่าสำรวมระวังอยู่ในศีลกินในธรรมเช้าตรู่โคจรบิณฑบาตเป็นวัดไม่เคยขาดทุกวันคืนที่ผ่านมาก็คร่ำเคร่งกับการจำศีลภาวนาในที่สุดก็ได้รับมอบหมายให้ไปปกครองวัดแห่งนั้นหลวงพ่อก็อนุโลมรับปากจะไปตามประสงค์ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่วันที่ไปถึงวัดพระหลวงตากับญาติโยมมาต้อนรับ4-5คนด้วยเชื่อว่ามาอยู่ได้ไม่นานก็คงทิ้งวัดไปอีก
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องทวงที่วัดพระพุทธรูปเสียงทายนั้นจบไปแล้วด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินไปทานกันก็ขอฝากอีกนะครับผมฝากว่ายังไงฝากว่าถ้าเรากินดีถ้าเราใช้ดีก็ขอให้บอกต่อเหมือนเราเอารถไปซ่อมที่อู่นะซ่อมอู่ไหนก็ซ่อมดีไหมราคาไม่แพงช่างก็ทำดีๆบอกต่อท่านผู้ฟังก็เป็นบุญของเราเราใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนดีใส่แล้วต้นไม้มันดีเราก็บอกต่อนะครับก็ขอบพระคุณมากๆท่านผู้ฟังที่มีอุปการะคุณกินกันทั้งทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับก็ขอฝากเอาไว้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆอยู่ด้วยกันนานๆท่านผู้ฟังครับทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับ24ชนิดนี้ก็คุ้มนะครับท่านผู้ฟังอยู่ในขวดเดียวฝากเอาไว้ครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัป

0: 555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพมีคติธรรมจากการมองพระจันทร์นำมาฝากคุณโยมผู้ชมทุกท่านหนึ่งพระจันทร์ส่องแสงนวลใหญ่ใครก็ตามที่มองพระจันทร์ก็มักรู้สึกดีเสมอไปกล่าวคือเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์สองพระจันทร์ส่องแสงอย่างเสมอภาคต่อคนทั้งโลกกล่าวคือเราควรจะแผ่ความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกโดยถือหลักว่ามนุษยชาตินั้นก็คือญาติของเราสามพระจันทร์ดวงเดียวแต่ว่าก็โดดเด่นกว่าดาวนับแสนนับล้านดวงก็เปรียบเสมือนเราทั้งหลายหากรู้จักพัฒนาตนให้เป็นยอดคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความดีและมีทั้งความเสียสละแล้วก็ประการที่4พระจันทร์ส่องแสงโดยไม่เรียกเก็บค่าแสงแต่อย่างใดกล่าวคือถ้าเราทำคุณงามความดีต่อใครต้องไม่ยึดติดว่าความดีที่ทำไปแล้วจะมีคนเห็นหรือไม่ใครทำได้เช่นนี้จะมีชีวิตที่เด่นดีดุจดังดวงจันทร
2: ์ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ซึ่งนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมาติดตามประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3, 2, 1, 0
6: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งรัฐ 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จับตาปม Data Center ต่อเนื่องรัฐบาลยืนยันว่าไม่ปิดการลงทุนแต่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนยอมรับว่ามีช่องโหว่ด้านกฎหมายไปติดตามพร้อมกับประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบ Data Center เอกนิติสั่งรวบรวมข้อมูลทุกโครงการก่อนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำภายใน1เดือนยืนยันไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนแต่ต้องไม่สร้างภาระให้กับประชาชนขณะที่ผู้ว่ากทม.เผยกรุงเทพมี Data Center 6จุดได้รับอนุญาตแล้ว3จุดยอมรับมีช่องโหว่ของกฎหมายชงทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารทำ EIAชัยชนกชี้ THAI Passport ให้ผลลัพธ์เพี้ยนอาจจะมาจากการใช้โมเดลผิดประเภทและเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันไม่ได้มีการปกปิดตัวเลขคนใช้งานไม่กังวลไอซ์รักชนกร้องปปช.ยืนยันไม่ได้ทำผิดพร้อมชี้แจงทุกประเด็นสภาเดือดอภิสิทธิ์ชัดประธานสภาถ่วงยติดับไฟใต้เล่นเกมเรียงวาระกกต.เลื่อนยติอื่นมาแทนขณะที่รังสิมันต์โรมติงรองประธานสภามัณฑิกาชี้เวทีสภาไม่ควรเรียกแทนตัวเป็นพี่เป็นน้องต้องทำงานให้เป็นมืออาชีพหวังปรับพฤติกรรมรักษาภาพลักษณ์สภาด้านเทงชี้รัฐบาลใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวนายกโต้ยืนยันคิดก่อนใช้ทุกอย่างคุ้มค่าพร้อมใช้กลไกสภาชี้แจงเหตุไม่อยากโต้ผ่านสื่อพูดคนละที2ทีสุภชัยใจสมุทรตั้งคำถามฝ่ายค้านตรวจสอบกกต.หรือกำลังกดดันระบุสภาไม่ควรชี้นำคดีเลือกสว.ครบรอบ1ปีการทำ MOA ส้มน้ำเงินพรรคประชาชนยกมือโหวตให้อนุทินเป็นนายกแต่ไหมสิริกัญญาระบุไม่ควรค่าแก่การจดจำแต่เป็นบทเรียนราคาแพงวรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปี68เดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมตำรวจปปป.เผยตรวจสอบแล้วยังไม่พบรัฐมนตรีเอี่ยวขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่นายกเฮงมอบหลักฐานมัด2เจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกระทำความผิดกองทัพเรือยืนยันเฮลิคอปเตอร์ไทยไม่ได้บินล้ำแดนกัมพูชาระบุเป็นการตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนความปลอดภัยด้านกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธข่าวนักการทูตไทยขัดขวางกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นไทยกัมพูชามาหารือในการประชุมกลุ่มประเทศใช้ภาษาฝรั่งเศสระบุกัมพูชายังเผยแพร่ข่าวเท็จต่อเนื่องกรมการปกครองชี้แจงสุสานชาวยิวแห่งใหม่ที่บางคลาสฉะเชิงเทราไม่ให้ต่อใบอนุญาตเขตผิดหลักเกณฑ์2จุดขณะนี้คดีอยู่ชั้นศาลปกครองกระทรวงสาธารณสุขสั่งสอบจริยธรรมวิชาชีพปมหมอด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาปัดทองเป็นคนชั้นล่างย้ำผู้ป่วยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเดือดหน้าสน.ทองหล่อนัทวุฒิน็อตหลุดผลักสมชัยตกจักรยานต่อหน้าสื่อและตำรวจแถมด่าสื่อไม่เป็นกลางขณะที่สมชัยยืนยันเดินหน้าดำเนินคดีถึงที่สุดทนายตั้มติดหนวดร้องมหาไทยสอบมูลนิธิกันจอมพลังเตรียมร้อง DSI สัปดาห์หน้าตรวจสอบปุ่มฟอกเงินพัทยาคึกคักกองเรือรบสหรัฐเทียบท่าให้กำลังพล 5,000 นายพักผ่อนตำรวจท่องเที่ยวพัทยาใช้สายตรวจอากาศยานไร้คนขับคอยดูแลความปลอดภัยเข้มยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเช้านี้พยุยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วมีความหมายให้ฟังกันนะคะต้นไม้ของพ่อค่ะก็มีความหมายจริงๆด้วยนะคะก็มาที่เรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีกับมูลนิธินะคะราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนผู้ที่ประสบอัคคีภัยที่ชุมชนนิคมมักกะสันนะคะก็ที่วัดมักกะสันค่ะเขตราชเทวีก็เมื่อวันที่2กันยายนที่เพิ่งจะผ่านมานะคะก็ประชาชนได้รับความร้อนก็ได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านค่ะก็ถ้าทางรัฐบาลก็เร่งในด้านของการเยียวยานะคะเดินหน้าในด้านของการสร้างบ้านเรียกว่าเป็นบ้านมั่นคงริมรางนะคะก็เป็นการเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางสู่พื้นที่แห่งโอกาสก็ตั้งเป้าว่าจะเริ่มสร้างก็คือภายใน1เดือนนี้สำหรับ91ควรเรือนหวังว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตย่านของเขาเรียกว่าไฟไหม้ตรงนี้สู่การสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรของชุมชนนะคะบอกว่าก็เบื้องต้นมีการมอบในด้านของถุงยังชีพแล้วก็งบประมาณในด้านของการสร้างโครงการตรงนี้พัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะคะกรณีที่ถูกเพลิงไหม้ตรงนี้ต่อคนเรือนแล้วก็มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกตรงนี้ด้วยค่ะซึ่งขณะเดียวกันนี้นะเขาบอกว่าคือทางกระทรวงก็เป็นการจัดในด้านของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะร่วมกันค่ะแล้วก็มีของทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนแล้วก็ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพตรงนี้ค่ะหรือไม่ก็สายด่วน1330ร่วมกันสนับสนุนในด้านของสิ่งของที่จำเป็นจริงๆรวมถึงถุงยางชีพสำหรับประชาชนแล้วก็ประสานงานขอความช่วยเหลือในด้านของสวัสดิการสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยค่ะพร้อมกับที่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นๆนะคะว่าครัวเรือนตรงนี้นะคะ91ครัวเรือนค่ะพร้อมกับมีการเร่งรัดในด้านของกระบวนการทำอย่างไรดำเนินการให้สามารถที่จะเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนก็เพื่อให้ประชาชนได้รับผลที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ตรงนี้รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านของที่ดินด้วยของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีที่อยู่ที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยให้เร็วที่สุดนะคะก็เรียกว่าหลากหลายหน่วยงานก็ร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยนะคะต่างประเทศก็อย่างเช่นเนปาลก็นะคะได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยเหมือนกันก็หน่วยงานอื่นๆนะคะต่างประเทศก็ให้ความช่วยเหลือทางเนปาลเหมือนกันที่ประชาชนประสบในด้านของภัยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในด้านของกรณีเพลิงไหม้นะคะมีการของทางสำนักงานเขตป้องกันปราบปรามขออภัยนะคะสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพ่ายเป็นการขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ที่ประสบไปเหตุกรณีเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะก็ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงช่วงของเวลา18นาฬิกาที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนค่ะเอกสารที่จะต้องเตรียมไปในการยื่นคำร้องตรงนี้นะคะสัญญาเช่ามีกันหรือเปล่านะคะสำเนาบัตรประชาชนค่ะบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีไปด้วยแล้วก็จะต้องมีภาพประกอบความเสียหายด้วยนะคะก็ทางนี้ค่ะทางสำนักงานเขตก็จะมีการออกหนังสือรับรองผู้ที่ประสบภัยแล้วก็นัดในด้านของการจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็บ้านเรือนเขาเสียหายแค่ไหนอะไรอย่างไรค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้ที่ฝ่ายปกครองนะคะก็ที่หมายเลข02-824-4902ต่อกันที่หมายเลข6442นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ022816117นะคะก็ถ้าใครที่เดือดร้อนขอความช่วยเหลือจริงๆนะคะก็ลองไปดูนะคะว่าของเรานี่กรณีไฟไหม้แบบนี้จะได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ได้รับเงินในด้านของการชดเชยตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็
กำลังดำเนินการกันอยู่นะคะที่สำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพรายก็เป็นการขยายเวลาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนตรงนี้อยู่ด้วยค่ะทีนี้ก็มาที่เรื่องราวดีๆกันตรงนี้นะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดโครงการดีๆนะคะส่งเสริมแล้วก็มีการเผยแพร่ชุดไทยค่ะเป็นมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยแล้วก็ศิลปหัตถกรรมของไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้นะคะก็จัดขึ้นครั้งที่2แล้วค่ะก็ที่นครก็บอกว่าเคียวเคคังโตเกียวมิวเซียมนะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะก็จัดกันในช่วงของวันที่17แล้วก็18สัปดาห์หน้านะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าวันที่18กันยายนทั้งนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาก็จะเสด็จเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการแล้วก็มีการถ่ายทอดเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ในด้านของชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยด้วยประกอบกับการแสดงเรียกว่าเป็นแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบรวมถึงเสื้อผ้าพระราชทานอีก3แบบด้วยพร้อมกับองค์ความรู้ในด้านของชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่มีกำลังเขาบอกว่าเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกของทางองค์การยูเนสโกก็เรียกว่าอาจจะปลายปีก็เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าชุดไทยของประเทศไทยนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งงานนะคะก็วันเสาร์วันนี้ค่ะอีกหนึ่งงานนะคะก็บอกว่าสุดสัปดาห์นี้เชิญชวนกันไปดื่มด่ำกับหรือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าด้วยในงานมหกรรมนครแฟร์ครั้งที่หนึ่งที่มีการจัดกันขึ้นพบกับการแสดงเรียกว่าสุดวิจิตรการตาชมรมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนเป็นการขนทัพนักแสดงมาถ่ายทอดเรื่องราววรรณคดีไทยให้ชมกันแบบเต็มๆนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา16:30 เป็นต้นไปก็จะมีในด้านของรำพระแม่ธรณีนะคะเป่าขลุ่ยค่ะรำใบสีสู่ฝันนะคะระบำวานรจะเป็นอย่างไรต้องไปชมกันค่ะในช่วงของเวลา17:00 นก็บอกว่ากินรีร่อนมโนรานี่จะเป็นอย่างไรนะคะชุยฉายนางวิลานะคะหรือไม่ก็หนุมานจับสุพรรณมัจฉาเป็นอะไรที่น่าดูเหมือนกันแต่ว่าในช่วงของเวลา17:20บอกว่ามีในด้านของโขนรามเกียรติ์ตอนจองถนนถ้าใครอยากจะชมนะคะก็จะต้องไปด้วยค่ะรจนาเสียงพวงมาลัยนะคะแล้วก็ในช่วงของเวลา18:00ก็คือ18:00กว่าจะมีอีกหนึ่งตอนนะคะบอกว่าเป็นโขนรามเกียรติ์ตอนหนุมานรบบัลลังก์จะเป็นอย่างไรนะคะก็จะต้องไปชมกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีในด้านของโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบด้วยนะคะก็จัดกันที่ลานคนเมืองหน้าสาราว่าการกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะก็วันนี้1วันนะคะก็เรียกว่าเป็นการจัดกันครั้งแรกค่ะงานมหาเรียกว่าเป็นงานมหานครแฝกครั้งนี้ก็ลองไปดูนะคะว่าจะสวยงามแล้วก็วิจิตรกันแค่ไหนค่ะทีนี้มาในด้านของเรียกว่าเราลองไปท่องในด้านของมรดกรัตนโกสินทร์ครั้งเดียวในรอบปีจะมีที่ไหนแล้วก็อะไรกันบ้าง นะคะกับงานรากนครามคาแห่งรัตนโกสินทร์เรียกว่าเป็นงานใหญ่รวมเอามรดกทางวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกเนี่ยมารวมกันไว้ที่เดียวคือรอบนี้เขาเปิดเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่อันซีนหาชมได้ยากรอบกรุงเทพมหานครอยากจะให้คุณเนี่ยไปเดินชมก็รู้ว่าไปเสพงานสายศิลป์กันไปไหว้พระงานสถาปัตยกรรมที่สวยๆแถมยังได้เพลินกับการเดินก็รู้ว่าเป็นการปักหมุดล่าในด้านของตราประทับสะสมสแตมป์ครบ8จุดก็จะมีของฝันให้เขาบอกว่าเป็นการแลกของที่ระลึกexclusive จะเป็นอย่างไรนะคะเป็นสแตมป์พระพิฆเนศค่ะถ้าใครชอบสายนี้เป็นสายมูลนะคะก่อนกลับบ้านก็มีจำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะงานนี้ใครที่รักในงานศิลป์ก็อยากจะย้อนเวลากลับไปในด้านของสัมผัสความสวยงามของรัตนโกสินทร์ในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าจะเป็นอย่างไรก็ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้สะพายกล้องแล้วก็ลองไปเดินเที่ยวชมกันว่าจะเป็นอย่างไรอย่างที่แรกเลยนะคะอยากจะให้ไปเที่ยวไปชมกันก็เป็นอาคารกรมศิลปากรเป็นจุดที่เราจะต้องเป็นการรับพาสปอร์ตฟรีตรงนี้แถมถ่ายภาพแบบโบราณด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีอนุสรณ์
เขาเรียกว่าเป็นงานศิลป์ระดับครูเลยก็ว่าได้หอประติมากรรมต้นแบบค่ะตรงนี้บอกว่าเป็นการชมงานปั้นหล่อรูปปั้นบุคคลสำคัญนะคะอาคารถาวรวัตถุค่ะที่หอสมุดวชิรยานนะคะก็บอกว่าไปชมตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาจะสวยงามแค่ไหนค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครก็ตรงนี้มีค่าเข้าชมสักนิดนึงนะคะ30บาทชมโบราณวัตถุเขาบอกชิ้นเอกของชาติ30บาทถือว่าคุ้มจริงๆค่ะโรงละครแห่งชาติก็บอกว่าแวะไปเช็คอินแล้วก็รวมศิลปะการแสดงตรงนี้ด้วยส่วนถ้าใครจะไปที่วัดบวรนะคะวัดเขาเรียกว่าพระแก้ววังหน้ากราบพระพุทธสีหิงชมกิจกรรมฝาผนังเรียกว่าหาชมได้ยากด้วยหรือไม่ก็ไปกันที่หอศิลป์เจ้าฟ้าตรงนี้มีค่าเข้าชมก็คือ30บาทเป็นงานศิลป์ที่เขาเรียกว่านิทรรศการรวมร่วมสมัยตรงนี้หลากหลายแขนงนะคะก็จัดงานกันจนถึงวันที่20กันยายนค่ะอีก2สัปดาห์เท่านั้นค่ะก็เปิดประตูให้เข้าชมกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 16:00 นก็ 4:00 นเท่านั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้สามารถที่จะไปเที่ยวหรือก็ไปชมกันได้ค่ะหรือไม่ก็นะคะอยากจะเชิญชวนกันไปอีกสัก1งานนะคะเป็นนิทรรศการบริพัตรผู้เป็นหัวใจเขาบอกว่าเป็นนิทรรศการที่มีการจัดแสดงของศูนย์การเรียนรู้แบ่งชาติอยู่ที่ชั้น1ก็ไม่ไกลไปไกลตรงนี้นะคะไปชมเป็นนิทรรศการบริพัตรผู้เป็นหัวใจเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ตรงนี้ค่ะนะคะเขาบอกว่ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจเนื่องในโอกาสครบรอบ120ปีวังบางขุนพรหมก็ไปพบกับหรือว่าเป็นเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็พระอัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมบริพัตรพร้อมกับคุณค่าทางเรียกว่ามรดกทางสถาปัตยกรรมของวังบางพรมด้วยที่ลานนิทรรศการชั้น1ของศูนย์การเรียนรู้ของแบงค์ชาติแต่ว่าที่ไม่ควรพลาดนะคะเชิญชวนกันแต่งชุดไทยค่ะร่วมเป็นในด้านของพิธีเปิดนิทรรศการก็คือวันที่19สิงหาคมในช่วงของเวลา 14:00 นหรือไม่ก็ช่วงของบ่าย2ค่ะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้าชมงานครั้งนี้30ท่านเท่านั้นนะคะที่แต่งตัวสวยงามค่ะก็จะได้รับนะคะก็บอกว่าเป็นสิทธิ์การเข้าชมวังบางขุนพรหมแบบรอบพิเศษในวันดังกล่าวด้วยก็จัดการแสดงกันจนถึงวันที่30กันยายนนะคะก็ในช่วงของเวลา 9:30 นจนถึงเวลา 20:00 นก็ปิดเขาบอกว่ามีปิดวันจันทร์แล้วก็วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินกันด้วยนะคะใครจะไปก็ลองเช็คกันสักนิดหนึ่งค่ะก็อยู่ที่ลานนิทรรศการชั้น1ของศูนย์การเรียนรู้ของแบงค์ชาติงานนี้เข้าชมฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวหรือก็ไปชมค่ะส่วนอีกหนึ่งงานนะคะก็เป็นงานดีๆอยากจะให้ไปชมกันนะคะไกลออกไปจากกรุงเทพมหานครสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งงานนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนกันไปออกเดินเขาเรียกว่าเป็นครั้งใหญ่ผ่าน5สีสันในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยจากพระมหากรุณาธิคุณสู่สำรับอาหารจากเสียงการแสดงสู่สองมือช่างจากศรัทธาสู่ประเพณีเป็นการเปิดประสบการณ์สัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยไปด้วยกันไปรับประทานนะคะไปกินไปเที่ยวไปชมลองแล้วก็มีการเรียนรู้ด้วยพร้อมกับตลอดกิจกรรมตรงนี้เขาบอกว่าตลอดงานก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันค่ะที่ Impact นะคะอยู่ที่ฮ.7แล้วก็8เมืองทองธานีซึ่งงานนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการกำหนดเขาบอกว่าในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติตรงนี้ก็คือสีสันของไทยนะคะก็บอกว่าคืองานนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีโดยเป็นการนำเสนอหรือว่าเป็นคุณค่าแล้วก็ความหลากหลายของทางวัฒนธรรมไทยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเป็นการเปิดพื้นที่นะคะให้ศิลปินผู้ที่ประกอบการชุมชนรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศเป็นการนำเสนอผลงานหรือไม่ก็ผลผลิตตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ด้วยพร้อมกับเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอย่างไรต้องไปชมนะคะซึ่งงานนี้ก็เริ่มกันเขาบอกว่าภายใต้แนวคิดอย่างที่บอกไปสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
เป็นการถ่ายทอดหรือว่าเป็นมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวที่มีการเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนรวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณในด้านของอาหารด้วยดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาตลอดจนประเพณีเทศกาลความเชื่อที่ล้วนแล้วแต่เรียกว่าเป็นการสะท้อนในด้านของอัตลักษณ์แล้วก็ความผูกพันของผู้คนกับชุมชนรวมถึงถิ่นกำเนิดด้วยให้สามารถที่จะส่งต่อเป็นการต่อยอดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นถึงในปัจจุบันตรงนี้ด้วยนะคะเราเริ่มกันที่เขาบอกว่าเป็นการออกเดินทางสีสันแห่งแรงบันดาลใจก็คือว่าเป็นการถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยจากตรงนี้นะคะจากแรงบันดาลใจสู่สีสันแห่งรสชาติของไทยค่ะเพราะว่าอาหารก็คือเรื่องราวของผู้คนรวมถึงแผ่นดินแล้วก็ความทรงจำด้วยโดยมีการนำเสนอเรียกว่าเป็นเรื่องราวของข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปนะคะแล้วก็ทุกคนก็เขาเรียกว่าเป็นการค้นหารสชาติเป็นองค์ความรู้ความทรงจำที่เป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นด้วยพร้อมกับชิมแล้วก็ช็อปอาหารหลากหลายมากกว่า60ร้านแล้วก็รวมถึงฟรีนะคะเป็นการเวิร์กช็อปแล้วก็มีการทำอาหารขนมไทยกันด้วยเมื่อเป็นการเดินทางสู่ตรงนี้จากรสชาตินะคะสู่สีสันแห่งศิลปะการแสดงจะเป็นอะไรบ้างเป็นการรวบรวมเขาเรียกว่าเป็นศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่มิโคนโนราดนตรีการแสดงที่ร่วมสมัยแล้วยังมีในด้านของคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะก็อย่างเช่นคุณสอนรามน้ำเพชรก็มากันในครั้งนี้ด้วยก็ลองไปชมกันนะคะมีการแกะสลักรูปหนังตะลุงแล้วก็มีการเขียนหัวโขนกันด้วยถ้าใครชอบในด้านของตรงนี้งานศิลปะก็สามารถที่จะไปกันได้จากเสียงแล้วก็การแสดงสู่2มือช่างจะเป็นอย่างไรในงานตรงนี้ก็บอกว่าเป็นโซนของสีสันแห่งภูมิปัญญาแล้วก็หัตถศิลป์ของไทยด้วยเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่เข้าชมได้สัมผัสแล้วก็มีการเรียนรู้ในด้านของภูมิปัญญาของไทยสู่การหรือว่าเป็นการถ่ายทอดโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำได้จริงด้วยเป็นการเวิร์กช็อปภูมิปัญญาแล้วก็หัตถศิลป์ที่หลากหลายรูปแบบนะคะก็อย่างเช่นในด้านของการทอผ้าฝ้ายเขาบอกว่าเป็นเข็นมือด้วยย้อมสีธรรมชาติจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีการปรุงยาหอมยาสมุนไพรไทยการทำน้ำปรุงไทยจะเป็นอย่างไรรวมถึงนะคะผลิตภัณฑ์จากงานวัฒนธรรมทั่วประเทศกว่า100ล้านมารวมตัวกันในครั้งนี้ด้วยเดินทางสู่ปลายทางแล้วนะคะก็คือสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาแล้วก็วิถีประเพณีที่จะพาทุกคนไปสัมผัสในด้านของมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลด้วยนะคะเขาบอกว่าผ่านในด้านของเป็นคอนเซปต์ฟอรัมเขาเรียกว่าทูเดอะมูนตรงนี้นะคะไรทูเดอะมูนตรงนี้ขออภัยนะคะก็คือว่าจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญร่วมสีสันตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างสรรค์ของสมาคมผู้ที่ประกอบการแอนิเมชันแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกของไทยมารวมกันในครั้งนี้ด้วยค่ะคือทั้งหมดมันเป็นสีสันแล้วก็เป็นเส้นทางเดียวกันจากพระมหากรุณาธิคุณสู่สำรับอาหารจากเสียงของการแสดงสู่สองมือช่างแล้วก็จากศรัทธาสู่ประเพณีทั้ง5โซนไม่ใช่เพียงแค่เป็นการจัดแสดงเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการเดินทางผ่านวิถีชีวิตของคนไทยด้วยเป็นการเชื่อมโยงจากอดีตปัจจุบันรวมถึงอนาคตที่เราจะก้าวไปพร้อมกันเพราะว่าความเป็นไทยไม่เพียงแค่มันมีสีเดียวหากว่าเรารวมกันของผู้คนที่หลากหลายรวมถึงชุมชนด้วยเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงงานศิลป์ภูมิปัญญาความเชื่อประเพณีรวมกันเป็นสีสันเลยทำให้มันเกิดเป็นภาพเดียวกันก็คือสีสันไทยและเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เพียงแค่การอนุรักษ์แต่ว่ามันสื่อแล้วก็สืบทอดต่อยอดงานสร้างสรรค์ส่งต่อเพื่อให้ความเป็นไทยเนี่ยยังคงอยู่ให้มันงดงามต่อไปด้วยนะคะก็เชิญชวนค่ะประชาชนนะคะชาวไทยแล้วก็ต่างชาติที่เดินทางมาในเมืองไทยก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันได้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันค่ะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะก็อยู่ที่ห .7 แล้วก็8ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันนะคะราคาก่อนที่เราจะไป
พักฟังเพลงกันตรงนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทบทวนสิทธิ์การ5ล้านคนนะคะก็บอกว่ามีการเปิดข้อมูลกันจนถึงวันที่20นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีการรายงานความคืบหน้าของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ค่ะล่าสุดก็บอกว่าประชาชนมีการทบทวนสิทธิกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิหรือไม่ก็ประสงค์ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลผิดพลาดพิจารณาคุณสมบัติก็จะต้องมีการดำเนินการส่งตรงข้อมูลตรงนี้แล้วก็หลักฐานข้อเท็จจริงนะคะภายในวันที่20กันยายนเพื่อเข้าสู่กระบวนการประกาศผลทบทวนสิทธิก่อนวันที่30กันยายนนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีการใช้สิทธิ์กันจริงๆก็คือวันที่1ตุลาคมสำหรับช่องทางที่มีการยืนยันตัวตนกันสามารถที่จะดำเนินการกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของเป๋าตังหรือไม่ก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียนของธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือไม่ก็ทอสอค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยระยะเวลานะคะที่มีการยืนยันตัวตนแหกว่ามีความแตกต่างอะไรกันตรงนี้ช่องทางก็สามารถที่จะไปกันได้ที่ธนาคารของกรุงไทยหรือไม่ก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังนะคะยืนยันตัวตนกันก่อนวันที่12มกราคมปี2570นะคะหรือไม่ก็ลองไปดูนะคะว่าที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็มีการเปิดให้ยืนยันตัวตนกันจนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าใครที่จะเข้าในด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างก็ตรวจสอบกันตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะและค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะเจ้าชายผู้เกียจค้านจะไปอย่างไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: นิทานไทย
3: เจ้าชายผู้เกียจคร้านการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเดี๋ยวนะไม่ดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นมันคือเรื่องการนอนอาณาจักรที่ความเหนื่อยล้ามองเป็นเรื่องทรยศและท่ามกลางสิ่งนี้มีชายหนุ่มนามว่าดอเรียนทุกวันนี้รู้จักกันว่าเจ้าชายจอมเกียจคร้านซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามว่าผู้ทรงศักยภาพเขาเรียกพ่อแม่ว่าท่านพ่อจอมตรวจสอบและท่านแม่จอมระเบียบซึ่งจริงๆก็คือกษัตริย์เลออนทิสและราชินีวิเรลดาแต่เขาไม่เคยเรียกชื่อจริงอยู่แล้ว
4: เจ้าชายดอเรียนความเป็นเลิศไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือพื้นฐานข้าได้วางแผนให้เจ้าอีก10ปีข้างหน้าแล้วแบบนั้นเจ้าจะได้ไม่วุ่นเว้อเพ้อฝัน
5: ขอบพระทัยพยัคฆ่าท่านระเบียบเอ้ยฟาบาท
3: วัยเด็กของเขามีแต่ความเป๊ะเสียงปรบมือแทนความรักได้ดาวทองคำง่ายกว่าการสวมกอด
4: หากท่านเอาความคาดหวังพระองค์มาเข้ากันได้พระองค์อาจรักท่านอย่างที่ท่านหวังไว้ก็ได
3: ้เขาพยายามแล้วดอเรียนไม่มีเพื่อนมีแต่ผู้ชี้แนะเขาไม่วิ่งเล่นแต่ต้องวางตัวยิ่งเขาเหนือชั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไร้ตัวตนมากขึ้นอยู่มาวันหนึ่งเขายุติไม่พยายามใดๆไม่วางตัวและไม่มีใครสังเกตเลยจนกระทั่งเขาหายตัวไปจากความเงียบงัน
5: หรือข้าก็แค่ทำตัวขี้เกียจแค่นั้นเอง
3: เขาเติบโตและกลายเป็นที่รู้จักว่าเจ้าชายจอมเกียจคร้านผู้คนว่าเขานั้นขี้เกียจแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เห็นคือสิ่งที่เขาแบกไว้อยู่หนักไปถึงกระดูกอยู่ในลมหายใจตามประสงค์ที่เขาจะดูแล
4: ฟาบาทงบประมาณทางทหารรอท่านให้การอนุมัติอยู่นะพะเจ้าค่ะ
6: โอ้นี่มัน3เดือนแล้วเหรอเนี่ยตอนนอนเวลาช่างผ่านไปเร็วจริง
4: อาณาจักรต้องการผู้นำ
6: อาณาจักรต้องการการพักผ่อนด้วย
3: เจ้าเป็นราชวงศ์นะไม่ใช่พรหมลุกขึ้น
6: แต่ท่านแม่ข้ากับพื้นเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วว
4: ันหนึ่งเจ้าจะเสียใจที่ปล่อยเวลาทิ้งไป
6: ข้าไม่ได้ทิ้งสักหน่อยข้ากำลังเพลิดเพลินกับมันช้า
3: ๆในที่สุดทุกคนก็หยุดผลักดันเขากลับทำให้พวกนั้นเหนื่อยหน่าย
4: ฟาบาทท่านไม่ควรนอนระหว่างล่าสัตว์นะพะยะค่ะ
6: ต้นไม้ต้นนี้รองรับหลังคาได้ดีทีเดียวข้าแค่กำลังสื่อสารกับธรรมชาติ
3: และนั่นคือตอนที่เธอปรากฏตัวอย่างเงียบๆไม่เสแสร้งเจ้าคือเจ้าชายเหรออย่างกับคนขี้เซาที่แต่งตัวดี
6: แล้วเจ้าคือ
3: เกรลดาชาวนานายพรานแล้วเจ้าล่ะ
6: เจ้าชาย
3: พวกเขาเรียกเจ้าแบบนั้นเหรอแล้วเจ้าเรียกตัวเองว่าอะไร
6: ส่วนใหญ่ก็แค่ให้มันสวยหรูฉลาดบ้างเป็นบางครั้ง
3: ช่างเป็นการแนะนำตัวที่ฉลาดดีนี่เจ้าชายยิ้มและเกรลดาเดินจากไปแต่ทั้งคู่ก็ได้พบกันอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งบางทีก็ถือว่าเกินพอแล้วล่ะและในที่สุดดอริเอนก็ไม่รู้สึกว่าเขาต้องเป็นอะไรมากกว่านี้แล้วก็แค่พอแล้ว
4: อย่างน้อยเขาก็เดินล่ะนะ
3: มันเกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งเช่นเคยเช้าตรู่เสียงดังเจ้าระเบียบราชสำนักมารวมตัวกันดอริเอนนั่งหลังค่อมฟังอยู่บ้างและจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินท่านทูตพูดด้วยเสียงสะอื้น
4: ฟ้าบาทพวกเขาไปหมดแล้ว
3: กษัตริย์เลออนทิสและราชินีวิเรลดาหายไปโดยไม่ร่ำลาหายไปเฉยๆไร้วี่แววไร้ร่องรอยแค่หายไปไม่มีใครคาดเดารู้สาเหตุได้เลยเหล่าขุนนางสะอื้นทหารร้องตะโกนอาณาจักรสั่นคลอน
7: มกุฎราชกุมารดอริเอนก่อนที่จะทราบว่าบัลลังก์ไร้ผู้ขึ้นครองเขาคงไม่สนใจหรอกแต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้ว
3: แล้วเจ้าชายจอมเกียรติคร้านของเราก็ได้เป็นกษัตริย์ขี้เซาแห่งราชอาณาจักรวันเวลาผ่านไปและคณะสำรวจที่ดีที่สุดกลับมาด้วยความว่างเปล่ารองเท้าเปื้อนฝุ่นและแววตาอันสับสนข่าวลือแพร่สะพัดคนต่างสวดภาวนาและบัลลังก์ไร้ผู้ครองกับเด็กหนุ่มผู้ซึ่งไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยแล้วเย็นอันมืดมิดวันหนึ่งภายใต้ข้ออ้างในการฟื้นคืนระเบียบขุนนางฝ่ายค้านเรียกประชุมสภาแบบปิด
7: ฟ้าบาทกษัตริย์องค์กรมีโครงการในช่วงเวลาเช่นนี้แบบว่าทรงมีวิสัยทัศน์มาก
4: พิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นลูกแก้วโบราณซึ่งจะปล่อยสารบางอย่างในอากาศเพื่อสงบสติอารมณ์เพื่อการปกครองที่ดีขึ้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่จะต้องทำให้สำเร็จคืนนี้ก่อนที่ข่าวลือจะแพร่ออกไปงั้นถ้าข้ากดปุ่มพิเศษนั้นแล้วทุกคนจะหยุดแตกตื่นเหรอ
7: ถูกต้อง
6: งั้นก็โอเคจัดการเลยตามนั้น
3: เขาไม่เข้าใจอะไรและไม่สนใจด้วยแค่อยากจะกลับไปนอนดอริเอนวางมือของเขาลงบนลูกแก้ว
6: โอ้เรียบร้อยเดี๋ยวใครก็ได้ปลุกข้าด้วยนะถ้าเสร็จแล้ว
3: อาณาจักรก็ได้หยุดพยายาม
7: ว้าไม่เจอลูกศิษย์มา2 วันแล้วพวกเขาหายไปเลย
4: ข้าเองก็ไม่อยากยุ่งกับพวกนั้นอยู่แล้ว
7: โอ้ยเหนื่อยชะมัด
3: ข้าจำไม่ได้ว่าอ่านหน้าสุดท้ายตอนไหนหรือทำไมข้าจะต้องอ่านมันด้วย
6: ม้าไม่กินข้าก็เหมือนกัน
3: แต่มีเพียง1 คนที่ไม่ถูกไอหมอกเกรลดาตัดสินใจตรวจสอบโครงการหลวงที่ดอริเอนจัดการเธอปีนขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาสูงสุดของพระราชวังที่แม้แต่แมงมุมยังหลับไหลที่นั่นท่ามกลางฝุ่นและความเงียบเธอพบม้วนกระดาษมันไม่ใช่แค่หมอกมันคือเงามืดดอริเอนเจ้าปลุกตัวอะไรออกมาดอริเอน
6: เกรลดาเจ้ามาทำอะไรที่นี่แล้วข้าปลุกอะไรเหรอ
3: มันคือเงามืดสร้างมาเพื่อศัตรูพวกมันหลอกเจ้าเจ้าต้องปกป้องอาณาจักรนะ
6: เรลดาตาของเจ้า
3: ดอริเอนเจ้าไม่ได้ขี้เกียจแค่หมดไฟแล้วมันกำลังแพร่กระจายไปทั่วมันเริ่มต้นจากภารกิจอันสูงส่งไม่ใช่ในศึกต่อสู้หรือการทำนาย

0: นที่เขียนต้องเขียนให้ข้าอยู่ที่นี่เพราะพอเจอความเครียดสูงเจ้าชายจอมขี้เกียจก็ไม่ยอมออกไปไหนเลยเจ้าไม่มีวันไปไกลเกินห้องนอนหรือชั้นวางขนมเพื่อข้าหรือสันหลังของเจ้า
1: ว้าวด่าปากแซบนี่นาข้าคือเจ้าชายรู้ไว้ซะด้วย
0: ฮะเก็บปากไว้เถอะกษัตริย์ขี้เศร้าเจ้าแค่กลายเป็นตัวเอกด้วยปริยายหยุดกินประชดชีวิตและตามข้ามาข้าคือที่พึ่งทางใจและทุกอย่างที่เจ้าต้องการ
1: ก็ได้แต่ข้าไม่พลาดมื้อเช้ารอบสองแน่ไม่อยากเชื่อว่าข้ากำลังฟังดาบในครัวพูด
2: ดอริเอนไม่อยากยอมรับแต่เขาทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อเกรลดาเดินหน้าลุยใจกลางของเงามืดนั้นไม่ใช่สนามรบมันคือความทรงจำน่าจะรู้ให้ดีกว่านี้ล้มเหลวยังไม่พอน่าอับอายพยายามมากกว่านี้ทำไมไม่เป็นเหมือนกับขี้เกียจแค่นี้เองอ่อนแออีกแล้วเหรอน่าผิดหวังเราคาดหวังมากกว่านี้ตัวถ่วงนี่ไม่ใช่เจ้าเลยโตได้แล้วไร้ประโยชน์ขี้เกียจ
1: นี่คือสิ่งที่ทุกคนได้ยินอยู่ในหัวงั้นเหรอใครพูดแบบนี้ใส่พวกเขากัน
0: พวกเขาเป็นคนพูดใส่ตัวเองเงามืดก็แค่กระจกเงาเป็นเขาวงกตของแรงกดดันที่ทุกคนเคยรู้สึกและเศษเสี้ยวของบทสนทนาที่พวกเขาคุยกับตัวเองเจ้าก็เคยเรียกตัวเองว่าคนขี้เกียจมาตั้งนานไม่ใช่เหรอไม่มีเวลาแล้วเจ้าชายได้เวลาจัดการหมอกพวกนี้มาทำให้พวกมันร้องหาแม่กัน
1: เดี๋ยวมันตอบสนองแล้ว
2: ยิ่งเขายกดาบขึ้นหมอกยิ่งหนาขึ้นเรื่อย
3: ๆทำไมจิตใจเจ้าถึงไม่ไปเตือนเหมือนมันอื่นเลยทำไมตัวเจ้าถึงไม่จางลงไป
0: ฮะเจ้าตัวบั่นทอนสินะรู้อะไรไหมเจ้าชายของเราไม่เคยคิดจะทำอะไรอยู่แล้วถ้าองค์เป็นซึมเศร้ามานานกว่าคำสาปของเจ้าจะเกิดซะอีกเอาไปกินซะเจ้ามืด
1: ขอบใจ
3: ไม่มีใครมีผลเหล่ามืดได
2: ้ภาพลวงตาพุ่งเข้าใส่พ่อแม่ของเขาตะโกนโล่รางวัลแตกกระจายเสียงเย้ยดังขึ้นคนขี้เกียจ

0: การต่อสู้ของข้าไม่ใช่กับเจ้าแต่กับตัวข้าเองข้าไม่ได้ขี้เกียจก็แค่เหนื่อยเหนื่อยมาตั้งแต่เกิดเขาเรียกมันว่าศักยภาพแล้วก็ลงโทษข้าเพียงเพราะข้าทำไม่ได้ตามที่เขาหวัง
1: ทำเอาเงามืดโกรธและสั่นไหวเตรียมปล่อยหมัดสุดท้ายแต่ดอเรียนไม่หยิบดาบขึ้นมาเขาหลับตาและโอบรับมันแทน
0: เรลด้าเห็นข้าแม้ในวันที่ข้าไม่เห็นตัวเองนางไม่ได้หวังให้ข้าเก่งขึ้นกับนางข้าก็เพียงพอแล้วแต่ข้าช่วยนางไม่ได้ข้าช่วยตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ําแต่ข้าจะไม่ติดอยู่กับอดีตกับสิ่งที่ข้าไม่สามารถทําได้อีกต่อไปเจ้าดูดกินความทะเยอทะยานหรือเหมือนก็อดตายไปซะเพราะข้าไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วไม่ใช่พ่อแม่ข้าไม่ใช่อาณาจักรนี้ข้าไม่อยากเป็นกษัตริย์ไม่ต้องการความรักข้าพอแล้วแม้แต่ที่นี่ข้าพอแล้ว
1: หมอกจางหายเหมือนแค่ฝันร้ายอาณาจักรหายใจโล่ง
2: โอ้ยดีจังเลยอ่ะในที่สุดพวกเรารอดแล้วดีจังเลยสบายใจที่สุดเลย
1: ราชวงศ์ที่หายไปถูกพบแล้วถูกจับโดยหลอดฝ่ายค้านที่ตอนนี้รอการพิพากษาพวกเรากดดันเจ้าเกินไปเจ้าก็เพียงพอแล้วแม้ในตอนที่เรามองไม่เห็น
3: ข้านึกว่าข้าเตรียมพร้อมให้เจ้าแต่ไม่ยักเห็นว่ากำลังทำให้เจ้าเหนื่อยล้าพ่อขอโทษนะลูกชาย
2: เจ้าไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยแต่ก็ยังทำให้เห็นอยู่ดีว่าเจ้าคือผู้นำที่ดีที่สุดที่อาณาจักรนี้เคยมีมานะ

0: ข้าก็ต้องรักษาภาพลักษณ์หน่อยนะสิข้าเนี่ยคือเจ้าชายจอมเกียรติคร้านนะเรลดาเจ้าเป็นคนจัดการนะส่วนข้าจะคอยดูอยู่ที่ห้องพัก
1: ฮะเดี๋ยวก่อนสิ
2: เจ้าชายดอริเอนท่านสร้างชั่วโมงแอบอู้งานกลางวันเหรอพยาค่ะ
0: มันคือการปฏิวัติการพักผ่อนในระบบราชการของอาณาจักรไงพวกเจ้าคงไม่เข้าใจฝันดีนะ
3: ค่ะก็จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็พยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งก็สัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้านะคะประเทศไทยตอนบนก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนทางภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมก็เลื่อนพัดผ่านทางภาคเหนือหรือไม่ก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณของอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมทางภาคของตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะมีกำลังปานกลางค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าประเทศไทยตอนบนแล้วก็อ่าวไทยอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็เดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ระวังในด้านของฝนตกหนักนะคะฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งด้วยก็สัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าแล้วก็ชาวเรือก็เดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะก็เป็นห่วงค่ะจากรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการค่ะก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็ที่หลายๆคนก็จะอยู่ในช่วงของเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหรือเปล่าคะเพราะว่าอาจจะไปแถวๆพัทยาก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรือรบของสหรัฐอเมริกาก็เดินทางถึงประเทศไทยอย่างที่บอกไปนะคะเขาจะอยู่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันค่ะก็ที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรีนะคะเขาบอกว่าเป็นจุดให้ลูกเรือนะคะกว่าก็บอกว่า 5,000 คนก็ประมาณสัก 4,800 คนได้นะคะที่มากันในครั้งนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นเรือยักษ์ขนาดใหญ่ USSอับราฮิมรินคอนนะคะก็พร้อมกับลูกเรือเขาบอกว่าเป็นการฝึกอะไรกันแบบนี้แล้วก็เดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเขาบอกเป็นจุดหมายปลายทางตรงนี้นับว่าเป็นเขาบอกว่าอีกครั้งหนึ่งในรอบ14ปีค่ะที่เรือ USS นะคะบอกว่าในเชิงวิศวกรรมของทางทหารแล้วก็เรือลำนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเมืองลอยน้ำหรือไม่ก็เป็นฐานทัพอากาศที่เคลื่อนที่ได้ขนาดใหญ่เขาบอกว่าเดินทางมาตรงนี้ทำให้เขาบอกว่ากำลังพลของกองทัพเรือของทางสหรัฐเนี่ยได้มาพักผ่อนกันตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นฝั่งกันตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแต่ว่าครั้งนี้นะคะที่เดินทางมาคาดว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นในด้านของเศรษฐกิจแล้วก็การหมุนเวียนของเม็ดเงินของทางจังหวัดชลบุรีพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอย่างมหาศาลด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านของค่าโรงแรมที่พักภัตตาคารอาหารหรือไม่ก็บริการขนส่งสาธารณะด้วยรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของทางท้อง
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองแจ้งกรณีไม่ต่อใบอนุญาตสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราชี้ระยะห่างจากคลองทางสาธารณะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี้
5: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก่ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรมการปกครองแจ้งสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราระบุว่าไม่อนุญาตต่อใบอนุญาตให้เหตุจากผิดหลักเกณฑ์2จุดขณะนี้คดีอยู่ที่ชั้นศาลปกครองคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: กรมการปกครองออกเอกสารชี้แจงกรณีการจัดตั้งสุสานภายใต้ชื่อ New Yiwish Cemetery หรือสุสานชาวยิวแห่งใหม่เพื่อรองรับการฝังศพมากกว่า 1,200 หลุมในพื้นที่ใกล้กรุงเทพโดยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รายงานผลการตรวจสอบพบมีการจัดตั้งสุสานดังกล่าวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้ามีบริษัทการชาบัตรจำกัดเป็นผู้ยื่นคำขอและมีนางสาวสมพรเกิดบ้านไร่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อปี2564ใบอนุญาตมีอายุ3ปีต่อมาปี2566บริษัทได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตแต่ในอำเภอบางคล้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าที่ตั้งสุสานไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ในอำเภอบางคล้าจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตต่อมาบริษัทการชาบัตรได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเมื่อตุลาคมปี67ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาและมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ปัจจุบันผู้ดำเนินการแทนบริษัทใช้สิทธิ์ทางศาลและเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองยืนยันกรมการปกครองดำเนินการตามกฎหมายในการมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
5: ญี่ปุ่นเฝ้าระวังความเสี่ยงสึนามินำภูเขาไฟกระกระตัวของอินโดนีเซียปะทุรุนแรงส่งลาวาพุ่งจากปากปล่องได้เท่าฐานสูง400เมตรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกเอ็กซ์แหล่งใต้ดินที่เชื่อมโยงโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็วๆนี้หลังพื้นที่แห่งนี้ยังไม่ถูกโจมตีจากสหรัฐและอิสราเอลทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันยังไม่มีมติขั้นสุดท้ายส่งทหารไปช่องแคบฮอร์มุสชี้กำลังพิจารณาทั้งภารกิจรบกู้ภัยและภารกิจที่ไม่ใช่การสู้รบโดรนของรัสเซียโจมตีอาคารสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนใจกลางกรุงเคียฟมีผู้ได้รับบาดเจ็บ12คนสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติ164ชาติหนุนเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดแอฟริกาได้แม่นยำขึ้นหลังแผนที่เมอร์เคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยประชาชนที่ประสบวิกฤตจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370 0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: การให้อภัยจะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
8: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟังเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังนะครับทำมาหลายยี่ห้อหลายแบบหลายปี 6-7 ปีพัฒนาจนลงตัวในสูตรนี้นะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ฟังจากจันทบุรี ไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีHACCPมีอย.มีท่านผู้ฟังบางคนถามมาว่าเอ๊น้ำมังคุดเด็กกินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้ครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับหมอให้ยาอะไรที่โรงพยาบาลให้เรามาเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องกินยาหมอก่อนอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับเป็นส่วนเสริมแล้วก็ในส่วนผสมหลายอย่างนะครับก็อยากจะแนะนำว่ามันก็จะมีน้ำลูกหม่อนนะลูกหม่อนหรือว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันเบอร์รี่ผสมอยู่ด้วยลูกหม่อนนี่มันดีท่านผู้ฟังสรรพคุณในทางโบราณเขาบอกว่าลูกหม่อนนี่เป็นยาเย็นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้เนื้อเยื่อนี่ชุ่มชื้นแก้ไอได้ระงับประสาทได้นะครับเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ธาตุไม่ปกตินะครับใครที่เป็นไข้เป็นเจ็บคอลูกหม่อนมันเบอร์รี่นี่ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสรรพคุณทั่วไปของลูกหม่อนนะครับแล้วก็น้ำลูกหม่อนนี่เราก็ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพนารินของเราด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องราวดีๆเรื่องทวงที่วัดจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ถึงแม้นายเอิบยังไม่ทันจะได้เหนี่ยวไกปืนเพื่อฆ่าใครแต่เจตนาของเขาฟ้องความจริงว่าต้องฆ่าให้ตายคำพระท่านว่าเจตนากรรมมาหังเจตนาเป็นตัวสร้างกรรมนายเอิบมีเจตนาแน่วแน่ในอันที่จะสร้างกรรมหนักหนาสาหัสฟ้าดินหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นเสรียงยักษ์ก็เลยลงโทษเขาก่อนที่คนดีมีศีลธรรมจะประสบภัยอันตรายถึงชีวิตความตายที่มาเยือนมารศาสนาอย่างนายเอิบเปรียบเสมือนนกแร้งจ่าฝูงถึงแก่กรรมบรรดาลูกฝูงที่เป็นบริวารใจทมิฬก็เลยแตกกระฉานซ่านเซนไปคนละทิศคนละทางทางวัดสามารถพัฒนาปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุให้คืนดีดังเดิมชาวบ้านเริ่มนำกุลบุตรเข้าอุปสมบทบวชเรียนได้อย่างปลอดโปร่งโล่งใจส่วนหลวงพ่อรูปนี้ท่านก็ดูแลปกครองวัดนาน 4-5 ปีกระทั่งเชื่อมั่นว่าลงหลักปักฐานแข็งแรงมั่นคงดีแล้วท่านก็ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เดินทางไปในสถานที่อื่นต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพการลักเล็กขโมยน้อยปล้นชิงทรัพย์นำสิ่งของหรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยทางมิชอบนั้นนอกจากจะเป็นการประพฤติผิดศีลธรรมอันเป็นการนำไปสู่บาปกรรมแล้วยังทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของผู้นั้นด้วยแม้ว่ากฎหมายจะมีการลงโทษถ้าถูกจับได้แล้วก็ตามแต่เรื่องของกรรมเวรนั้นย่อมหนีไม่พ้นจากการตอบสนองแห่งการกระทำแน่นอนการขโมยหรือว่าปล้นจากบุคคลก็บาปอยู่แล้วหากไปทำกับพุทธศาสนาด้วยแล้วบาปมันก็จะมากมายทวีคูณสักเท่าไหร่ก็ลองคิดดูคุณวิเชียนได้รู้เห็นการกระทำเยี่ยงนี้มาด้วยตาของตัวเองทั้งยังได้ร่วมกระทำมาแล้วรู้แล้วก็ได้รับผลแห่งการกระทำนั้นแล้วด้วยจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงย้อนเวลากลับไปเมื่อ20กว่าปีผ่านมาแล้วตอนนั้นคุณวิเชียนยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ21ปีแกเป็นคนอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับบ้านแกทำนาแต่ว่าตัวแกไม่ได้ทำกับเขาหรอกเพราะว่าพอเรียนจบชั้นม.ปลายก็โดนทหารพอดีไปเป็นทหารทั้ง2ปีตอนเป็นทหารเกณฑ์มีเพื่อนฝูงมากมายที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ร้อยพ่อพันแม่เพราะฉะนั้นก็มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันคุณวิเชียนค่อนข้างจะเป็นคนหัวอ่อนก็เลยถูกชักจูงง่ายตามปกติแล้วแกไม่ดีมีนิสัยเกกมะเรกเกเรกับเขาหรอกออกจะเป็นคนเฉยๆซะด้วยซ้ำใครเฮไหนก็เฮด้วยเพราะว่าเกรงใจเพื่อนเท่านั้นเองตอน6เดือนสุดท้ายก่อนปลดประจำการทุกคนก็กลับบ้านบ่อยขึ้นก็ถูกเพื่อนฝูงชักชวนกินเหล้าอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ถึงบ้านในกลุ่มของแกนะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 คนที่อยู่จังหวัดเดียวกันบางคนก็อยู่อำเภอเดียวกันด้วยเพื่อนในกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่จะมีคนเดียวก็คือไอ้โตครับไอ้โตนี่เป็นคนออกจากเกเกผ่านหาเรื่องแล้วก็ชอบลักขโมยของที่มันจะขโมยก็คือเงินทองของใช้ทหารด้วยกันเคยโดนจับได้แล้วต้องโทษมาแล้วแต่ไอ้โตก็ไม่เข็ดคงจะเป็นเพราะสันดานของมันพวกเพื่อนๆก็เอือมระอากันทุกคนแต่ก็ทนคบกับมันเพราะว่ามันเป็นคนใจถึงไม่ยอมให้ใครมารังแกมันจะออกหน้าเสมอเวลามีเรื่องเป็นคนมีความรู้น้อยชอบใช้กำลังมากกว่าสมองพวกเพื่อนๆก็จะไหว้วานขอแรงในการทำกิจกรรมอะไรไอ้โตไม่เคยขัดช่วยได้เสมอนี่คือข้อดีของมันที่ทำให้เพื่อนๆนี่ทนคบมันอยู่มีอยู่อาทิตย์นึงหลังจากที่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านกันไอ้โตซื้อทั้งขนมและอาหารมาเลี้ยงทุกคนในวันที่กลับมาถึงกองร้อยทุกคนก็แปลกใจตามปกติไอ้โตไม่ค่อยจะมีเงินทั้งเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงมันไม่เคยเหลืออยู่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือนหรือว่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ได้ปล่อยกลับบ้านไอ้โตมักจะกินเหล้าและเที่ยวผู้หญิงตามซ่องอยู่เสมอไอ้โตมันบอกกับทุกคนว่าได้ลาภลอยมาแต่ว่าไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นอะไรจนครั้งต่อมาได้กลับบ้านอีกไอ้โตก็ชวนคุณวิเชียนและไอ้ดำเพื่อนอีกคนให้ไปช่วยมันหาเงินหน่อยเพื่อนๆก็ประหลาดใจว่ามันจะไปหาเงินด้วยวิธีไหนมันไม่บอกจนกระทั่งพาเพื่อนไปที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี้ตามที่รู้จักเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นทีเดียวไอ้โตแอบเข้าไปขโมยพระในศาลาโดยให้เพื่อน2คนดูต้นทาง บอกตามตรงว่าคุณวิเชียนกับไอ้ดำต่างก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ก็พยายามบ่ายเบี่ยงปฏิเสธแต่ทนการขอร้องเขามันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยนะวิเชียนก็ดูต้นทางส่วนไอ้ดำถูกไอ้โตให้ไปเป็นผู้ช่วยในการงัดแงะประตูศาลามันบอกว่าเคยขโมยไปครั้งหนึ่งแล้วไม่มีใครรู้เพราะว่าพระพุทธรูปที่นี่มีหลายองค์เป็นพระเก่าแก่ทั้งนั้นมันเอาไปขายพักพวกกันได้เงินมาสบายๆมันก็เลยติดใจคุณวิเชียนสาบานไว้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่าทั้งกลัวบาปแล้วก็กลัวติดคุกในครั้งนี้ไอ้โตเอามาสององค์เป็นพระบูชาทองเหลืององค์หนึ่งแล้วก็เป็นพระแกะด้วยศิลาแรงอีกองค์หนึ่งคุณวิเชียนก็รีบแยกย้ายกลับทันทีไม่ขอรับส่วนแบ่งใดๆที่มันพยายามยัดเยียดให้ตั้งแต่นั้นมาคุณวิเชียนก็พยายามห่างจากมันแล้วก็รู้ว่ามันก็แอบไปทำอีกหลายครั้งส่วนจะมีใครไปกับมันบ้างนี่ไม่รู้จนกระทั่งปลดประจำการทุกคนก็แยกย้ายกันคุณวิเชียนก็กลับมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าในหมู่บ้านเริ่มมีมอเตอร์ไซค์มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับมีใจรักในทางนี้ก็ปล่อยให้พี่น้องเขายึดอาชีพทำนากันไปแต่ว่ากรรมเวรในครั้งนั้นก็ตามมาชำระคุณวิเชียนเข้าจนได้วันหนึ่งเมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าคนหนึ่งมาให้ซ่อมแกลองคันเร่งเช็คเครื่องดูขณะที่กำลังนั่งยองๆอยู่ข้างรถเจ้าขาตั้งรถเกิดขยื่นจนรถล้มแฮนด์ของรถกระแทกเข้าที่เบ้าตาข้างขวาของคุณวิเชียนอย่างแรงผลปรากฏว่าเจ้าดวงตาที่เคยดูต้นทางให้เขาขโมยพระก็เลยบอดสนิทตั้งแต่นั้นมาส่วนเจ้าโตนั้นก่อนที่คุณวิเชียนจะประสบอุบัติเหตุประมาณ5วันคุณวิเชียนก็ได้ไปเยี่ยมมันที่โรงพักเพราะว่าเมียมันมาส่งข่าวว่าไอ้โตโดนข้อหาตัดเสียงพระพุทธรูปซึ่งมันบอกว่าทำมาหลายครั้งแต่เพิ่งมาพลาดคราวนี้มันโดนจับพร้อมกับเพื่อนมันที่คุณวิเชียนไม่รู้จักอีก2คนคุณวิเชียนยังบอกมันว่าเลิกเถอะอย่าทำอีกเลยมันก็ยังรับปากว่าเห็นจะพอแล้วไอ้โตติดคุกอยู่เพียง7ปีคุณวิเชียนก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าไอ้โตตายแล้วคุณวิเชียนไปดูศพมันด้วยหัวใจห่อเหี่ยวและเวทนาก็นึกในใจว่านี่ละนะกรรมเวรถึงจะติดคุกติดตารางมาแล้วก็ยังชดใช้ไม่หมดนะคุณวิเชียนกับไอ้โตคงใช้นี่ต่อพุทธศาสนาหมดแล้วเหลืออีกคนที่ยังไม่ได้ข่าวคราวก็ไอ้ดำไงล่ะป่านนี้มันจะเป็นยังไงบ้างหนอได้รับชะตากรรมอะไรหรือยังก็ไม่รู้น่าเป็นห่วงจริงๆ
0: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องทวงที่วัดจบไปแล้วก็เริ่มด้วยขโมยของวัดอีกนิดหนึ่งนะค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดเทพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับชีวิตของเรามันสั้นไม่ได้เยอะหรอกนะครับถ้าเรามามองย้อนอดีตเราเกิดมาจนถึงป่านนี้นี่นะครับถ้าเราเทียบกับดวงตะวันนี่บางคนก็บ่าย4โมงเย็นแล้วแวบๆนะนึกถึงตอนเป็นเด็กก็ยังมองเห็นอยู่เลยนะบางคนก็5โมงเย็นบางคนก็บ่าย3อย่างผมนี่บ่าย3บ่าย4แล้วถ้าเราอายุไขคน80สมมุติว่า80นี่โชคดีแล้วนะ80นี่ปกติแล้วนี่อยู่ประมาณสัก 1% ถึงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราตอนนี้60นี่ก็เหมือนบ่าย4โมงเข้าไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าไปถึงขนาดว่าเรื่องเงินทองพอวางได้ก็วางพอละได้ก็ละนะครับเงินทองมากมายก่ายกองของเราก็ไม่สามารถที่จะไปแลกสุขภาพที่แข็งแรงของเราขึ้นมาได้เลยสุขภาพดีไม่มีซื้อหาอยากได้ต้องทำเองดูแลตัวเองท่านผู้ฟังกินอาหารให้พอเหมาะไม่มากเกินไม่น้อยเกินให้พอดีให้หลากหลายนะครับอย่าไปกินซ้ำซากแต่อย่างเดียวกินอาหารที่ดีนี่คำว่ากินให้หลากหลายนี่นะครับกินผักกินหญ้ากินเนื้อกินนมกินข้าวกินเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าลาบหมูบางคนชอบกินลาบหมูกินได้ทุกวันบางคนกินส้มตำกินได้ทุกวันนะครับชอบกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปซ้ำบ่อยๆเปลี่ยนไปมั่งนะครับแกงขี้เหล็กมั่งต้มผักต้มปลาไปเรื่อยแต่ไข่ไก่ไข่ต้มนี่กินดีท่านผู้ฟังวันละฟองได้ถึงอายุมากก็ทานได้นะเขาวินิจฉัยออกมาแล้วว่ามันมีประโยชน์สมัยก่อนก็บอกอย่า กินไข่เยอะนะครับแต่ที่จริงแล้วกินก็ได้นะครับวันละฟองอาทิตย์หนึ่ง7วันเนี่ยต้องกินประมาณสัก 3-4 วันนะครับสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังกินไข่กินทั้งไข่ขาวไข่แดงนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับ มันอยู่ที่ว่า1กินให้หลากหลายเราไม่สามารถเลือกหรอกตรงนั้นมีวิตามินนั้นตรงนั้นมีวิตามินนั้นเราเลือกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบางคนนี่มีข้อจำกัดแต่บางคนเขามีข้อมีเขาเรียกว่ามีทุกอย่างฉะนั้นอาหารกินให้หลากหลายแล้วก็กินวนกันไปสลับกันไปเมนูอาหารกินไข่บ้างโอเคแล้วก็สำคัญคือกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดอย่าไปกินเยอะนะกินแต่พออิ่มพระท่านบอกถ้าเรากิน35คำอิ่มนี่พอ30เราก็หยุดละกินน้ำตามนะครับแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดก็จะได้ไม่เป็นภาระของกระเพาะท้องจะได้ไม่อืดนานถ้าเราเคี้ยวละเอียดไวอาหารย่อยไวมันก็สบายตัวไวท่านผู้ฟังฉะนั้นเวลาทานข้าวเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำตามพอประมาณนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำถ้าดื่มน้ำเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ฟังอันนี้คือเรื่องการกินก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากแล้วก็แต่เขาบอกว่าโรงพยาบาลก็อยู่ที่ครัวเหมือนกันนะครับกินอาหารสะอาดกินอาหารเป็นเวลากินอาหารถูกสุขลักษณะกินอาหารที่พอเพียงก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดอร่อยนะครับรสชาติอร่อยอร่อยจริงนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณประโยชน์ที่จะพึงได้เหมือนปุ๋ยนะท่านผู้ฟังนะครับปุ๋ยต้นไม้ต้นไม้เราอยากจะให้มันงามเราก็ต้องใส่ปุ๋ยลงไปนะครับถ้าปุ๋ยดีต้นไม้มันก็งามก็แข็งแรงใส่มากเกินไปก็ไม่ดีต้องให้มันแข็งแรงโดยธรรมชาติบ้างนะครับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับช่วงนี้เราฟังว่าน้ำมังคุดของเรานะมีขายที่ไหนบ้างฟังดูครับท่านผู้ฟังไปซื้อไปหาได้หรือโทรเอาก็ได้นะครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเป็นเรื่องของโกงกินเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาเรื่องโกงกินกันมั่งนะครับเพราะคนเราทุกวันนี้มีวิธีหากินสารพัดไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ต้องเอาอย่างเช่นยายพัดนี่คนมีอันจะกินอยู่ในตลาดขนาดกลางแห่งหนึ่งไม่ใหญ่โตอะไรนักหนายายพัดที่เลิกกับผัวตั้งแต่ยังสาวมีลูกด้วยกัน5คนซึ่งไม่แปลกอ่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยตอนที่เลิกกันก็ยังไม่ถึง30ด้วยกันแล้วก็สามียายพัดก็ไปได้เมียใหม่จะมีลูกด้วยกันถึง3คนส่วนยายพัดไม่ยอมมีสามีใหม่แต่ทํามาค้าขายหาเลี้ยงลูกทั้ง5คนด้วยความขยันส่งเสียให้เรียนตามอัตภาพจนกระทั่งลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วถึงได้เลิกค้าขายเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงหลานอีกอย่างยายพัดเองก็เข้าวัย50กว่าแล้วก็เลยอยากเกษียณตัวเองปล่อยให้ลูกๆทำแทนแล้วตัวเองก็หันหน้าเข้าวัดโดยการไปทำบุญถวายอาหารถวายเพลตั้งแต่นั้นก็เรียกกันว่าโยมอุปถากันแหละวัดในชุมชนเป็นวัดที่สร้างมาแล้วเกือบ100ปีในพื้นที่กว่า60ไร่นะคือวัดเนี้ยนะก็กว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งให้เอกชนเช่าอีกด้วยรายได้ของวัดนอกจากการเช่าที่ของเอกชนแล้วก็ยังได้มาจากผ้าป่ากฐินและงานประจำปีของวัดรวมทั้งการบริจาคของบรรดาเจ้าภาพที่เข้าไปใช้สถานที่จัดงานศพซึ่งปีหนึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆโดยที่มีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินแล้วก็ยายพัดก็เป็นหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการวัดโดยพ่วงเอาลูกๆเข้าไปด้วยถึง2คนปกติแล้ววัดโดยทั่วไปจะมีงานประจำปีปีละครั้งนอกเหนือจากผ้าป่าแล้วก็กฐินแล้วก็งานทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาอาสันหบูชาและวันเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยวัดแต่ละวัดต่างต้องการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแล้วก็ปลูกสร้างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพราะว่าลำพังจะรอญาติโยมไปสร้างกุฏิให้สักหลังไปทำกำแพงให้ใหม่ก็รอกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเงินทองทุกวันนี้หายากคนรวยก็มักจะไปสร้างไปทำบุญกับวัดที่เจริญแล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจวัดที่ด้อยพัฒนาเท่าไหร่มีอยู่วันหนึ่งยายพัดก็เอาซองผ้าป่ามาให้คุณเกษมที่เล่าเรื่องเนี้ยกำเบ้อเลยบอกให้ช่วยแจกพอคุณเกษมอ่านหน้าซองก็ทราบว่าแกทําผ้าป่าไปทอดที่วัดบ้านนอกแห่งหนึ่งคุณเกษมรับไว้แกก็บอกอีก3วันจะมาเก็บซองเพื่อเอาไปรวบรวมวันนั้นคุณเกษมก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเนื่องจากตัวแกนะแจกไปหมดแล้วอ่ะทั้งชุมชนแล้วแล้วก็มีหลายคนที่ได้เหมือนกับที่แกให้อ่ะคือบอกให้เอาไปช่วยแจกเอาบุญด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปซ้ำไปซ้อนกันอยู่อย่างนั้นแหละคุณเกษมก็ต้องเอากระมิดกระเมียนเอาไปแจกคนที่รู้จักกันที่ตลาดแล้วก็รอรับจนเขาใส่ซองปิดผนึกให้แล้วส่วนหนึ่งก็ต้องคุณเกษมเองต้องเอาแบงค์ร้อยไปแลกเอาแบงค์20มาใส่ซะเองจะได้ตัดปัญหาไปเพราะว่าเท่าที่แจกแล้วรับมาดูเหมือนคนที่ได้รับแจกเขาจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักยายพัดนี่ให้มา30ซองแต่คุณเกษมใส่เองเกือบครึ่งแล้วเย็นวันนั้นยายพัดกลับมาจากวัดพอดีคุณเกษมก็เลยให้แกจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปที่ไหนได้พอวันรุ่งขึ้นแกเอามาให้อีก20ซองคุณเกษมลมออกหูเลยเพราะที่แจกไปเมื่อวานก็ถือว่าหน้าแข็งหน้าหนาพอแล้วและที่ได้มาใหม่20ซองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครได้อีกครั้นจะออกไปไกลก็เสียงานเสียการเปล่าๆก็เลยต้องแคะกระปุกออมสินเอาเศษเหรียญบาทใส่บ้างเหรียญ5ใส่บ้างเป็นเงินร้อยพอบาทแล้วก็เหลือเหรียญ5เอาไว้ก่อนจะหากระปุกใหม่ใส่เอาโชคเอาชัยคุณเกษมบอกว่าจะเอาไปให้แกตอนเย็นแต่แกเหมือนจะใจร้อนเพราะว่าเอามาให้ตอนเช้านี่ตอนบ่ายแกก็เดินมาเอาคืนแล้วที่บ้านยังเหลืออีกตั้ง200กว่าซองแถวนี้ก็แจกจนหมดแล้วไม่รู้จะเอาไปแจกใครแล้ววะนี่เสมช่วยยายอีกสัก10ซองนะยายพัดพูดหน้าตาเฉยเลยโอ้ยายไม่ไหวแล้วล่ะผมเองก็ไม่รู้จะไปแจกใครเหมือนกันเมื่อวานน่ะผมก็ใส่เองนะวันนี้ผมก็ใส่เองอีกทุบกระปุกแล้วนะยายคุณเกษมต้องรีบออกตัวเอาหลักฐานให้แกดูเป็นการยืนยันว่าทุบกระปุกออมสินจริงๆยายพัดคอนประหลับประเลือกก่อนที่จะขอตัวคุณเกษมก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆเพราะรอดพ้นจากซองที่แกบอกว่าจะมาให้ช่วยแจกงวดที่3นี่อีกนอกจากเรื่องซองผ้าป่าซองกฐินที่แกถนัดแล้ว คุณเกษมยังรู้มาอีกว่าแกยังอมเงินวัดมาตลอดแล้วก็มีกรรมการบางคนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานแกนั่นแหละโดยที่พระเนนเองก็ว่าอะไรไม่ได้กระทั่งต้นเดือนซึ่งเป็นวันที่ยายพัดจะเอาผ้าป่าไปทอดนี่แกไปว่าจ้างคณะกลองยาวมานำขบวนแล้วก็เหมารถสองแถวใหญ่ถึงสองคันโดยออกจากหน้าบ้านแกประมาณ7โมงเช้าเห็นจะได้ก็จะต้องเดินทางใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเอาซองทั้งหมดมาแกะนับกันเพื่อบอกถึงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะถวายกับทางวัดไปวันนั้นคุณเกษมก็ร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็รถสองแถวใหญ่ทั้งสองคันก็เต็มจนคณะกลองยาวต้องขึ้นไปนั่งตีบนหลังคานอกจากนี้ยังมีคนที่เอารถไปเองอีกหลายคันจนกลายเป็นขบวนใหญ่เพราะว่ามีรถไล่ตามขบวนร่วม10คันเมื่อไปถึงวัดก็มีพระเนนแล้วก็ชาวบ้านมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเสียงกลองยาวก็ดังกระหึ่มระทึกกึกก้องทีเดียวสร้างความคึกคักแล้วก็ให้ความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่จนกระทั่งได้เวลานับยอดเงินก็พากันขึ้นไปรวมอยู่บนศาลาการประเรียนเรือนไม้แล้วทุกคนก็ใจจดใจจ่ออยู่กับซองผ้าป่าที่ยายพัดกับลูกหลานแล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ช่วยกันฉีกเอาเงินมารวมกันโดยอีกส่วนหนึ่งก็นับไปด้วยคุณเกษมก็เข้าไปยืนดูด้วยแต่ไม่ได้คิดจะไปสังเกตการอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งได้ยอดเงินทั้งหมดออกมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทั้งหมดนับได้แค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากและไม่น่าเป็นไปได้ลำพังคุณเกษมคนเดียวก็หมดไปเกือบ500บาทแล้วคนอื่นๆที่นับหน้าถือตากันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า100บาทแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าพวกแบงค์สีแดงสีม่วงนี่มีไม่กี่ซองเท่านั้นเองรายการนี้ต้องมีการยักยอกซองผ้าป่าเป็นแน่แท้แต่ไม่มีใครพูดต่อหน้าเท่านั้นเองธุรกิจบุญอย่างนี้ไม่ได้มีครั้งสองครั้งแต่ยายพัดทำเป็นกิจวัตรซึ่งมีเกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้จนพักหลังๆคุณเกษมไม่ยอมรับไปช่วยแจกซองอีกแล้วแต่จะใส่ให้เลยให้เต็มทีก็20บาทเพราะว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแกแล้วแต่ยายพัดก็มีข้ออ้างที่ได้เงินน้อยเหมือนกันแกอ้างว่าจ้างรถบ้างจ้างคณะกลองยาวบ้างค่าพิมพ์ซองบ้างซึ่งความจริงแล้วการไปจ้างคณะกลองยาวนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยรวมทั้งการว่าจ้างรถสองแถวเพราะแค่รถปิกอัพรถกระบะที่เขามาด้วยก็น่าจะพอแล้วสำหรับคนที่จะมา
0: พักสักครู่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องโกงกินเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อจบอีกตอนหน้าก็จบแล้วด้วยความปรารถนาดีจากนามคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับขวดหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสะอาดถูกหลักอนามัยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดท่านผู้ฟังที่ซื้อนามคุดไปกินแล้วเนี่ยนะครับก็ขอย้ำนิดหนึ่งว่าให้เขย่าก่อนนะครับเพราะว่ามันข้นเขย่าให้มันข้นก่อนไม่งั้นบางทีมันเทไม่ออกนะครับอย่าลืมเขย่าด้วยแล้วก็สังเกตว่าปากขวดนี่ถ้ามันบุบนะครับถ้ามันบุ๋มลงไปเปิดแล้วมีลมเข้านี่แสดงว่ามันดีอยู่แต่ถ้าเปิดแล้วไม่มีลมเข้าหรือว่าถ้ามันเป็นรอยแตกนะครับอย่าไปกินนะครับท่านผู้ฟังนั่นคือถ้าลมเข้าแล้วมันเสียนะครับถ้าลมเข้าแล้วมันก็จะเสียนะครับท่านผู้ฟังครับก็สังเกตดูนะครับถ้าเสียยังไงก็แจ้งคนขายแจ้งคนขายว่าขวดเป็นยังไงแบบไหนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ้ามีลายก็ส่งลายให้เขาเนี่ยมันแตกอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ท่านผู้ฟังครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากินแล้วก็ไปทุบปากขวดนะกินจนหมดแล้วฝากเอาไว้นะครับนามกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงิน
2: นามกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากีใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานเรื่องโกงกินตอนที่2กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือธุรกิจการว่าจ้างเหมือนจะผูกขาดไว้แต่เพียงเจ้าเดียวเพราะรถสองแถวก็เป็นคันเก่ากลองยาวกับคณะเดิมโรงพิมพ์ที่พิมพ์ซองก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนับเป็นธุรกิจบุญที่อันตรายอย่างยิ่งก็อย่างว่าแหละท่านผู้ฟังใครทำอะไรไว้ก็มักจะได้ผลกรรมการกระทำนั้นตามสนองไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยยายพัดพร้อมกับลูกสาวที่เป็นกรรมการวัดด้วยกันเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาวัดที่จะเอาผ้าป่าไปทอดเสร็จแล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุตัวยายพัดหมดสติคาที่ขาของแกถูกตัดทิ้งทั้งสองข้างเพราะถูกอัดจนเละเทะไปหมดส่วนลูกสาวของยายพัดเสียชีวิตคาพวงมาลัยทุกวันนี้ยายพัดต้องนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนแต่เชื่อเถอะว่าธุรกิจบุญไม่ได้เจือจางและหายไปจากสมองของแกเลยผลจากการเสียขาทั้งสองข้างนี่ละมั้งที่เกิดจากบาปล้วนบาปที่หากินกับพระกับวัดแท้ๆแต่สำหรับคนที่เข้าข้างตัวเองก็ปฏิเสธได้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกันครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับไม่ทราบว่าคิดยังไงก่อนจากกันวันนี้เล่าเรื่องนายกำมลที่จังหวัดตราดครับตลาดเก่าจังหวัดตราดนั่นนายกำมลเนี่ยอายุประมาณสัก30เศษอยู่กับนางวรรณามาหลายปีแล้วทั้งคู่เปิดร้านขายของประเภทโชว์หวยอยู่ที่บ้านในตลาดเก่านั่นแหละการค้าขายก็เป็นไปด้วยดีเพราะว่าในตลาดที่อยู่นะมีร้านค้านายกมลเนี่ยร้านเดียวที่ใหญ่กับเพื่อนเลยบริเวณหน้าร้านค้าของนายกมลเนี่ยจะมีสายไฟฟ้าพาดผ่านพวกฝูงนกกระจอกก็ชอบมาเกาะเล่นกันเต็มไปหมดพอนายกมลเห็นเขาก็เกิดความมันมือเอาหนังสติ๊กใส่ลูกกระสุนยิงฝูงนกกระจอกเหล่านั้นเพื่อทดสอบความแม่นของตัวเองซึ่งปรากฏว่าฝีมือการยิงของนายกำมลนั้นแม่นมากพอปล่อยลูกกระสุนออกไปคราวไหนเป็นต้องโดนนกกระจอกร่วงหล่นลงมาบนพื้นทุกครั้งทีเดียวจากนั้นนายกำมลก็เอานกกระจอกที่ตกลงมาตายเนี่ยเอาไปทำอาหารกินเช่นทอดบ้างแกงบ้างพอกินเข้าไปก็เกิดติดใจในรสชาติเนื้อนกกระจอกนับแต่นั้นมานายกำมลก็ยิงนกกระจอกที่มาเกาะสายไฟอยู่เป็นประจำแล้วในที่สุดพวกนกกระจอกก็รับรู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวมันเองมันมาเกาะสายไฟแถวหน้าร้านนายกำมลแล้วไม่ปลอดภัยพวกมันก็เลยพากันบินไปเกาะที่อื่นเมื่อไม่มีนกกระจอกมาเกาะสายไฟที่หน้าบ้านนายกำมลก็ต้องปั่นรถจักรยานไปตามทางที่มีแนวของสายไฟพาดผ่านพอเจอนกกระจอกเกาะอยู่ที่ไหนนายกำมลก็จะจอดรถแล้วก็หยุดยิงเสร็จแล้วก็จะปั่นรถหาต่อไปอีกเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงนายกำมลก็จะกลับมาบ้านพร้อมกับนกกระจอกพวงใหญ่แทบทุกครั้งวันหนึ่งนายกำมลปั่นจักรยานออกไปจากบ้านเพื่อล่านกกระจอกมาทำอาหารกินตามเคยวันนั้นพอเห็นว่ายิงได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ตั้งใจจะกลับบ้านระหว่างทางที่ปั่นมาถึงเสาไฟข้างทางต้นหนึ่งเผอิญไปเห็นนกกระจอกเกาะสายไฟอยู่ตัวนึงด้วยความที่ยังมันมืออยู่ก็เลยจอดรถแล้วก็ง้างหนังสติ๊กเล็งไปที่นกตัวที่ว่านี้หลังจากที่ปล่อยลูกกระสุนออกไปแล้วปรากฏว่าโป๊กโดนเข้าที่หัวมันอย่างจังร่างมันปลิวไปตามแรงลูกกระสุนแล้วก็ขาดใจตายทันทีแต่ร่างของมันไม่ได้ตกลงมาที่พื้นเนื่องจากไปติดอยู่ตรงซอกของเสาไฟแต่นายกำมลแกไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแกยังยิงซ้ำให้มันตกลงมาแต่ยิงยังไงก็ยิงไม่โดนด้วยความเสียดายนายกำมลก็ปีนเสาไฟขึ้นไปเพื่อที่จะเอานกกระจอกตัวนั้นลงมาให้ได้นายกำมลปีนจนเกือบจะถึงยอดเสาพอได้ระยะที่จะเอามือหยิบได้ปรากฏว่ามือของแกเกิดพลาดไปจับถูกสายไฟเพราะหามยามซวยยังไงไม่ทราบสายไฟเส้นนั้นรั่วพอมือนายกำมลไปสัมผัสถูกครับมันก็ดูดอย่างจังเลยกระแสไฟวิ่งลั่นจากมือผ่านไหล่เข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆจนนายกำมลหมดสติร่วงหล่นสู่พื้นดินเสียงดังตุบใจ จากเหตุการณ์คราวนั้นปรากฏว่านายกมลเสียชีวิตคงไม่ต้องบอกกันนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับนายกมลนั่นคืออะไรครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของความเกลียดความโกรธเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นกรรมชนิดหนึ่งถ้าไม่เจอเองหรือว่าคนใกล้ชิดเจอเข้าก็จะคิดว่าไม่จริงแต่สำหรับพ่อของคุณวิทยาเชื่อเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าพ่อได้เห็นมาแล้วด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปู่พ่อคุณวิทยาเล่าให้ฟังเพราะตอนคุณวิทยาเกิดมานะปู่ตายไปแล้วพ่อแต่งงานอายุตั้ง35ปีพ่อบอกว่าแต่งงานช้าเลยมีลูกไม่ทันใช้เกิดชาติหน้าต้องแต่งให้เร็วๆหน่อยจะได้มีลูกเต้าที่เติบโตตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่แก่เท่าพ่อบอกว่าเป็นห่วงลูกๆอยากจะให้ลูกคนโตมีครอบครัวซะก่อนที่พ่อจะเป็นอะไรไปตอนนั้นปู่อยู่กับย่ามีลูก3คนแล้วพอต่อมาย่าตายปู่ก็ไปมีเมียใหม่พอปู่มีเมียใหม่แล้วปู่ก็ไม่ค่อยได้สนใจลูกๆแต่เมียใหม่ของปู่ก็ไม่มีลูกตอนหลังเมียใหม่ของปู่ก็เอาลูกของย่าไปเลี้ยงเป็นลูกของตัวรักใคร่เหมือนกับเป็นลูกจริงๆแต่ปู่น่ะเป็นคนใจร้อนมักจะก่อเรื่องก่อราวสมัยนั้นอาชีพของปู่ก็คือทำนาปีละครั้งหนึ่งไม่ได้ทำปีละ2หน3หนเหมือนปัจจุบันเขาทำกันทำนาก็ต้องอาศัยแรงวัวแรงควายปู่ก็เลี้ยงควายเอาไว้หลายตัวมันมีอยู่ตัวหนึ่งมันดื้อมากปู่เกลียดมันจนเข้ากระดูกดำแต่ปู่ก็ไม่ขายไปพ่อเป็นลูกชายคนโตก็ถามปู่พ่อไม่ชอบมันก็ขายมันไปไม่ได้หรือพ่อทำไมจะไม่ได้อ่ะอ้าวแล้วพ่อทำไมไม่ขายมันไปล่ะปู่ก็นิ่งเงียบไปแล้วก็หัวเราะเสียงหัวเราะของปู่นี่พ่อไม่เข้าใจปู่หัวเราะทำไมแล้วก็ทำไมต้อง

นะผสมกับไม่ยอมเชื่อฟังปู่ไม่ได้เรียกมันว่าไอ้หลางนะแต่ตั้งชื่อใหม่เรียกมันว่าไอ้ดื้อไอ้ดื้อของปู่นี่มันยังไงมันก็ดื้อเหมือนเดิมมันยิ่งดื้อมากขึ้นเมื่อปู่ใช้งานมันหนักๆเหมือนมันจะรู้อย่างนั้นแหละนะพ่อเคยเล่าให้ฟังอย่างนั้นสวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรองนายกรัฐมนตรีแจงงบรายจ่ายประเทศสูงถึง173ทำให้ต้องปรับลดบุคลากรใช้เทคโนโลยีช่วยทำงานแทนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาร
1: องนายกรัฐมนตรีแจงงบรายจ่ายประเทศสูงถึง173ประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับลดบุคลากรแต่ยังคงประสิทธิภาพของการทำงานด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: รายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ออกอากาศตอนแรกเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาโดยนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นแขกรับเชิญชี้แจงถึงการปฏิรูประบบราชการว่าเนื่องจากขณะนี้งบรายจ่ายประจำของประเทศสูงถึง173และยังมีการปรับเพิ่มขึ้นตลอดดังนั้นถ้าเกิดปรับงบส่วนนี้แล้วนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้มากเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้คิดมาทุกสมัยแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันทั้งสงครามและการค้าโลกระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนประกอบกับประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่ประเทศต้องการดูแลผู้สูงวัยดังนั้นต้องปรับระบบราชการส่วนแรกคือปรับลดอัตรากำลังและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแทนลดกระบวนการทำงานของภาครัฐต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยซึ่งผลจากการดำเนินการจะทำให้รายจ่ายน้อยลงแต่ว่าจะมีงบไปใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นจากปัจจุบันงบลงทุนของประเทศอยู่ที่ประมาณ120เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการให้ดีขึ้นไปด้วยแต่ว่าที่สำคัญเองรัฐบาลจะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสพัฒนาไปสู่ Digital Government ยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
1: การเรียนรู้และศึกษารากเหง้าของวัฒนธรรมไทยผ่านการสื่อสารที่ทันสมัยจะสร้างความจดจำที่น่าจะสร้างความจดจำที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปติดตามได้ในจิจ๊ะพาเที่ยววันนี้ค่ะ
9: ถ้าคุณคิดว่าวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องที่ต้องเด่นดูในพิพิธภัณฑ์เพียงอย่างเดียวอาจต้องลองเปลี่ยนมุมมองใหม่เพราะที่เจ้าป่าเที่ยววันนี้จะชวนคุณมาสัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมผ่านทุกประสาทสัมผัสในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ระหว่าง 2-6 กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2งานนี้จะพาเราออกเดินทางผ่านทุกสีสันของความเป็นไทยที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันทั้ง5โซนเริ่มต้นการเดินทางด้วยเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เลิกช็อปสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพต่อจากนั้นมาเพลิดเพลินกับสวรรค์ของคนรักอาหารชวนคุณย้อนเวลากลับไปค้นหารสชาติที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นชิมอาหารดังจากทั่วประเทศกว่า60ร้านแล้วมาสัมผัสสีสันแห่งศิลปะการแสดงของไทยที่รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียวตั้งแต่ลิเกหมอลำลูกทุ่งและการแสดงร่วมสมัยต่อจากนั้นนะครับมาสนุกต่อกับเวิร์กช็อปศิลปะการแสดงและงานช่างไม่ว่าจะเป็นตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราและการเขียนสีหัวโขนปิดท้ายด้วยการเดินทางด้วยเรื่องราวของความเชื่อศรัทธาและประเพณีแบบ Immersive Cultural Experience งานนี้เข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมมาร่วมสัมผัสทุกสีสันของความเป็นไทยกับงานมหกรรมวัฒนธรรม
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
11: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ทวีปมาแล้วค่ะ10:05 นทุกวันเลยเนาะสาวๆจากมะนาวหวานบอกรอนะเปิดวิทยุรอฟังข่าวไปก่อนเนาะแล้วพี่ทวีปก็มาด้วยเพลงเพราะทุกวันเลยน้องสมพรปรวัตรสาวจากโคกเจริญนะคะน้องสมคิดแล้วก็มีน้องคณิษฐาโอ้แม่ชื่อพ้องๆกันเลยน้อง น้องจินตนาถ้าน้องจินตนานี่จะอยู่ที่โคกลำพานนี่ค่ะล้วนแต่เป็น FC ของเพศัตว์แล้วก็ใช้แป้งเย็นเพศัตว์กันมาตลอดเลยทีเดียวเพราะเรื่องความหอมเนี่ยหยุดไม่ได้เวลาอาบน้ำเสร็จสับก่อนจะออกจากบ้านต้องโรยตัวฤดูกาลจะเป็นยังไงก็ใช้มาตลอดถ้ายิ่งอากาศร้อนๆนี่เขาเอาอยู่เลยทั้งสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจเนาะก็หอมจริงๆนะคะทวีปก็ยังใช้สีชมพูนะคะกลิ่นมาดามนี่แหละถ้าสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ถ้าเราอยากตัวหอมเช้าเย็นเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตว์เย็นนานหอมนานอยู่แล้วนะคะความหอมแบบนี้ใครอยู่ใกล้ขอบอกเลยว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนรีบหาซื้อแป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจมาใช้นะเพราะหอมยั่วยวนทั้ง3กลิ่นนี่แหละยิ่งหอมตัวเราก็ยิ่งมีเสน่ห์แล้วก็ยิ่งสวยเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้แป้งเย็นเพศัตว์เพราะของเขาจะหอมไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนจริงๆเนาะเนื้อตัวสะอาดสะอ้านเป็นกลิ่นหอมที่สะอาดด้วยสาวๆของเราที่รักตัวเองอยากให้เนื้อตัวหอมเช้าไปถึงเย็นเย็นไปยันเช้าเพราะของเขาเย็นนานหอมนานนี่เองก็เลยต้องไปเลือกแป้งเย็นเพศัตว์เพราะทุกวันนี้หาซื้อได้ง่ายๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็มีดูแลพี่น้องประชาชนกันทั่วประเทศแล้วที่สำคัญเป็นสินค้าของคนไทยเราด้วยเนาะใครก็อยากจะใช้นะคะขอบคุณน้องๆ นะคะแม้เป็นหนุ่มด้วยพี่ทวีปจะอยู่แถวสระบุรีเนี่ยไม่รู้อยู่ใกล้ลุงสมหรือเปล่าป้าพงเพนเนี่ยป้าพงเพนจะอยู่เขาทับกวางเนาะอยากฟังเพลงของมนแคนเพลงนี้มากๆลุงสายจะชอบหรือเปล่าคุณลุงสรพงษ์ลุงพัวได้นะคุณลุงประสิทธิ์ด้วยค่ะเรามาฟังกันค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์ทูนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: พอดีเลยทีเดียวท่านฟังค่ะมีหนุ่มจากพระนครศรีอยุธยาด้วยบอกเพลงนี้จริงๆเราชอบมาตั้งนานแล้วนะเนาะพี่ทวีปนำมาเปิดวันนี้ก็เลยถูกใจไปด้วยฟังอยู่แล้วก็ยังทำงานอยู่อ๋อแม่กราบขอบพระคุณนะฮะทำงานก็คือเขาค้าขายบอกเปิดพี่ทวีปถ้าเป็นเพลงที่ถูกใจเนี่ยเปิดเสียงดังยังคิดถึงคุณลุงสุชาติที่อยู่ที่อยู่บ้านโคกช้างน้องมณิษฐ์แล้วก็น้องสีน้อยแล้วก็มีสาวๆมีป้าๆพี่ติ๋มที่อยู่เสนาน้องบังเอิญคิดถึงกันทุกท่านเลยทีเดียวค่ะเพราะบางครั้งห่างเหินไปนานเอ่ยถึงไม่หมดก็ไม่โกรธกันนะใช้สบู่เพศัตไวท์ทินิ่งโซปไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรตรงไหนเวลาเหงื่อออกมากๆ บางคนนี่บอกแม้จะนึกถึงการอาบน้ำได้สบู่หอมๆอย่างสบู่เพศัตไวท์ทินิ่งโซปเนี่ยไปอาบน้ำเลยทีเดียวเพราะความหอมทำให้เราหายเหนื่อยเหมือนกันนะและอาบได้นานฟองก็นุ่มนุ่มสบู่ก็ก้อนใหญ่ใช้ได้นานขอบคุณที่พี่ทวีปบอกให้ใช้สินค้าของคนไทยเนาะอยากให้ประหยัดนะคะเพราะว่าราคาจับต้องได้คือประหยัดนะเนาะยุคนี้สมัยนี้ด้วยอะไรที่คุณภาพดีราคาประหยัดเราใช้โดยเฉพาะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปทั้งไลมิ้วที่หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ใครก็ชอบเนาะเนี่ยมีสาวๆของเรานะคะอยู่ที่ลำนาลายเนี่ยแต่ตอนเนี้ยก็ยังฟังพี่ทวีปอยู่นะแล้วยังมีสามารถด้วยนะอันนั้นเป็นแฟนเพลงกันนานนานเลยทีเดียวสามารถเนี่ยเนาะบอกให้กำลังใจกันอยู่เนี่ยก็เลยมาถึงป้าฉลวยที่วังเพลิงคุณลุงจางเนี่ยนะบอกแม้ถึงจะไม่พูดถึงก็ฟังลุงชวนที่อยู่สะโบดนะคะหรือจะเป็นคุณลุงบุญเลิศที่อยู่ที่โคกสำโรงอ๋อหนองม่วงลุงบุญเลิศนี่เป็นแฟนเพลงประจำเหมือนกันใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะหนุ่มจากอ่างทองด้วยนะเนาะเพราะว่าโอ้โหเวลาที่ใช้แล้วก็มาให้ทวีปดูเนี่ยบอกทวีปจริงๆอ่ะใช้เยอะจริงๆนะเหมือนคุณป้าแสงเทียนเนี่ยป้าแสงเทียนนี่น่ารักเลยทีเดียวใช้เถอะค่ะเพราะว่าสบู่เพศัตมีวิตามินซีเมื่ออาบน้ำแล้วผิวของเราจะชุ่มชื้นด้วยนะอาบน้ำนี่อาบสะอาดกลิ่นหอมติดเนื้อติดกายทนนานถ้าหากว่าเราอาบน้ำแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วซับตัวเบาๆเนาะดูแลผิวตัวเองไปในตัวด้วยไม่ใช่ไปถูไปขัดไปถูเนื้อตัวแรงๆนี่ไม่ได้การดูแลการปรนนิบัติผิวสำคัญมากๆและยิ่งได้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปที่มีวิตามินซีโอ้โหผิวกระจ่างใสเลยค่ะท่านผู้ฟังนะผิวจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาผิวไม่แห้งไม่ตึงถึงแม้ว่าคุณจะอาบน้ำวันละกี่ครั้งก็ตามอย่าลืมไปหาซื้อมาใช้นะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะมีเพลงอีกเพลงนะคะท่านฟังค่ะไอ้เรื่องความคิดถึงนี่เนาะเหมือนลุงสายเนี่ยเคยชอบนะปลายทางของความคิดถึงความคิดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะไม่ว่าเราจะคิดถึงใครสักคนที่ดีๆเหมือนอย่างทวีปคิดถึงป้าๆลุงๆคิดถึงหนุ่มๆสาวๆที่ให้กำลังใจตลอดเนี่ยค่ะถึงบางวันนี่บางครั้งนานแล้วไม่ได้โทรมาแต่ก็ยังคิดถึงนะให้ฟังกันเลยค่ะเพลงนี้ค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ท่านผู้ฟังมาอยู่ในช่วงท้ายของทางรายการเพลงรักจากเพศัชนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจให้ทวีปกันเหนียวแน่นเพราะโทรศัพท์กลับเข้ามาส่งไลน์เข้ามาโอ้โหเยอะมากๆตอบแทนน้ำใจเมตรีด้วยการเลือกเพลงเพราะๆไปให้นะท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวไม่ว่าจะเป็นป้าๆลุงๆของทวีปเก่งเนาะอยู่ในโลกโซเชียลค่ะนะคะ มีความสุขกันไปสิ่งไหนที่ดีเราก็ดูเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์นะแล้วเวลาไปทำอะไรที่ไหนมาแล้วเนี่ยอยากจะอาบน้ำเนื้อตัวสะอาดนึกถึงสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซฟทั้ง2สูตรจำไว้เลยว่ามีวิตามินซีผิวจะชุ่มชื้นกระจ่างใสเนื้อตัวจะหอมเพิ่มความหอมให้กับตัวเองหลังจากอาบน้ำด้วยการโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพศัชเลือกใช้เถอะค่ะจะเลือกสีไหนก็ได้เพราะความหอมจะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่สรุปแล้วก็คือหอมทุกสีทุกสูตรยิ่งหอมก็ยิ่งสวยหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นความหอมระดับตัวแม่เราก็เลยไม่ใช้ไม่ได้แต่ยังไงต้องอาบน้ำให้เนื้อตัวสะอาดก่อนนะด้วยสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้รีบใช้เถอะค่ะว่าตัวนี้หอมฟุ้งผิวใสลองนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงแน่ๆเลยทีเดียวหอมได้ขนาดนี้นะคะนะผลิตภัณฑ์ของเพศัชอยู่คู่กับครอบครัวไทยมาแสนนานพี่น้องประชาชนคนไทยของเราก็เลือกไปใช้ไม่ผิดหวังกับคุณภาพของเพศัชนะคะทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับผู้ที่ให้การติดตามรับฟังแล้วก็เป็น FC ของเพศัชตลอดมาค่ะคงลากันด้วยเพลงเพราะอีกเพลงนะคะนะเพราะจะมีหนุ่มๆจากเชนาธเนี่ยค่ะขอฟังเพลงของหนูมิเตอร์เอาไว้เนาะอาคุณสมควรได้นาอยู่ชัยนาทเนี่ยฟังไปด้วยกันเลยทีเดียวเวลาหมดนะคะทวีปก็คงล้ำลาตรงนี้ละนะและขอขอบคุณทุกท่านที่ยังเหนียวแน่นเป็น FC ของทั้งแป้งเย็นเพศัชแล้วก็สบู่เพศัชรักคิดถึงทวีปบ่ายโมงถึง2โมงเย็นพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไทย
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: 娘呐，不可奈，
1: 我见凡尘，
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะอุตุเตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 5-7 กันยายนนี้และมีคำเตือนประชาชนในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านเฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 5-7 กันยายนนี้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยง49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากใน49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากที่นาฏอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ในช่วงวันที่6กันยายนพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจะลดลงเล็กน้อยเหลือ46จังหวัดโดยมีฝนตกหนักมากที่อุบลราชธานีและจังหวัดตราดส่วนในช่วงวันที่7กันยายนพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะแคบลงเหลือ18จังหวัดแต่ยังคงครอบคลุมในพื้นที่ของไทยตอนบนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานบ้านร้องแงและสะพานบ้านเก็ดตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่โดยบริเวณสะพานบ้านร้องแงซึ่งเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากก่อนหน้านี้และอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูความเสียหายพบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรจนทำให้น้ำล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณบ้านแก้มซึ่งทางโครงการชลประทานน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยการเสริมแนวคันดินให้มีความสูง3เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าสู่เขตเมืองอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาในอำเภอปัวให้เฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในช่วง 2-3 วันนี้ให้ติดตามการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หรือช่องทางการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจังหวัดลำปางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
9: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317822

0: 平安呐、啊，麻烦侬。
1: 我见三天，
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ดื้อ
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: Isuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการรถไฟกู้ขบวนรถสินค้าขบวน845เรียบร้อยแล้วหลังจากตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีพบน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: การรถไฟกู้ขบวนรถสินค้าตกรางขบวน845เรียบร้อยแล้วหลังจากตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีวันนี้ตรวจสอบพบความผิดปกติที่น็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินคดีคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีรถขนส่งสินค้า845ตกรางที่บริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้ว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมด้วยเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีถึงท่าพระได้แล้วและขบวนรถขนส่งสินค้าเส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาตาพุธสามารถผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบน็อตยึดรางสูญหายจำนวน7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือว่าผิดปกติอย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบคอบเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางการรถไฟให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในการเดินรถเนื่องจากการถอดทำลายหรือการลักทรัพย์อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของทางรถไฟอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อการเดินรถรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในพื้นที่เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: กรมการปกครองเผยไม่พบพฤติการทุจริตเรียกรับเงินกรณีการสอบเข้าอบรมหลักสูตรนายอำเภอในปี2568คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568โดยมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบรายละ3ล้านบาทนั้นกรมการปกครองขอชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีพฤติการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบแต่อย่างใดทั้งนี้ปัจจุบันประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมการปกครองได้จัดส่งข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบประกอบการพิจารณาแล้วอย่างไรก็ตามหากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือมีข้อมูลพยานบุคคลพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดสามารถแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือการขอให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ทันทีโดยกรมการปกครองยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกกระบวนการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ข้าราชการและประชาชนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: และมาติดตามสรุปข่าวกีฬาต่างประเทศข่าวต่างประเทศกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
11: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งสูงกว่า 1,250 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 คน
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่
7: คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสายใยรักครอบครัวดำเนินรายการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการรอบรั้วเทพสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากมายหลากหลายข่าวสารอีกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังจากพักเบรกโฆษณาค่ะ
1: พักผ่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000 บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากศาลพระกลางเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036-411-029 411-982 และ413-455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพลสถูกใจใช้เลยค่ะเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569ณวัดไหลตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์จังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569พื้นที่วัดไหลตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งภายใต้แนวคิดศรัทธาพระศรีอานลานสร้างสรรค์วิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำบางขามซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีร่วมกับอำเภอท่าวุ้งและภาคีเครือข่ายโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดกิจกรรมการประกวดจัดพานดอกไม้และแจกกันดอกไม้ภายใต้โครงการศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์สืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้วัดมณีชลขันธ์ณห้องประชุมร่มยุงทองชั้น10อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณวัดมณีชลขันธ์ตำบลพรหมาศอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรตลอดจนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมในโครงการศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์สืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้วัดมณีชลขันธ์ซึ่งจัดโดยวัดมณีชลขันธ์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลพรหมาศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณอุดมเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยอาจารย์ดร.บุญญานุชเฉวียงหงผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบรอบ50วันโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศลารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับคุณอิทธิพลทิพย์ธรรมมานักศึกษาชั้นปีที่2หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับอุดมศึกษารางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2569 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธิชยาใจเย็นและอาจารย์กุลพัฒน์สอนสู่นนทองเป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคุณรงศักดิ์ครูกิติรัตน์หรืออาจารย์แห้วประธานมูลนิธิศาลเจ้าพ่อนครราชจันเสนตาคลีนครสวรรค์ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจำนวน32ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,000 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมในโอกาสทางการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและเป็นกำลังใจให้เยาวชนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ณวัดสุวรรณคีรีตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการรองศาสตราจารย์ดร.รัชดาพรอมรชีวินคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีสำหรับพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวชิรมงคลรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวันที่31กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพลกลิ่นจันทร์ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากรในฐานะผู้รับผิดชอบในโครงการ Creative Economy Riverside Heritage การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์เส้นทางมรดกริมแม่น้ำลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมคณะนาวาสัญจรจัดกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา9วัดริมแม่น้ำลพบุรีกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของชมรมคนรักแม่น้ำลพบุรีชมรมยุวชนไทยรามันชมรมเครือข่ายรักแม่น้ำและภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในการนำสมาชิกชมรมประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมประเพณีทำบุญถวายเทียนพรรษาณ9วัดสำคัญริมแม่น้ำลพบุรีได้แก่วัดเชิงท่าวัดโคกหม้อวัดโพเทพประสิทธิ์วัดโพงามวัดพรหมมาศวัดมณีชลขันธ์วัดมะปรางหวานวัดโพรหัตและวัดอัมพวันพร้อมทั้งร่วมศึกษาเรียนรู้สถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์และศาสนสถานอันทรงคุณค่าตลอดเส้นทางเมื่อวันที่1สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญญาบราณอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเข้ารับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประเภทจังหวัดนับเป็นเกียรติยศอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงการเป็นสตรีผู้มีความรู้ความสามารถและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่3สิงหาคม2569มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวกมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยอาจารย์นิเวศเผื่อนทิมผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์จันแย้มข้าราชการบำนาญสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการพิจารณาการกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ณห้องประชุมร่มยุงทองชั้น10อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประกวดโดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคุณประยูรศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคุณบันทิตาหมื่นพรมพัฒนาการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนต่างๆเข้าร่วมการประกวดในปีนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มช่างทอผ้าและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนมากซึ่งมีผู้ส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น158ชิ้นงานโดยจัดแบ่งเป็นผ้าจำนวน136ผืนและประเภทงานหัตถกรรมจำนวน22ชิ้นเพื่อคัดเลือกผลงานทรงคุณค่าเป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีเข้าสู่การประกวดในระดับภาคต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเดินหน้าในโครงการศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการจัดให้มีบริการรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าหรือ EV Bus ในเขตเมืองลพบุรีเส้นทางหมวดที่1สายที่19หมู่บ้านสวัสดิการกองพลรบพิเศษที่1ถึงโรงเรียนวินิตศึกษาแห่งที่1โดยเปิดให้บริการทดลองวิ่งแก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่3ถึง16สิงหาคม2569การทดลองให้บริการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการประเมินความคุ้มค่าความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสังคมรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของคนในท้องถิ่นเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ณโถงชั้น1อาคารรัตนเทพสตรีสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เปิดพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนจัดกิจกรรมตลาดนัดเทพสตรีครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันอังคารสัปดาห์เว้นสัปดาห์และเตรียมจัดในครั้งต่อไปในวันที่18สิงหาคม2569การจัดงานตลาดนักเทพสตรีในครั้งที่5นี้ได้รับเกียรติจากคุณประยูรศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเดินเยี่ยมชมบูธร้านค้าพร้อมร่วมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นกันเองเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวกมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีพร้อมร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์และครูสังคมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคตผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวกมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพ.ศ. 2569ในครั้งที่1ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่4สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาห้องฝึกซ้อมผู้ขานนามจำนวนอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและจำนวนนักศึกษาต้นแบบการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพ.ศ. 2569การพิจารณาร่างกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพ.ศ. 2569โด ยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีกำหนดการในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่5กันยายน2569ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยจะมีการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่1ถึง3กันยายน2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคุณพัชนีพิชิตการนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ประจำปี2569โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ1ชั้น3อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่5สิงหาคม2569โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจัดทำของที่ระลึกเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2569เมื่อวันที่6สิงหาคม2569ณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา2569พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาระพิเศษครั้งที่1ประจำปี2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าร่วมในโครงการภูสาภัตราพรเมืองละโวจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569การพิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีพ.ศ. 2570ถึง2575การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570การพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์กรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เมื่อวันที่6สิงหาคม2569ณร้านแมงโก้ทีจังหวัดลพบุรีคุณพัชนีพิชิตการนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำคณะกรรมการสมาคมและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานเลี้ยงขอบคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนในการดำเนินงานของสมาคมพร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและภาคส่วนต่างๆโอกาสนี้คณะกรรมการสมาคมได้มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น1อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอาจารย์ดร.ภัสยกรเหล่าสวัสดิกุลคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งที่สูงขึ้นในหัวข้อ Generative AI สำหรับนักวิจัยเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดร้องเพลงหมู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพิธีมอบรางวัลเพชรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนัทนุชมากุลผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชัยพฤกษ์ชั้น2อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการปรับกรอบอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งประจำงานของสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่8ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในครั้งที่8ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคม2569เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลพบุรีอาจารย์วันวิสาปั้นคุ้มผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026ยกระดับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่พื้นที่โดยมีคุณวีรพงษ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการแถลงข่าวเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณศาลจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีคุณสุภารัตน์ สินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับศาลแขวงลพบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดลพบุรีโดยมีคุณชนันชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้คุณวีรพงษ์ ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีร่วมในพิธีด้วยเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาภาคปกติเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลพบุรีอาจารย์ดร.บุญญนุชเฉวียงหงผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026เพื่อส่งเสริมในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลพบุรีโดยมีคุณวีรพงษ์ ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการแถลงข่าวโดยการจัดการแข่งขันไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026กำหนดการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ระยะได้แก่แรลลี่40กิโลเมตรและการแข่งขัน80กิโลเมตรในวันที่13กันยายน2569ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำสะเปล็ดจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่8สิงหาคม2560
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเที่ยงนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในส่วนของกองทัพบกกันนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรมสรรพาวุธทหารบกได้มีการจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีทางด้านของพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมพวุฒิทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งนี้นะคะยังได้ร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลที่กรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานครค่ะหลายท่านอาจสงสัยนะคะว่าเพราะอะไรกรมสรรพาวุธถึงได้ส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรในครั้งนี้ซึ่งสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กองทัพบกโดยกรมสัมพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสัมพวุฒิทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ด้วยกันค่ะประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ที่ผ่านมาโดยการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์นี้นะคะจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งปัจจุบันค่ะดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะส่งมอบให้กับกรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปค่ะด้านพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมพวุฒิทหารบกก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่านอกจากกรมสัมพวุฒิทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมค่ะยังรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบในครั้งนี้ด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่จะส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปค่ะทางด้านของนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรก็เปิดเผยนะคะว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านนั่นก็คือความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนะคะกรมสัมพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กับกรมศิลปากรดำเนินการในขั้นต่อไปขั้นต่อไปนั่นก็คือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติยืนยันนะคะว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้ค่ะเพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงและในขณะนี้นะคะขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรเนี่ยยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังราชรถปืนใหญ่เนี่ยเป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบาทสมเด็จ ็ดขออภัยค่ะพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตรวัตรนะคะเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายด้วยกันค่ะน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมเนี่ยประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสัมพวุฒิทหารบกนะคะได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนที่จะมีการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้กรมศิลปากรก็จะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ได้นำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการแบบนี้นะคะและในช่วงต่อไปเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่าค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนค่ะว่าระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าเกาะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันเนี่ยในช่วงของวันที่5ถึง7กันยายนนี้เพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์นะคะผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวเนี่ยให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็อยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของช่องทางการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทกันบ้างนะคะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการออกมาแนะนำนะคะผู้ที่ประสบกับอุทกภัยในปี2569ที่จะยื่นขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทสามารถดำเนินการผ่าน2ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือผ่านทางแอปทางรัฐและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เน้นย้ำนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินช่วยเหลือนั่นเองค่ะเราไปดูกันที่เกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะคะสำหรับเกณฑ์ช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีในกรณีที่อยู่อาศัยเนี่ยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายค่ะกรณีที่2นั่นก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปทั้งนี้นะคะที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะคะสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงรัฐบาลกำหนดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพค่ะรายละ2ล้านบาทสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเน้นย้ำเลยค่ะนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะซึ่งระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะเพื่อที่จะขออภัยค่ะข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามสถานะการลงทะเบียนได้แบบเรียลไทม์นะคะช่องทางที่2นั่นก็คือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่อปท.ค่ะในพื้นที่นั่นก็คือหมายความว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนำเอกสารไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแต่ที่รัฐบาลเน้นย้ำเลยนั่นก็คือขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์นะคะที่เข้าใน2กรณีที่ดิฉันได้กล่าวไปเบื้องต้นนะคะตรวจสอบแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเนื่องจากธนาคารออมสินเนี่ยเขาจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นนะคะนอกจากนี้รัฐบาลเองยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ทยอยส่งข้อมูลประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบทันทีไม่จำเป็นต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยสามารถที่จะนำส่งข้อมูลต่อธนาคารออมสินแล้วก็เร่งโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังข่าววิทยุอยู่ในขณะนี้นะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือเร่งตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองค่ะลงทะเบียนเตรียมบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงินเยียวยากันนะคะก็อย่าลืมเลยนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะที่เน้นย้ำเลยนั่นก็คือจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะโรคที่เราทุกคนเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่ากำลังระบาดในช่วงนี้แต่สามารถที่จะดูแลแล้วก็ควบคุมได้นั่นก็คือโควิด2569ซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยปัจจุบันยังคงมีการระบาดอยู่แต่อยู่ในระดับที่คาดการไว้สำหรับโรคติดต่อตามฤดูกาลของกรมควบคุมโรคค่ะโดยมีการระบุนะคะเพิ่มเติมมาว่าระบบสาธารณสุขไทยของเรายังคงมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยาเอ่ยเวชภัณฑ์เอ่ยที่เพียงพอรวมไปถึงไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็จะมาทำความรู้จักหรือว่ามารู้เท่าทันโควิด2569เพื่อที่เราจะรับมือไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในไทยเนี่ยสูงในปี2026นี้นั่นก็คือโควิดสายพันธุ์นิมบัสค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95% ส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานในช่วงอายุ 20-29 ปีและ 30-35 ปีนะคะลักษณะเด่นของโควิดสายพันธุ์นี้นั่นก็คือสามารถที่จะการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหลายตำแหน่งทำให้ไวรัสเนี่ยเกาะติดเซลล์มนุษย์ได้เหนียวแน่นขึ้นหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นส่งผลให้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วอาการส่วนใหญ่ค่ะก็ยังคงเหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆที่คล้ายกับไข้หวัดทั่วไปอย่างเช่นเจ็บคอไอมีน้ำมูกอ่อนเพลียแต่จุดที่น่าสังเกตเลยนั่นก็คือผู้ป่วยบางรายเนี่ยจะมีอาการเจ็บคอแบบเจ็บแป๊บเหมือนมีดโกนบาดนะคะถือเป็นอาการเจ็บคออย่างรุนแรงค่ะมักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการติดเชื้อเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของความรุนแรงเนี่ยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็มีข้อแนะนำนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะกินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มรวมไปถึงหลังเข้าห้องน้ำด้วยหรือหลังจากที่เราเนี่ยไปสัมผัสกับบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมอย่างเช่นลูกบิดประตูราวบันไดค่ะเมื่อไอหรือว่าจามเนี่ยจะต้องปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือทิชชู่ทุกครั้งนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่มีคนหมู่มากแออัดหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นมีอาการไอจามคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะไปต่อกันที่กลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์1สัปดาห์ขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังค่ะได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานสำหรับท่านที่สงสัยว่าตัวเองจะป่วยโควิด-19 หรือเปล่าเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อชุดตรวจได้ด้วยตัวเองนะคะและข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มจะมีอาการป่วยเบื้องต้นนะคะก็อยากจะแนะนำหลักเลยนั่นก็คือป่วยพักลดใกล้ชิดค่ะนั่นก็คือพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือว่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยค่ะตลอดเวลาหากจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นสำหรับท่านที่มีอาการที่ไม่รุนแรงเนี่ยสามารถดูแลตัวเองจนหายดีได้ใน 7-10 วันแต่ที่สำคัญเลยก็คือควรที่จะสังเกตอาการของตัวเองให้ดีนะคะและสุดท้ายเลยหากมีอาการที่รุนแรงขึ้นอย่างเช่นหายใจลำบากเจ็บหรือว่าแน่นหน้าอกซึมลงรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำได้น้อยลงเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ ในส่วนของกลุ่มเสี่ยง608ค่ะหากมีอาการป่วยก็ควรที่จะพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาแล้วก็การดูแลที่เหมาะสมนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่แล้วกลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวชในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะกับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราในทุกวันเสาร์นะคะในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้ค่ะนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอดและบำเหน็จดำรงชีพเกี่ยวข้องหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกสัปดาห์นะคะกับคู่สายกฎหมายน่ารู้และประเด็นที่จะพูดวันนี้เป็นเรื่องสิทธิ์ของข้าราชการค่ะคือมันจะมีบำเหน็จอยู่2ตัวนะคะที่เรามักจะได้ยินผ่านหูกันบ่อยๆนั่นก็คือบำเหน็จตกทอดและบำเหน็จดำรงชีพค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบกันไหมคะว่าบำเหน็จทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันคือเงินก้อนเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่ามันมีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการจ่ายที่แตกต่างกันไปจะเป็นอย่างไรรับฟังพร้อมกันค่ะมาเริ่มกันที่เงินตัวแรกก่อนค่ะบำเหน็จตกทอดให้จำง่ายๆเลยค่ะว่าคำว่าตกทอดเนี่ยแปลว่าส่งต่อให้คนข้างหลังเงินบำเหน็จตกทอดก็คือเงินสวัสดิการที่รัฐจ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมายในกรณีที่ข้าราชการหรือผู้รับบำนาญหรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเสียชีวิตลงค่ะซึ่งก็จะจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียวพูดง่ายๆก็คือตัวเราไม่มีโอกาสได้ใช้เงินก้อนนี้แต่จะเป็นสิทธิ์ที่ส่งต่อให้กับทายาทตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งทายาทตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็จะได้แก่บิดามารดาบุตรและสามีหรือภรรยาเท่านั้นค่ะจำง่ายๆก็คือพ่อแม่ลูกและก็คู่สมรสนั่นเองค่ะส่วนทายาทคนอื่นๆนะคะต่อให้ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ให้ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ค่ะต้องให้ทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ก่อนเสมอแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็มีข้อแนะนำค่ะว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ยข้าราชการทุกคนยังควรที่จะต้องทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดยื่นต่อหน่วยต้นสังกัดของเราไว้ด้วยอยู่ดีค่ะเพราะอะไรเพราะในกรณีที่เราเสียชีวิตแล้วแต่เราไม่มีทายาทตามที่กฎหมายกำหนดเหลืออยู่เลยถ้าเราไม่ได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้ให้ใครกฎหมายก็กำหนดไว้เลยนะคะว่าสิทธิในการรับบำเหน็จตกทอดนี้ก็จะเป็นอนุติไปค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะนั่นก็หมายถึงว่าทายาทคนอื่นใดจะมาขอรับบำเหน็จตกทอดของเราก็ไม่ได้แล้วค่ะแต่ถ้าเราทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดไว้ด้วยแล้วเนี่ยแบบนี้ผู้นั้นก็จะมีสิทธิ์มาขอรับบำเหน็จตกทอดของเราได้ค่ะทีนี้ถ้าจะเอามาโยง

0: ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่โดยรัฐบาลเห็นว่าผู้รับบำนาญหลายท่านเมื่อเกษียณอายุราชการออกมาแล้วอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนเพื่อการรักษาพยาบาลชำระหนี้สินปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรืออื่นๆรัฐจึงให้นำเงินบำเหน็จตกทอดบางส่วนมาขอรับล่วงหน้าได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถนำเอาเงินบำเหน็จตกทอดของเราบางส่วนมาใช้ก่อนในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ค่ะซึ่งรัฐนะคะก็จะจ่ายให้เรา15เท่าของเงินบำนาญรายเดือนแต่ไม่เกิน500,000บาทแบ่งจ่ายเป็น3ครั้งดังนี้ 1. อายุยังไม่ถึง65ปีให้ยื่นพร้อมขอรับบำนาญครั้งแรกแต่ขอรับได้ไม่เกิน200,000บาท 2. อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง70ปีมีสิทธิ์ขอรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน200,000บาทแต่รวมกับที่เคยขอรับไว้แล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน400,000บาทและ 3. อายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปสามารถขอรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน100,000บาทแต่รวมกับที่เคยขอรับไว้แล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน500,000บาทค่ะก็คือจะเลือกทยอยขอรับทั้ง3ครั้งตามช่วงอายุที่กฎหมายกำหนดเลยก็ได้ค่ะหรือจะเพิ่งมาขอครั้งแรกตอนที่อายุ65ปีไม่ถึง70ปีก็ได้แต่ก็จะขอรับได้ไม่เกิน400,000บาทแล้วก็ค่อยไปขอรับอีกทีตอนอายุ70ปีขึ้นไปอีก100,000บาทค่ะหรือจะมาขอครั้งแรกตอนอายุ70ปีขึ้นไปไม่เกิน500,000บาททีเดียวเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่เลือกค่ะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทยอยขอรับหรือรับทีเดียวทุกคนก็จะได้รับบำเหน็จดำรงชีพคนละไม่เกิน500,000บาทค่ะสรุปให้เห็นภาพชัดๆกันอีกครั้งนะคะบำเหน็จตกทอดก็คือเงินสำหรับทายาทรับไปหลังจากเราเสียชีวิตส่วนบำเหน็จดำรงชีพก็คือเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการบำนาญที่เบิกมาใช้ก่อนตอนเรายังมีชีวิตเพื่อการดำรงชีพค่ะความเกี่ยวข้องกันก็คือมันเป็นเงินก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราได้ขอเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพไปใช้แล้วเท่าใดเงินบำเหน็จตกทอดที่ทายาทจะได้รับก็คือส่วนที่เหลือจากที่เราหักไปใช้เพื่อดำรงชีพแล้วนั่นเองเรียกได้ว่าหากใช้เองมากเหลือให้ทายาทน้อยหากใช้เองน้อยก็จะเหลือให้ทายาทมากค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกฎหมายน่ารู้วันนี้หากท่านใดเป็นข้าราชการก็ควรจะทราบข้อมูลนี้ไว้บ้างนะคะเพื่อประโยชน์ในการวางแผนรับสิทธิ์หลังเกษียณกันค่ะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินะคะนายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะที่มาพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายนะคะบำเหน็จตกทอดบำเหน็จดำรงชีพนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงที่จะได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะว่าเกี่ยวข้องหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะมาต่อกันที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะในขณะนี้เขาก็เปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่แบบครบวงจรค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเรื่องของการเข้ารับบริการวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่สามารถที่จะเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาที่กำหนดนะคะโดยสถานที่ให้บริการนั่นก็คือคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ครบวงจรและชั้น2อาคารทศมินทราธิราชโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นั่นเองค่ะไปต่อกันที่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยนะคะขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานทางด้านอาสายุวกาชาดร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่อุทิศตนสนับสนุนและขับเคลื่อนงานอาสายุวกาชาดจนเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนค่ะเป็นการเปิดรับการพิจารณาประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงานนะคะสำหรับท่านที่มีผลงานค่ะก็สามารถที่จะจัดทำเป็นรูปเล่มเสนอผลงานด้านอาสายุวกาชาดของสภากาชาดไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็จัดส่งผลงานภายในวันที่31ตุลาคมนะคะก็ยังถือว่ามีเวลาอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่เราฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยมีผลงานที่สร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านงานอาสายุวกาชาดอย่าพลาดโอกาสสำคัญค่ะในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกย่องเกียรติคุณอันทรงคุณค่านี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022525002-3นะคะเน้นย้ำค่ะ02 252-5002-3นะคะไปต่อกันอีกนะ

คะเกี่ยวกับเรื่องของเชิญชวนประสบการณ์ค่ะนั่นก็คือถ้าเราทุกคนคิดว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีแต่เรื่องเดิมๆงานนี้อาจจะทำให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนความคิดนะคะนั่นก็คือชวนมาเปิดประสบการณ์สีสันไทย Color of Thai Thaiรวมเสน่ห์ความเป็นไทยจาก4ภาคค่ะมาไว้ในพื้นที่เดียวให้ทุกท่านได้สนุกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสนุกไปกับอาหารจากหลากหลายท้องถิ่นการแสดงและศิลปะวัฒนธรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์งานคราฟต์และหัตถศิลป์เวิร์กช็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมุมให้สายคอนเทนต์เนี่ยได้มาสร้างสรรค์ผลงานในแบบของตัวเองนะคะจะมากันแบบครอบครัวหรือว่ามากับเพื่อนหรือมาคนเดียวก็สนุกได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอให้ใครเล่าค่ะมาเจอไทยด้วยตนเองนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนค่ะที่Impact เมืองทองธานีนะคะที่ฮอล์7ถึง8กิจกรรมนี้เข้าชมฟรีค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมงานนี้กันนะคะไปเปิดประสบการณ์สีสันไทยไม่ได้มีแค่สีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปเจอกันที่งานนี้ได้นะคะและปิดท้ายกันที่ในช่วงนี้นะคะก็เป็นการเปิดรับสมัครนะคะพลอาสาทหารพลทหารอาสาค่ะอยากจะเชิญชวนชายไทยหัวใจแกร่งนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นประตูของโอกาสที่จะต่อยอดสู่ความมั่นคงค่ะเปิดแล้วนะคะสำหรับพลทหารอาสาปี2570ที่กองทัพบกเนี่ยเปิดรับมากกว่า 18,784 อัตราค่ะเป็นการรับสมัครทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารนะคะแล้วก็อายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ว่าจับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปีนั่นเองค่ะก็มาเปิดประสบการณ์กันนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่เนี่ยก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมสมัครเลยค่ะตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์rcm.rta.mi.th หรือว่าหน่วยสัสดีใกล้บ้านท่านนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันเสาร์แบบนี้รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจภูธรภาค3จับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานียึดยาไอซ์332กิโลกรัมสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตตะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน7กระสอบน้ำหนักรวม332กิโลกรัมพร้อมกับผู้ต้องหา1คนรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องการจับกุมนี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนสาธารณะหมายเลข3025ทางทิศตะวันตกของบ้านดอมโดหมู่10ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้ยุทธการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและลดการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างจริงจังสาวถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนและเส้นทางลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในปลัดกระทรวงการคลังเผยถกบอร์ด EV ทบทวนทิศทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ EV 10กันยายนนี้คุณอิทคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
4: นายรวรนท์แสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังเผยในวันที่10กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV จากเดิมกำหนดประชุมในวันที่7กันยายนแต่เนื่องจากวันที่7ถึง9กันยายนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณโดยการประชุมครั้งนี้จะเน้นการทบทวนทิศทางและนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ว่านโยบายที่ดำเนินอยู่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่รวมถึงพิจารณาว่าจะมีรถยนต์หรือผู้ประกอบการ EV กี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มควรได้รับการสนับสนุนหรือดูแลในรูปแบบใดบ้างทั้งนี้ในการประชุมในครั้งนี้ยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นภาษีเนื่องจากเรื่องอัตราภาษีเป็นรายละเอียดในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและไม่จำเป็นต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในลักษณะดังกล่าวส่วนประเด็นเกณฑ์หรือโควต้าการนำเข้ารถ EV นั้นก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่จะลงไปพิจารณาในที่ประชุมเช่นกันอิทธิณีบุญประเสริฐอย่างไรครับ
3: บรรยากาศการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในช่วงวันหยุดคึกคักโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงไฮซีซั่นคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: บรรยากาศการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดคึกคักหลังเพิ่งมีการเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่าช่วงนี้น้ำมีความสวยงามเป็นอย่างมากเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนและมีละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วจุดชมวิวทำให้มีการดึงมนต์เสน่ห์ความสวยงามของผืนป่าในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเป็นช่วงน้ำหลากมีกระแสน้ำแรงสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าชมน้ำตกเกียวซูสามารถใช้เส้นทางถนนเข้าน้ำตกมีอะไร
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ร่มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะทวีปมาแล้วนะคะในเวลาบ่ายโมงถึงสองโมงเย็นพอฟังข่าวแล้วก็มาฟังเพลงเพราะว่าจะมีท่านฟังขอเพลงของพี่เป้าสายันสัญญาบอกเสียความรู้สึกเนาะนะบอกพี่ทวีปต้องให้ฟังนะเพลงนี้มาจากสุพรรณบุรีทีเดียวทวีปเลือกให้ฟังแล้วนะหวังว่าคงจะถูกใจฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันประจำนะแม้ถ้าไปสุพรรณบุรีก็จะนึกถึงสาวดอนเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าโอ้โหสุพรรณบุรีนี่ก็เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวทีเดียวนะคะท่านฟังต้นไม้ถนนหนทางสวยงามเลยทีเดียวค่ะสะอาดสะอ้านดูแลตัวเองด้วยเสือสิทธิ์ตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้ากันแล้วหรือยังถ้าวันนี้สัญญาณเตือนภัยบอกเหตุแล้วเรายังไม่ได้ดูแลตัวเองนี่ไม่ได้รีบหาซื้อยาแผนโบราณของเสือเสียตัวมาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตค่ะเพราะว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวสุขภาพร่างกายเป็นของเราเนาะเราจะไปปล่อยปละละเลยให้เจ็บป่วยแล้วค่อยเยียวยาไม่ได้เราต้องสังเกตสัญญาณเตือนภัยจะมีนะคะลองเลือกยาแผนโบราณไปบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเลยค่ะเสือ11ตัวค่ะเขามีชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนมีชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดมีชนิดน้ำที่มีขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีนะคะท่านฟังค่ะซื้อปุ๊บกรึบปั๊บเลยทีเดียวหาซื้อได้ทั่วๆไปด้วยมียาน้ำเสือเสือตัวสูตร111ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก่กระใสเป็นยาระบายแล้วก็เป็นชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยแต่ยาสำคัญอื่นๆอีกมากมายลองหาซื้อติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้ดูแลตัวเองกันนะเนาะเราจะได้พบปะจะเจอกันกี่ครั้งแม้สุขภาพยังดีนี่ผิวพรรณผ่องใสโดยเฉพาะสุภาพสตรีถ้าเลือดฝาดสมบูรณ์เนี่ยค่ะยังมีสบู่ TG 11ไปให้อาบน้ำคุณลุงที่อยู่กรุงเทพนะคะเนาะที่กรุงเทพแถวพระราม9นี่บอกฟังได้ชัดเจนนะคุณลุงเล็กที่อยู่สมุทรปราการก็บอกว่าชัดเจนมีป้าๆจากราชบุรีด้วยนะคะทั้งใกล้ทั้งไกลกันเลยทีเดียวมาให้กำลังใจทวีปเสือ11ตัวทวีปมีเพลงเนี่ยที่ขอคุณป้าแสงเทียนป้าแสงเทียนนี่จะชอบมีคุณป้านฤมลนะคะที่อยู่พระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ

ลืมไม่ลงจริงๆนะคะท่านฟังค่ะยังเป็นกำลังใจให้กับทวีปกันมาตลอดเนี่ยเนาะบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านจะบอกเลยทีเดียวว่าลืมไม่ลงเนี่ยลุงนิดป้านวลป้ากนกวันลุงประสิทธิ์ป้าวิไลป้าบัวป้าเฉลียงหรือจะเป็นผู้ใหญ่ยุพินนะคะแถวๆพัฒนานิคมเนี่ยหลายปีเนิ่นนานป้าพวงเพ็ญเนี่ยลุงสุ่มเนี่ยเนาะหรือจะเป็นลุงชวนนะคะแล้วมีสาวๆนะคะจากโพทะเลจังหวัดพิจิตรมีคุณสะอาดนะคะที่อยู่กำแพงเพชรทวีปต้องกราบขอบพระคุณยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเสือ11ตัวด้วยนะอันนี้ลืมไม่ลงแน่ๆค่ะเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเราต้องมาก่อนการดูแลตัวเองนี่สำคัญที่สุดค่ะท่านผู้ฟังนึกถึงเสือ11ตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเจ้าแรกเจ้าเดียวของเมืองไทยนะคะเติบโตด้วยคุณภาพโดยแท้จริงรวบรวมสมุนไพรไทยจีนไว้มากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีกระชายดำเต่าต๋งโกดเชียงและย่อมตานเซียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งหรือจะเป็นโดไม่รู้ล้มนะคะเนี่ยมาเป็นเสือ11ตัวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแก่กระสายสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11ตัวเท่านั้นเนาะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้ามีชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณใช้บรรเทาการปวดเมื่อยเป็นสูตรโสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมนะคะท่านฟังคะแล้วก็ยังมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111นะคะมียากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายใช้บรรเทาการปวดเมื่อยอย่าลืมอ่านฉลากยากระแอมกระไอกันหรือเปล่านะลุงจ๊ะนะถ้ากระแอมกระไอเมื่อไหร่ยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยนี่ล่ะค่ะหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยทีเดียวเนาะมีเสือ11ตัวแบบครบวงจรหลายๆท่านก็จะบอกอู้สบายอกสบายใจอะทวีปเนาะมีเสือ11ตัวนี้สบายใจจริงๆนะแล้วให้ความไว้วางใจมั่นใจเลยเขาอยู่คู่กับครอบครัวไทยเนี่ย 6-70 ปีปู่ย่าตายายเราสมัยเก่าก่อนเนี่ยเวลาจะให้เด็กเล็กไปซื้อยาจะบอกเลยทีเดียวถ้าเป็นยาดองเหล้าเสือ11ตัวเท่านั้นนะต้องเสือ11ตัวจริงๆขอบคุณมากๆที่เลือกเสือ11ตัวนะคะนะมีคุณป้าที่อยู่สิงห์บุรีน่ะนอกจากป้าเล็กกันเนาะอีกหลายท่านนะนะป้าๆของทวีปก็เยอะทีเดียวค่ะบอกว่าทวีปเปิดเพลงเพลาะและยังพูดคุยด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายมีป้าที่อยู่เสนาพระนครศรีอยุธยาไม่รู้ว่าจะอยู่ใกล้ๆกับพี่ศรีที่อยู่เสนาหรือเปล่าเพราะว่าช้าๆนานๆเนี่ยพี่ศรีบอกจะเงียบหายไปนานไม่ได้กลัวว่าทวีปเป็นห่วงแต่ที่รู้สึกจะเงียบหายไปเนี่ยสบายดีอยู่หรือเปล่าป้าติ๋มมาเนาะเนาะป้าแมวน้องปราณีด้วยสาวๆที่บ้านหนองหอยด้วยค่ะท่านฟังเคยเชื่อเรื่องราวของชีวิตของคนเราไหมคะว่าจะมีขึ้นมีลงเนาะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเลยทีเดียวค่ะบางคนนี่บอกเอ๊ะถึงยามดวงขึ้นหยิบจับอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าดวงตกลงมาเนี่ยแหมหยิบอะไรก็จะมีแต่เรื่องแต่ราวเสียเงินเสียทองความขึ้นลงของชีวิตก็เป็นของธรรมดาขอให้ใช้ปัญญาจักษุมองดูความขึ้นลงของชีวิตว่าเป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นเช่นนั้นแล้วก็วางใจให้เป็นกลางไม่ดีใจหรือว่าเสียใจคงรักษาความสงบไว้ความสงบในใจนะคะใจนี่ต้องรักษาเลยทีเดียวก็เป็นความสงบเย็นชีวิตของคนบางคนตกแล้วตกลงเลยเหมือนก้อนดินตกนะฮะส่วนชีวิตของคนบางคนตกแล้วก็กระดอนขึ้นอีกเหมือนการตกลงมาของลูกบอลทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถ้าพิเคราะห์ให้ดีก็จะเห็นว่าชีวิตของคนบางคนตกต่ำเพราะเหตุการณ์พาไปพาให้มันเป็นไปถ้าตกอย่างเนี้ยมักจะกระดกขึ้นอีกแต่ถ้าตกลงเพราะว่า
การทำความผิดอันร้ายแรงของตนเองซึ่งแก้ไขไม่ได้อย่างเนี้ยก็มักจะตกเลยเหมือนก้อนดินตกการฟื้นฟูแห่งชีวิตของคนนั้นนะถ้าเราจะฟื้นฟูขึ้นเพราะการยกของผู้มีอำนาจก็จะตกลงมาเร็วหรือว่าช้าก็เพียงชั่วระยะเวลาที่ผู้ยกยังมีอำนาจอยู่เท่านั้นพอผู้ยกหมดอำนาจวาสนาลงเขาก็จะตกลงมาด้วยแต่การฟูขึ้นแห่งชีวิตของคนบางคนซึ่งเขาประกอบกรรมดีทำให้ฟูขึ้นมาเองโดยพลังความรู้สึกและความสามารถของเขาเองมักจะอยู่ยั่งยืนเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นได้เองไม่ใช่พันไม้เลื้อยที่เกาะอยู่กับไม้อื่นค่ะอันนี้เป็นคติชีวิตที่ดีเลยทีเดียวนะถ้าหากเราจะพิจารณาให้ดีเนี่ยชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงจริงๆคุณวสินทร์อินทสะเนี่ยได้กล่าวและเขียนเป็นคำพูดเอาไว้ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังนะจริงๆแล้วชีวิตมีขึ้นมีลงจะขึ้นหรือจะลงก็ขอให้เราสร้างแต่ความดีเนี่ยเพราะเหตุและปัจจัยในการกระทำทวีปจะพูดแบบนี้บ่อยๆนะที่ทำให้เราเป็นไปแบบนี้เพราะนั้นก็มันสวดมนต์สวดพรทำบุญใส่บาตรนี่ถึงวันพระวันโกนก็ไปทำบุญกันมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ที่มีคุณหรือจะเป็นพ่อแม่ของเราเนี่ยค่ะบางคนนี่เขาสร้างความดีต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะสร้างเหตุที่ดีนะคะนะสิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นมาได้นะคะท่านผู้ฟังเป็นข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตประจำวันที่ทวีปจะมีมาฝากท่านผู้ฟังกันทุกครั้งที่เราพบกันเนาะนะแต่ละเรื่องราวซึ่งจะนำเป็นข้อคิดของผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วและประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งนั้นค่ะแม้ถ้าพูดถึงเรื่องคติชีวิตคุณลุงสุชาตินี่บอกเป็นเรื่องจริงเลยคนเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ต้องมีคติชีวิตมีความคิดที่ดีด้วยค่ะนะสร้างเหตุที่ดีเราก็ได้ดีตลอดเนาะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจทวีปและแนะนำเพลงเข้าสู่รายการป้าป้าลุงลุงนี่จะเยอะๆมากมากเลยทีเดียวค่ะป้าจ๋าบางคนบอกไม่ต้องพูดทิพชื่อป้าออกนานนะ ไม่รู้เป็นไรนะป้าเนาะอ้าวเลือกเพลงมาแล้วเดี๋ยวทวีปเลือกให้ฟังไปดีกว่าค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

ท่านผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสือตัวนะคะดูแลกันมาช้านานเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าบางท่านนี่จะบอกเลยทีเดียวก็เราก็ตีดเนี่ยเสือเสือตัวเวลาไปทำงานหรือว่าทำไร่ทำนาทำการเกษตรหลายๆชนิดยิ่งทุกวันนี้พี่น้องเกษตรกรของเราจะกลับมาทำไร่ทำนากันเยอะอยู่กับชีวิตนะคะตามท้องไร่ท้องนารู้สึกว่าจะประหยัดเราไม่ต้องดิ้นรนให้มากนักนะคะถ้ามีที่ไร่ที่นาสักนิดพื้นดินนะคะที่เรามีเนี่ยจะแปลงมาเป็นเงินก็ได้เพราะเขาจะกลับไปทำโคกหนองนาเนี่ยทวีปจะพูดได้ฟังกันเป็นประจำไปปลูกผักรับประทานเองเนาะมีที่นิดหน่อยสามารถที่ปลูกเยอะเยอะทีเดียวสามารถที่เอาไปขายได้บางคนร่ำรวยเนาะเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านตัวเองนะคะแต่เวลาที่เราทำงานหนักเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะนึกถึงเสือ11ตัวที่ทวีปบอกเอาไว้เนาะเราจะได้เลือกมาใช้มีครบวงจรแบบนี้แล้วเขามีจำหน่ายกันทั่วประเทศเลยค่ะป้าแมวที่อยู่ป่าโมกเลยนะป้าจ๋านะให้กำลังใจทวีปตลอดเลยทีเดียวอยู่ป่าโมกอยู่อ่างทองหรือจะอู่ทองอย่างคุณลุงสวัยเนี่ยหลายๆท่านเลยทีเดียวถึงแม้ว่าหายเงียบไปแต่ช้านานแล้วบอกมาครั้งหนึ่งทวีปก็ดีใจขอให้มีเสือ11ตัวอยู่ ใกล้ๆเถอะค่ะจะได้รู้สึกสบายใจนะอาการป่วยไข้ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าเราแข็งแรงสามารถที่จะต้านทานโรคภัยแค่เจ็บได้มีเสือ11ตัวครบวงจรทั้งชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำมีน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายเป็นยาแผนโบราณเป็นชนิดเม็ดนะคะท่านฟังค่ะอ่านก่อนนะฉลากยาเนี่ยเวลาเราจะใช้ยาเราจะได้ไม่ใช้ยาผิดมีน้ำแก้ไอสูตร11ไว้จิบบรรเทาการไอรสชาติหอมหวานผู้เฒ่าผู้แก่หรือจะเป็นเด็กเล็กๆจิบได้เลยค่ะนะขับเสมหะบรรเทาการไอแล้วก็ยังมีสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวด้วยนะคะมาสุขภาพกายใจดีนะใจดีสักอย่างเดียวอารมณ์ก็ดีค่ะมุมมองอย่างว่านะเป็นเรื่องที่ดีหมดนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่สนุกสนานไม่คิดไปในแง่ลบถ้าหากจิตใจเราดีนะคะคนที่เปิดใจกว้างจะเป็นคนที่เบิกบานแล้วก็แจ่มใสหัวเราะได้ตลอดเวลาหัวเราะเมื่อฟังเรื่องตลกจากผู้อื่นแล้วก็ฝึกเล่าเรื่องขำขันให้เพื่อนๆฟังกันบ้างก็จะดีทีเดียวค่ะนะเมื่อเกิดอุปสรรคใดๆก็จะมองในแง่ดีเอาไว้ก่อนว่าจะต้องแก้ไขได้นะถ้าใช้ชีวิตอย่างเคร่งเครียดทุกอย่างอันเนี้ยไม่ได้เลยทีเดียวถ้าหากว่าเคร่งเครียดไปทุกเรื่องจะจับจะทำอะไรก็จะมีแต่เรื่องแต่ราวรวมทั้งทุกคนที่อยู่รอบข้างก็จะไม่ราบรื่นนะจะไม่มีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นหัดเป็นคนยิ้มง่ายหัวเราะง่ายเกิดภาวะอะไรนะเราก็จะแก้ไขได้หมดเพราะว่าใจเราก็ดีมองโลกที่สดใสแล้วก็มองโลกในแง่ดีเป็นคนอารมณ์ขันจะมีแต่เพื่อนอยากอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาถ้าเลือดฝาดสมบูรณ์ในบางคนบอกไม่หงุดหงิดนะขอฟังเพลงกันมาอีกแล้วทาง0819942054โทรไลน์ก็ได้นะนะแนะนำเพลงมาทางไลน์หรือส่งดอกไม้สวยๆให้ทวีปกันทุกวันรู้เลยทีเดียวว่ายังให้กำลังใจอยู่ขอบคุณหนุ่มตากฟ้าคุณจำลองสงวนสุขนะฮะอยู่ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นี่นะคะนะบอกสบายดีกันหรือเปล่าเพราะบางคนทักทายกันมาทางไลน์แค่นี้เราก็ยังดีใจแล้วนะคะมีเพลงให้ฟังกันอีกนะเพราะว่าถามถึงกันมาบ่อยๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะสาวๆจากจังหวัดพิจิตรนะคะยังคิดถึงคุณมนเทียนแล้วก็คุณสมควรคุณสมควรที่อยู่ชัยนาทด้วยลุงออนไม่ทราบว่าลุงเป็นอะไรไปหรือเปล่าลุงแขกยังสบายดีนะเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาใกล้จะหมดแล้วเนาะใครที่ชื่นชอบสำหรับเพลงต่างๆที่ทวีปเลือกให้ฟังกันเนี่ยหวังว่าคงถูกใจกันทุกท่านเลยนะคะนะกราบขอบพระคุณที่เป็น

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตราย

0: กับผลทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานเอาผิด5คลังน้ำมันพบมีการกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: ม
1: าเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1
3: Zero
4: ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
5: wow.
4: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
6: ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานยื่นกขค.ฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานได้เข้าแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ดำเนินคดีกรณีตรวจพบความผิดปกติในการรับและจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันอีก5แห่งพร้อมเปิดเผยว่าจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ส่งทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันของคลังน้ำมันทั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2569พบว่าบางครั้งนั้นมีพฤติกรรมผิดปกติจึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเรียกผู้ประกอบการต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมัน33รายจากทั่วประเทศเข้ามาให้ข้อมูลและจากข้อมูลที่ได้รับพบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตคลังน้ำมันส่วนใหญ่นั้นมีปริมาณรับเข้าและจ่ายออกในระดับใกล้เคียงกันตามปกติแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นมีนาคมกลับพบความผิดปกติในหลายครั้งทั้งการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกการประวิงเวลาการจำหน่ายรวมไปถึงกรณีที่ลูกค้าระบุว่าอาจมีการปฏิเสธการขายซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนในหลายพื้นที่ช่วงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทีมพบเพิ่มอีก5ครั้งที่มีพฤติกรรมธุรกิจผิดปกติโดยบางครั้งนั้นมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าปกติปริมาณมากถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งเป็นข้อสังเกตโดยหลังจากนี้ทางกขค.จะดำเนินการตรวจสอบหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดตามพรบ.การแข่งขันทางการค้าก็จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในระยะยาวกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับมาตรการระบบบริหารจัดการซัพพลายน้ำมันทั้งระบบรวมไปถึงสร้างกลไกตรวจสอบร่วมกันทั่วประเทศเพื่อให้สามารถติดตามบริหารสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ทีมลูกยางหนุ่มไทยเตรียมประเดิมนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.จะพบกับกาตาร์โดยกัปตันฟลุกมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ไทยมีโอกาสชนะกาตาร์ได้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: ทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ62ของโลกเตรียมประเดิมนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4วันนี้เวลา 15:00 น.จะพบกับทีมชาติกาตาร์อันดับ24ของโลกโดยการซ้อมครั้งสุดท้ายโค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนติวเข้มด้วยการซ้อมระบบหลังศึกษาเกมและผู้เล่นของคู่แข่งมาแล้วโดยการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทีมหนุ่มไทยแพ้กาตาร์3เซตรวดซึ่งในรายการนั้นไม่มีกัปตันฟุกบุญยฤทธิ์วงธรที่บาดเจ็บก่อนเดินทางแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้กัปตันฟุกมองว่านัดประเดิมสนามของไทยวันนี้หากทีมลดข้อผิดพลาดได้เน้นการเสิร์ฟและบล็อกที่ดีเชื่อว่าจะเป็นเกมที
9: ่ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
10: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังกับผมพันโทไพโรจน์พนารินก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับในเหตุของการสุขภาพดีเนี่ยนอกจากอาหารการกินที่ผมเคยเล่าไปแล้วอันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายไม่ต้องไปซีเรียสนะวางแผนใส่ชุดกีฬาซื้อรองเท้านะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นท่านผู้ฟังนะเห็นบางคนบางที่แม้แต่ตัวผมเองนี่โอ้โหต้องมีเครื่องออกกำลังกายซื้อมานะครับเครื่องวิ่งซื้อมาวิ่งได้ไม่กี่วันก็มันก็เบื่อนะครับคือให้มันเพลินนะเพลินยังไงก็คือการออกกำลังกายแบบเพลินๆก็การเดินตลาดเดินไปดูนู่นดูนี่ปลูกผักปลูกหญ้าเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไม่ต้องไปหักโหมมากแต่ถ้ามีเวลาว่างจริงๆนี่ให้เราเดินเดินวันละครึ่งชั่วโมงท่านผู้ฟังเดินแล้วก็แกว่งแขนอายุมากแล้วไม่ต้องไปโหมนะครับแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาเดินวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าหัวใจจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตเนี่ยมันจะดีเลือดมันจะดีเลือดลมจะดีถ้าได้ดื่มน้ำมังคุดช่วยเข้าไปแล้วโอ้โหท่านสังเกตนะครับออกกำลังกายนี้ทำงานนี้หลายคนที่มาเล่าให้ผมฟังว่ากินน้ำมังคุดแล้วเนี่ยมันทำงานได้แทบทั้งวันออกกำลังกายมันจะทนทานมากนะครับคนเราเนี่ยระบบหมุนเวียนโลหิตมันสำคัญออกกำลังกายมันก็จะสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเอาเส้นเลือดมาต่อกันเนี่ยเขาบอกว่ามันพันรอบโลกได้มันยาวเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยนะครับมันเหมือนท่อส่งน้ำวิ่งไปทั่วร่างกายทีนี้ไอ้ตัวเครื่องปั๊มน้ำนี่มันก็คือหัวใจหัวใจเรามีเครื่องปั๊มนะครับเครื่องปั๊มดูดเลือดเก่าออกมาเอามาฟอกให้มันดีแล้วก็ปั๊มเลือดใหม่ไปเลี้ยงนะครับเราก็ต้องระวังอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้ท่อส่งน้ำมันเสียท่อส่งเลือดก็จะให้มันเสียนะครับเครื่องปั๊มของเราเนี่ยมันก็ทำงานตลอดเวลาโอ้โหมันสุดยอดเครื่องยนต์จริงๆมีใครเคยพักมั้งไม่มีนะหัวใจใครเคยบอกโอ๊ตฉันเหนื่อยฉันพักแล้วก็คือเอาไปเผาท่านผู้ฟังนะถ้าได้พักแล้วคือเผาแน่นอนนะมันเต้นตลอดเวลา72ครั้งต่อนาทีมันก็เต้นอยู่งั้นเนี่ยตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักเราจะหลับมันก็เต้นเราจะตื่นมันก็เต้นแต่ถ้าเราออกกำลังกายมันก็จะเต้นไวหน่อยแต่มันจะทำให้แข็งแรงเพราะมันเคยชินกับความแข็งแรงมาแล้วมันก็จะมีความทนทานนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ชินกับความแข็งแรงมันไม่มีความทนทานพอเจออะไรหนักๆเข้าเนี่ยมันจะน็อกเครื่องมันน็อกถ้าเครื่องน็อกเนี่ยลำบากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้เส้นเลือดหรือว่าสายส่งเลือดของเราหรือท่อส่งเลือดของเรานี่มันตันพอมันตันเนี่ยมันทำงานหนักท่านผู้ฟังมันก็พยายามอัดเลือดให้เพียงพอมันไม่พอมันก็อัดจากที่ตึกตักตึกตักมันก็ตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ตลอดมันก็ไวขึ้นความดันมันก็สูงแรงอัดมันก็แรง72ครั้งต่อนาทีเป็น75ครั้งเป็น80ครั้งเป็น90ครั้งเป็น100ครั้งความดันสูงอันนี้ทำให้เกิดความดันสูงอายุการใช้งานหัวใจมันก็สั้นแต่การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้นะครับเดินแกว่งแขนเดินไปเดินมาไปนู่นไปนี่นะครับทำทุกวันเช้าบ้างเย็นบ้างทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปถึงขนาดแต่งตัวใส่ชุดกีฬารองเท้าผ้าใบหรอกครับไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้ารดน้ำต้นไม้ขุดดินตรงนั้นขุดดินตรงนี้อันนั่นแหละครับคือการออกกำลังกายให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างนะครับร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างมีความยืดหยุ่นบ้างเลือดลมก็จะเดินดีวิ่งดีถ้าเรานั่งนั่งนอนนอนอยู่กับที่นี่เลือดมันไม่โฟลว์มันไม่ไหลสะดวกไปทั่วร่างกายเพราะตอนเรานั่งเรานอนมันก็ทับเส้นมั่งนอนตะแคงซ้ายก็ทับเส้นทางซ้ายสักพักมันก็ชานอนตะแคงขวาก็ทับเส้นทางขวาสักพักมันก็ชาอ้าวเลือดลมมันก็ไม่ดีพอนิ่งๆเข้ามันก็จะเริ่มเฉื่อยนะครับออกกำลังกายนี่เราต้องทำประจำอยากมีแรงต้องออกแรงท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับถ้าจะออกกำลังกายดีๆนี่ลองดูลองกินน้ำมังคุดติดต่อกันสัก 4-5-6 วันแล้วลองไปออกกำลังกายดูจะรู้ว่าเราจะทนทานหรือไม่ทนทานน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องกรรมของการโกรธเกลียดต่อจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ย่าเล็กเนี่ยเมียใหม่ของปู่เนี่ยเรียกย่าเล็กคงจะสงสารไอ้ดื้อ พราะว่าพ่อได้ยินย่าเล็กพูดกับปู่บอกว่าขายมันไปซะเถอะมันดื้ออย่างนี้เอาไว้ใช้ก็พาอารมณ์เสียเปล่าๆแต่ปู่ก็บอกว่าเอามันไว้อย่างนี้ฮะย่าเล็กพูดอยู่สามหนปู่ก็ยืนยันคำเดิมย่าเล็กก็เลยไม่พูดอีกปล่อยให้เป็นเรื่องของปู่เพราะเวลาจะใช้ไอ้ตัวนี้ปู่จะใช้มันเองไม่ให้คนอื่นมายุ่งด้วยวันหนึ่งปู่ไปตัดไม้ฟืนที่ในป่าข้างนาข้าวตัดทอนเป็นท่อนๆแล้วก็ใช้ควายลากเอาท่อนฟืนใส่ในล้อที่ใช้ลากข้าวบรรทุกกลับบ้านปู่ก็ใช้ไอ้ดื้อปู่ตีมันใหญ่ทั้งหมด3เที่ยวด้วยกันบรรทุกซะหนักอึ้งเลยมันก็ลากไม่ค่อยจะไหวปู่ตีมันใหญ่เพี้ยเพี้ยเพี้ยให้มันเดินมันทำท่าไม่ไหวปู่ก็หวดขวับขวับจนมันเซไปเซมาเกือบจะล้มตอนนั้นพ่อไปช่วยปู่อยู่ด้วยพ่อก็บอกว่าเห็นปู่ยิ้มอย่างพอใจย่าเล็กในบ่นให้เด็กๆได้ยินว่าย่าเล็กน่ะสงสารไอ้ดื้อมันแล้วก็ไม่มีใครออกความเห็นอะไรอ่ะเพราะว่าปู่เป็นใหญ่ในบ้านใครพูดผิดหูปู่จะไม่พอใจตาเขียวใส่อ่ะย่าเล็กยังเคยโดนซะบ่อยๆพ่อของคุณวิทยาก็เหมือนกันเคยโดนปู่เคี่ยนตีด้วยหวายตั้งหลายหนหลายทีไอ้เจ้าดื้อเนี่ยมันก็คงไม่ชอบปู่มันอยู่ในคอกเห็นปู่เดินผ่านคอกมันก็สะบัดเขาทำจมูกพืดฝัดพืดฝัดบางทีมันก็ขวิดคอกดังโครมโครมมันทำอย่างนั้นก็เท่ากับไปยั่วโมโหปู่ปู่ก็หยุดทันทีหันไปมองมันยังเกลียดชังเอาไม้อันใหญ่ที่ปู่ใช้ตีมันอยู่เป็นประจำเข้าไปในคอกแล้วก็ฟาดปากปากปากไม่นับเลยไอ้ดื้อพอโดนไม้กระบองเข้าไปมันก็หนีแต่หนีไปไหนไม่ได้มันติดเชือกที่ผูกสนตะพายเอาไว้อย่างแน่นหนาปู่ตีมันอย่างบ้าคลั่งจนตัวของปู่เองเหนื่อยหอบเหงื่อท่วมตัวปู่ก็หยุดแล้วก็ด่ามันอย่างรุนแรงไอ้สัตว์เดรัจฉานนี่ไอ้สัตว์เลี้ยงไม่เชื่องปู่ด่ามันอย่างเงี้ยพ่อได้ยินอยู่เป็นประจำวันหนึ่งที่พอจำได้ก็คือวันนั้นฝนมันตกไอ้ดื้อมันก็คึกปู่เอามันไปกินหญ้ามันก็ไม่ยอมกินเอาแต่ขวิดหัวคณาจนกระจุยมันทำให้ปู่เดือดมากกลด่ามันไปตอนนั้นพ่อไปเลี้ยงควายกับปู่ด้วยพ่อก็กลัวไอ้ดื้อมันจะหลุดจากเชือกแล้วหนีตะเลิดไปเอากลับบ้านไม่กินก็ดีให้มันอดให้ตายปู่สั่งให้พ่อเอาเจ้าดื้อกลับแต่ไอ้ดื้อไม่ยอมกลับเพราะตัวอื่นๆยังอยู่ในทุ่งมันกลับตัวเดียวมันก็ไม่ยอมพ่อเอามันกลับไม่ได้ปู่ก็เลยมาจัดการเองมาเนี่ยมาเนี่ยกูเองปู่กระชากเชือกไปจากมือพ่อแล้วปู่ก็หวดไม่ได้ไม้ไล่ให้มันกลับเข้าคอกไม่ให้กินหญ้าปู่เอาไอ้ดื้อเข้าคอกหญ้าฟางไม่ให้กินทั้งนั้นปล่อยให้มันอดตอนเย็นๆเอาควายเข้าคอกแล้วจะต้องให้ฟางมันกินทุกวันปู่ให้ตัวอื่นแต่ไม่ให้ไอ้ดื้อกินอ่ะมันก็มองตัวอื่นกินฟางกันส่วนมันไม่มีฟางสักเส้นนึงให้กินย่าเล็กก็มองมันอย่างสงสารปู่เห็นเข้าก็พูดเสียงดังไม่ต้องไปให้มันนะเอาไปเลี้ยงแล้วไม่ยอมยัดหาแล้วทีนี้จะมากินย่าเล็กก็ต้องเงียบตกลงเย็นนั้นไอ้ดื้อไม่ได้กินหญ้าฟางอดตลอดคืนไปจนรุ่งเช้าของวันใหม่ปู่ไม่สงสารมันเลยกลับพูดทำนองว่ามันจะได้จดจำใส่กะลาหัวมันเอาไว้ไอ้ดื้อมันเป็นสัตว์เนี่ยมันจะไปจำได้ยังไงพ่อเล่าว่ามันก็ยังคงเป็นไอ้ดื้อตัวเก่าแหละปู่ก็ยังเกลียดชังมันเหมือนเดิมมาตอนหลังๆพอปู่ไม่พอใจไอ้ดื้อก็มักจะใช้งานหนักแล้วก็ไม่ให้ย่ากินย่าก็สงสารแอบใช้ให้พ่อเอาฟางไปให้พอปู่เจอเข้าพ่อโดนตีจนเนื้อแตกเลือดไหลเลยไปให้มันทำไมมันเลวมากอยากจะเลวเหมือนมันหรือยังไงย่าเล็กก็บอกว่าใช้พ่อไปเอาฟางให้มันเองอ่ะปู่ก็บอกว่าคราวหลังอย่าไปยุ่งกับมันอีกถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะมีเรื่องกันปู่ว่าอย่างนั้นเลี้ยงควายมาหลายสิบตัวแล้วไม่เคยปีตัวไหนดื้อมันก็ไอ้ดื้อนี่เลยไม่ชอบมันเลยเกลียดมันอยากจะฆ่ามันซะด้วยซ้ำไอ้ควายเลวๆอย่างนี้ไม่อยากเอาไว้ไม่อยากเอาไว้แต่ปู่ก็ไม่ขายย่าเล็กให้คนอื่นช่วยพูดกับปู่ว่าให้ขายไอ้ดื้อไปเสียปู่ก็บอกว่าเขาจะเลี้ยงมันเอาไว้อย่างนี้แหละอย่ามายุ่งเรื่องบ้านข้าบ้านใครบ้านมันเว้ยไม่เกี่ยวกันปู่พูดอย่างเนี้ยนับว่ารุนแรงก็ทำให้เพื่อนบ้านที่ชอบพอกันนะถึงก็หน้าหงายแล้วความสัมพันธ์ที่เคยดีมาตลอดก็ขาดสะบั้นลงเพียงนั้นกลายเป็นไม่มองหน้ากันสวนทางก็ยังไม่สนใจกันมองไปคนละทางปู่นี่เกลียดชังไอ้ดื้อจนฝังใจส่วนย่าเล็กน่ะสงสารมันมาก เพราะว่าปู่ใช้แต่งานแล้วก็ทุบตีมันอยู่เกือบทุกวันแถมยังบอกว่าทำนั้นไม่เลิกดื้อนี่จะตีมันให้ตายไปเลยย่าเล็กก็พูดว่าถ้ามันตายปู่ก็จะบาปนะปู่ก็บอกว่าบาปเป็นบาปแล้วกูยอมบาปเกลียดมันย่าเล็กก็สงสารไอ้ดื้อถึงกับไปหาหมอดูว่าจะทำยังไงดีไอ้ดื้อมันถึงจะหลุดพ้นไปจากบ้านปู่จะได้ไม่บาปกรรมมากหมอดูท่านเป็นพระท่านก็บอกว่าทั้งปู่ทั้งไอ้ดื้อเนี่ยเคยทำเวรทำกรรมกันมาแต่ก่อนชาตินี้ถึงต้องมาชดใช้กรรมของกันและกันย่าเล็กรู้อย่างนั้นก็เลยต้องทำใจปีนั้นน้ำมากท่วมข้าวปลาเสียหมดคอควายก็ท่วมน้ำวัวควายลำบากบางบ้านต้องหาไม้กระดานมายกเป็นพื้นอย่างแน่นหนาเพื่อให้ควายขึ้นไปพักบางบ้านก็ไปหาโคกดินผูกสูงสูงเอาควายไปผูกไว้ที่บ้านปู่มีโคกอยู่หลังบ้านก็ได้อาศัยโคกดินนั่นแหละให้ควายได้ไปพักอาศัยหนีน้ำชั่วคราวพอพ้นหน้าน้ำก็ให้กลับเข้าคอกอย่างเดิมปู่จูงควายทุกตัวไปยกเว้นไอ้ดื้อปู่ปล่อยให้มันอยู่ในคอกเก่าทั้งที่น้ำท่วมพื้นคอกตั้งเกือบหัวเข่าไอ้ดื้อก็เลยต้องนอนในน้ำวันแล้ววันเล่าหญ้าฟางก็กินกันในน้ำย่าเล็กเห็นแล้วน้ำตาร่วงเลยแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะดูปู่ช่างสะอกสะใจซะจริงๆที่สามารถแกล้งไอ้ดื้อได้ปู่ต้องสร้างเพิงพักไว้เฝ้าควายที่โคกดินแล้วปู่ไปนอนค้างคืนกลัวควายหายที่จริงหน้าน้ำพวกรักควายเอาควายไปลำบากแต่ก็ยังกลัวกันอยู่ดีเพราะว่าพวกนี้มันมีช่องทางเอาไปได้เช้าวันหนึ่งไอ้ดื้อก็หายไปจากคอกแช่น้ำย่าร้องเอะอะปู่ก็วุ่นทั้งวันตามหาไอ้ดื้อไปปู่ไม่ได้บ่นเสียดายไอ้ดื้อแต่บ่นว่ามันรอดตัวไปได้ไม่น่าเลยพ่อมารู้ตอนหลังว่าย่าเล็กนี่แอบขายไอ้ดื้อราคาถูกๆให้คนหนึ่งมันเอาไปเสียมันจะได้พ้นทุกข์แล้วปู่จะได้ไม่บาปมากไปกว่านั้นแต่ปู่ไม่รู้เรื่องนี้เลยจนวันตายปู่ตายอย่างน่าสงสารตายตอนอายุ70กว่าหลงลืมปีที่ปู่ตายน้ำก็มาท่วมจากคอควายสูงกับบ้านเอวปู่จมน้ำตายข้างคอควายมาพบศพเอาตอนเช้าเออกรรมเนาะกรรม
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือกรรมของการโกรธเกลียดจบไปแล้วแต่ยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ฟังในตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องกรรมฆ่าไก่รอสักครู่แล้วค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่มงคลตอง5ตราพนาดินมันเข้มข้นยังไงมีผู้ฟังหลายคนโทรเข้ามาคุยแล้วก็จะมาขอเปลี่ยนแล้วมีผมก็เปลี่ยนให้ทำไมบอกมันเทไม่ออกเอ้าไม่เขย่าเขาบอกเอ้าขดก่อนทำไมมันเทออกคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นเนื้อมังคุดกิโลหนึ่งเนี่ยนะครับมันได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละนะครับอย่างมากแค่4ขวดทีนี้พอมันเป็นเนื้อเนี่ยเวลาเทเนี่ยนะครับเทออกมาเนี่ยมันก็ข้นใช่ไหมครับมันข้นเป็นธรรมดานะครับพอมันข้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเทไม่ออกอ่ะต้องเขย่าแนะนำให้เขย่าเพราะมันเนื้อจริงๆนะครับเนื้อ 80-90% เนื้อจริงๆนะครับ250มิลลิลิตรกิโลหนึ่งมันก็พันมิลลิลิตรนะครับมันก็ได้แค่นั้นฉะนั้นถ้ามันข้นยังไงก็แนะนำให้เขย่านิดหนึ่งนะครับอย่าไปตกใจไม่มีปัญหาอะไรคุณค่าไม่เสียเพราะว่าของเราเพิ่งผลิตใหม่ๆมีอายุ2ปีพลิกดูหัวขวดเนี่ยเขาจะมีวันหมดวันเดือนปีหมดอายุ expiry date นะถ้าคำเต็มก็เรียก x เขาเขียน exd ยังไงนี่แหละนะครับวันหมดอายุก็จะมีวันที่เดือนปีนับไปอีกนะครับถ้านับไปได้20เดือนนับไป20เดือนแสดงว่าของเราเพิ่งผลิตมา2เดือนมันยังใหม่อยู่นะครับถ้านับไปได้21เดือนปีหนึ่งวัน12เดือนใช่ไหม2ปีมัน24เดือนเอ้ยไม่ใช่ดิท่านผู้ฟังมันต้องถ้า2ปีใน24เดือนถ้าเรานับไปได้22เดือนเนี่ยก็แสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา2เดือนถ้านับไปนับบนวันหมดอายุไปได้1ปีแสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา1ปีอายุมันได้2ปีอย่างน้อยนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นขอร้องท่านผู้ฟังเขย่าก่อนกินนะครับมันอร่อยฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เราคนไทยมักจะได้ยินวลีอยู่วลีหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำพูดที่ทำให้เราไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรนั่นก็คือวลีที่ว่าไม่เชื่อจะลบหลู่ถ้ามาถามอาตมาอาตมาอยากจะแนะนำว่าทิ้งคำว่าไม่เชื่อจะลบหลู่ไปเลยแล้วหันมาเปลี่ยนเป็นคำใหม่นั่นก็คือไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้จะมีปัญญาก็ต้องรู้จักอ่านรู้จักคิดรู้จักฟังและรู้จักตั้งคำถามถ้าทำตาม4ประการนี้คำกล่าวที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จะไม่มีผลอะไรต่อไปแล้วเราก็หันมาใช้ไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้

0: มาฟังนิทานเรื่องกรรมฆ่าไก่จากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังครับ
1: มาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมกันอีกสักเรื่องท่านผู้ฟังแถวแถวบ้านคุณประดิษฐ์ที่บ้านนอกรู้สึกแกจะอยู่ทางพนัสนิคมตอนที่แกยังเด็กๆคนในหมู่บ้านมีพวกชอบเลี้ยงไก่เอาไว้อุ้มไปตีกันที่บ่อนเถื่อนเขาจะนัดกันไปตามป่าหลังหมู่บ้านหรือไปที่ดงไม้กลางทุ่งคนแปลกหน้าไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหนเขาก็จะมองเห็นก่อนละเพราะเป็นท้องทุ่งโล่งกว้างยิ่งในหน้าแล้งเกี่ยวข้าวหมดแล้วทุ่งมันยิ่งเวิ้งว่างแต่ถึงอย่างนั้นแล้วพวกเขาก็ยังเคยวิ่งหนีตำรวจกันหกล้มหกลุกหัวเข่าถลอกปอกเปิกปากแตกพวกที่รอดได้ก็เอามาคุยกันภายหลังเป็นวักเป็นเวรสนุกสนานหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งส่วนพวกที่โดนรวบตัวไปก็หัวเราะไม่ออกเพราะต้องเสียค่าปรับหน้าแห้งหน้าเหี่ยวสายหน้าเกาหัวแกรกแกรกน้าหลานี่เป็นหนึ่งในกลุ่มเซียนไก่ชนเพราะเอ่ยถึงชื่อเขาเนี่ยคุณประดิษฐ์ก็นึกขึ้นได้เห็นภาพเลยว่าน้าหลานี่ขาเป๋ข้างแต่มาถึงวันนี้ไม่แน่ใจว่าขาข้างไหนละที่เล็กรีบประขาอีกข้างเพราะมันต้อง 3-40 ปีมาแล้วจำไม่ได้แล้วน้าหลานี่แกเดินไปไหนมาไหนก็ขากระเพลกกระเพลกไปเรื่อยท่าทางจะหาเมียยากสภาพร่างกายนั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างก็รูปร่างหน้าตาไม่ได้หล่อเหลาเร้าอารมณ์แต่อย่างใดเลยและอีกอย่างที่สำคัญก็คือฐานะทางบ้านน้าหลาแกมีบ้านไม้หลังเล็กๆหลังคาสังกะสีเก่าไว้ทั้งหลังเลยขั้นบันไดก็คลอนแคลนคลอนแคลนก้าวขึ้นลงก็เสียงครอกแครกครอกแครกเหมือนจะหลุดยายคุณประดิษฐ์เคยเตือนน้าหลาให้เลิกสร้างเวรสร้างกรรมกับไก่เสียทีเขาก็พูดชุยชุยแช่แช่หลีกเลี่ยงไปเสร็จแล้ววันหนึ่งมีแม่ไม้คนหนึ่งมาชอบเขาไม่รู้ตัวแต่ว่าก็สงสัยอยู่บ้างเพราะว่าหล่อนชอบทักถามยิ้มแย้มกับเขาเจอกันทีไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วเธอก็มักจะถามเขาว่าตีไก่ไปทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นไม้ผัวโดนหมาบ้ากัดให้หมอหมาบ้าตามแถวบ้านรักษาผลออกมาบ้าหนักขึ้นไปอีกเข้าขั้นออกอาการต้องจับล่ามโซ่กันไว้ใต้ถุนเรือนส่งเสียงห่าวหอนเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ตายเธอก็เป็นไม้มาหลายปีไม่คล้องแวะกับผู้ชายคนไหนจนมาชะม้ายชายตากับน้าหลานี่แหละน้าหลาไม่ได้มีท่าทีกับหล่อนหล่อนก็ทนไม่ไหวเรียบเคียงคุยกับน้าดาวทำนองว่าน้าหลาเขาก็ดีเหมือนกันนะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนไหนไม่กินเหล้าไม่สูบยาเสียอย่างเดียวชอบอุ้มไก่ให้มันไปตีกันน้าดาวนี่เป็นน้องสาวน้าหลาก็ตอบไปว่าอ๋อเขาไม่ใช่คนชั่วร้ายอะไรหรอกเพียงแต่เขาชอบตีไก่เท่านั้นเองนี่ถ้าเขาเลิกได้ก็ดีสินะก็ใช่สิก็อยากจะให้เลิกก็แหละแต่สงสัยจะยากก็คุยกันไปทำนองเนี้ยมาคุยกันอย่างเนี้ยหลายหนน้าดาวก็นึกว่าเอ๊ะนี่มันจะมีอะไรไหมเนาะถึงได้คุยกับยายเล่าให้ยายฟังยายน่ะผ่านโลกมานานรู้เห็นมามากก็นึกรู้ทันทีว่าแม่ไม้คนนี้แอบชอบน้าหลาเขาให้แล้วยายก็บอกน้าดาวไปทันทีน้าดาวก็รีบบอกแม่ฉันนึกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะยายถ้าไม่คิดอะไรก็คงไม่พูดเรื่องเนี้ยพอวันหลังแม่ไม้มาคุยอีกส่วนใหญ่จะเจอกันเวลาเดินสวนทางบางทีก็ไปทำบุญที่วัดในวันพระวันนั้นน้าดาวก็ไปเจอกันที่ร้านค้าที่มีอยู่ร้านเดียวในหมู่บ้านแม่ไม้คนนี้ก็มาฉุดมือชวนไปคุยหลบคนอื่นไม่ให้ได้ยินน้าดาวก็ถามว่ามีอะไรเหรอแม่ไม้เขาก็บอกว่าหล่อนน่ะชอบน้าหลาช่วยบอกให้เขารู้ตัวด้วยแค่นั้นแหละอย่าลืมนะไปละหล่อนก็ยิ้มแย้มจากไปน้าดาวก็เล่าให้ยายฟังถามว่าจะทำยังไงดียายก็ถามว่าเอ็งบอกไอ้หลามันแล้วหรือยังอ่ะยังจะยายก็ลองบอกมันดูดิน้าดาวก็บอกน้าหลาพอเขารู้เขาตื่นเต้นยิ้มไม่ยอมหุบเลยแต่ก็ไม่ไหวระแวงน้องสาวจะมาหยอกหลอกเล่นน้าดาวก็บอกสาบานก็ได้เขาถึงได้เชื่อแล้วก็เล่าว่าแม่ไม้พูดจาส่งยิ้มให้เขาเสมอแล้วพี่จะเอาป่ะล่ะเอาสิพอแม่ไม้เจอน้าดาวอีกทีก็รีบถามว่าน้าหลาเขาว่ายังไงมั่งน้าดาวก็บอกน้าหลาน่ะดีใจมากแล้วก็ตกลงภายหลังสองคนนี้ก็คบหากันแต่พักเดียวเท่านั้นก็มีท่าทีแปลกๆยายสอบถามสาเหตุจากน้าดาวก็ไม่ได้ความอะไรเพราะว่าน้าหลาไม่ได้เล่าให้ฟังจนยายเจอน้าหลาด้วยตัวเองถึงได้ถามน้าหลาเขาสายหน้าก็ตอบว่าไม่มีอะไรหรอกยาย ยายซักไซจนได้ความจริงว่าน้าหลาถอยห่างออกมาแล้วเนื่องจากแม่ไม้นี่ขอร้องให้เลิกตีไก่เขาพยายามเลิกแล้วแต่มันเลิกไม่ได้เธอก็เลยยื่นคำขาดแล้วก็เลือกระหว่างเธอกับไก่อันนี้เองที่ทำให้น้าหลาต้องถอยออกมาเนื่องจากแม่ไม้ไม่ชอบไปเขาเล่นไก่ชนแล้วก็บอกว่าหล่อนจะไม่เอาใจคนบาปชอบทรมานสัตว์เอามาเป็นผัวโดยเด็ดขาดด้วยประการชนีน้าหลาก็เลยหลุดกระเด็นออกมาจากวงจรแม่ไม้คนนั้นก็กลายเป็นหนุ่มที่ไม่มีหญิงใดจับจองจนอยู่มาวันหนึ่งน้าหลาเกิดอยากจะมีเมียมาขอให้ยายไปสู่ขอฝ่ายหญิงยายถามว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครน้าหลาก็บอกว่าลูกสาวยายแก้วลูกสาวยายแก้วนี่ชื่อเก๋เป็นลูกสาวคนเดียวหน้าตาสวยน่ารักบ้านไม่รวยแค่พอมีพอกินเก๋เนี่ยอายุประมาณสัก27ยายก็ซักถามว่าฝ่ายหญิงเขารู้ตัวอะไรด้วยหรือเปล่าน้าหลาก็บอกว่ารู้เพราะบอกไปแล้วยายก็ออกจะแปลกใจมันไม่น่าจะเป็นไปได้เก๋น่ะเหรอจะมาชอบน้าหลาที่ขาเป๋แล้วคนอีกอย่างหน้าตาก็แสนที่จะธรรมดาสามัญยายก็ให้คนไปสืบดูก็ได้ข่าวสารใหม่กลับมาว่าฝ่ายหญิงก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยมีแต่น้าหลานั่นแหละที่ไปพูดเล่นแบบหมาหยอกไก่กับเขาหล่อนก็พูดโต้ตอบเล่นสนุกปากอย่างนั้นเองยายตบหน้าผากตัวเองผางเลยโอ้นี่กูเนาะถ้าผลีผลามไปเชื่อน้าหลาเนี่ยไปสู่ขอให้ก็มีหวังหน้าแตกเสียผู้ใหญ่กันปนปี้หมดพอสองสามวันน้าหลาก็มาหายายถามข่าวคราวว่ายายทำไมไม่ไปสู่ขอสาวให้สักทีเฝ้ารออยู่จนแทบจะรอไม่ไหวอยู่แล้วยายด่าไปซะหลายคำแล้วก็บอกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงขนาดนั้นน้าหลาก็ยังยืนยันว่าฝ่ายหญิงเขารักชอบตัวจริงๆเขาไม่ได้พูดเล่นนะยายว่างั้นยายสายหน้าไม่เล่นด้วยน้าหลาก็ไปขอให้คนอื่นไปเป็นเท่าแก่คนนั้นก็บ้าไม่สอบถามความจริงอะไรก่อนเพราะเป็นพวกเล่นไก่อยู่ด้วยกันเนี่ยชื่อตะอ้วนไปกันเลยไปพร้อมน้าหลาปรากฏว่าเขาหัวเราะกันทั้งหมู่บ้านพอไปถึงบ้านนั้นแม่ของผู้หญิงเขารู้ว่ามาทำไมกันก็ไล่ตะเพิดลงเรือนแทบจะไม่ทันเดี๋ยวเล่าถึงสาเหตุที่น้าหลาขาเป๋สักหน่อยก็เพราะพลัดตกบันไดบ้านน่ะขาก็เล็กรีบลงเรื่อยๆเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากพ่อของเขาเอาไม้ดุ้นพื้นคว้างแม่ไก่ตัวหนึ่งของเพื่อนบ้านที่มันเข้ามาคุ้ยเขี่ยหากินในบริเวณบ้านพ่อก็ไม่ชอบไปไก่คนอื่นก็มาหากินในบ้านตัวนี้มันจะพาเอาเชื้อโรคมาให้ไก่ชนตัวเก่งของเขาเจ็บป่วยตายไปแม่ไก่ตัวนั้นที่โดนไม้ดุ้นพื้นก็เลยกลายเป็นแม่ไก่ขาเป๋เดินกระเพลกกระเพลกพาลูกหากินคุ้ยเขี่ยแสนจะลำบากเจ้าของไก่ก็ถามหาตัวคนทำไก่เขาขาหักกว่าคนหรือหมาเขาหาตัวอยู่น้าหลาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คนคนนั้นก็สาบแช่งใครทำไก่ขอให้คนคนนั้นขาหักขาเป
0: ๋พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องกรรมฆ่าไก่จากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาเรื่องเดียวเดี๋ยวค่อยมาฟังจบในตอนนะครับในตอนต่อไปกับชีวิตของใครใครก็รักนะครับไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของใครหรอกครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะสัตว์ที่เราเลี้ยงเองเนี่ยโอ้ยสงสารนะถ้าเลี้ยงไก่เอาไว้จะไปฆ่าเนี่ยเห็นว่าก็สงสารในผมนี่ขี้สงสารนะขี้สงสารมากๆทำไมเป็นเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังนะก่อนที่จะบวชเป็นเนนเป็นเด็กนี่เราเป็นเด็กบ้านนอกนะครับพ่อแม่ไปหาปลามานี่เขาจะเอามาขังใส่หายเอาไว้เอาปลาไปใส่มันก็ดิ้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะครับบางทีก็ขังใส่ปี๊บแล้วก็ปิดเอาไอ้เขียงนี่ทับเอาไว้เรามือล้วงมาคือถึงเวลาเขาก็จะเอามาทำกินแหละนะครับเรื่องนี้เราเป็นเด็กนี่เราขี้สงสารเจอไม่ได้นะหลังบ้านมันก็จะมีหนองอยู่มีหนองน้ำอยู่เอาไปปล่อยโดนด่าประจำโดนตีประจำแต่ว่ามันก็บางทีมันก็นะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันสงสารไก่เหมือนกันแม่บอกจะแกงไก่ให้กินถ้าจะกินเอาไก่เอากระเทียมไก่เตรียมมีดไหมต้องเชือดนะไม่เชือดไม่ให้กินบอกไม่กินก็ไม่กินน่ะแล้วก็ยิงไม่กินก็ไม่กินแต่ไม่ฆ่าคือมีความรู้สึกเป็นคนขี้สงสารบ่อน้ำตาเนี่ยเป็นน้ำตาตื่นนะดูละครไปเนี่ยน้ำตาไหลนะคนอื่นไม่ร้องให้นะเราร้องให้แล้วขี้สงสารท่านผู้ฟังไม่รู้ท่านผู้ฟังบางคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับร้องไห้ง่ายเป็นคนที่สงสารนะครับอันนี้ก็คือผมมองว่าชีวิตของใครใครก็รักท่านผู้ฟังนะครับเขารักเขาห่วงมาเล็กๆน้อยๆมดหนูนกหนูปูปลวกตัวเล็กๆนะครับมดหนูหรือว่าปูปลวกอะไรแต่มันก็รักชีวิตของมันนะครับมันก็รักแบบชีวิตของมันแต่ทีนี้การฆ่าสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเขาบอกว่าถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่มากนี่ก็จะบาปมาก ฆ่าสัตว์ใหญ่น้อยตัวน้อยก็จะบาปน้อยทำไมเพราะว่าร่างกายมันใหญ่เราใช้ความเพียรมากอันหนึ่งอันที่สองก็คือชีวิตตะชีวิตตะคือเซลล์ชีวิตของมันมีเยอะนะครับเจตนาความเพียรความพยายามแล้วก็สัตว์ไหนมีคุณมากมันก็จะบาปมากสัตว์ไหนมีคุณน้อยเราก็จะบาปน้อยนะครับในเรื่องการฆ่าเนี่ยนะครับมีคุณน้อยเราก็บาปน้อยมีคุณมากเราก็บาปมากนะครับมีศีลมากก็ยิ่งบาปมากฆ่าพระฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่มีคนเยอะก็ยิ่งบาปมากท่านผู้ฟังฉะนั้นไม่จำเป็นเราก็ไม่ไปฆ่าใครฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย360บาทครับท่านผู้ฟังครับ
2: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรามาฟังนิทานเรื่องกรรมฆ่าไก่จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: วันหนึ่งคุณประดิษฐ์ได้ข่าวว่าน้าหลาป่วยพี่สาวคุณประดิษฐ์นี่สนิทสนมกับน้าดาวน้องสาวแกคุณประดิษฐ์ได้ยินคุยกันว่าน้าหลาเป็นโรคอะไรไม่รู้ให้หมอฉีดยาแล้วก็ยังไม่หายนี่หลายวันแล้วหมอที่รักษาน้าหลาเนี่ยเป็นหมอที่เขาเคยเป็นทหารมาก่อนเขารักษาคนป่วยในหมู่บ้านหายมาหลายคนแล้วส่วนหลวงตาหวนนี่เป็นพระที่คนในหมู่บ้านนับถือแนะนำให้น้าหลาเอาไก่ชนที่เลี้ยงไว้2ตัวนั้นไปปล่อยที่วัดเพื่อไถ่บาปจะได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บน้าหลารู้เขาด่าเขาโมงโฉงเฉงทั้งที่เจ็บป่วยอยู่นั่นแหละหาว่าเป็นพระเป็นเจ้าพูดอะไรบ้าๆอย่างนั้นน่ะชาวบ้านไม่น่าใส่บาตรให้กินเลยเออว่าพระก็อีกพอยายรู้ว่าน้าหลาด่าพระอย่างนั้นแกก็พูดว่าไอ้นี่ไม่รู้ที่สูงที่ต่ำนี่นรกกินหัวมันแน่ๆนับวันน้าหลาจะผอมสุดโทรมลงนอนแซวอยู่บนที่นอนน่ะเดินไม่ได้กินข้าวไม่ได้หน้าท้องก็บวมโตใช่ไหมแต่ว่าตัวผอมลงไม่หยุดยั้งก็บอกว่าปวดในท้องพอวันหนึ่งกลางดึกสงัดน้าดาวก็ตกใจที่เห็นน้าหลานอนยกมือยกไม้ส่งเสียงดังเอามันเลยลูกพ่อเอามันเลยไอ้เหลืองทองเอามันเลยเสียงร้องเชียร์ทำนองเนี้ยน้าดาวก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของพวกเล่นไก่ชนต่อมาน้าหลาก็มือมาชนกันหัวแม่มือมากระแทกกันป้าบจนเลือดชุ่มโชกออกมาจากบาดแผลที่เกิดจากหัวแม่มือกระแทกกันอย่างรุนแรงน้าดาวห้ามจับมือออกจากกันก็ทำอีกห้ามก็ไม่ฟังพูดก็ไม่เชื่อนั่นก็เพราะว่าน้าหลาไม่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอีกแล้วยายบอกว่านั่นทำไปเพราะว่าเคยทำไปเพราะเวรกรรมที่ทำเอาไว้ไก่มันมาทวงกรรมทวงเวรที่น้าหลาเคยได้ทำกับมันไว้เพราะว่าน้าหลาเนี่ยนอกจากเอาไก่ไปตีที่บ่อนแล้วยังทำความไม่ดีกับไก่ไว้อีกอย่างเช่นว่าถ้าไก่ตัวไหนตีไม่ได้เรื่องทำขายขี้หน้าพ่ายแพ้มาบ่อยๆน้าหลาก็จะโมโหมากบางตัวถูกเชือดต้มกินบางตัวทำไม่โกรธจนจับฟาดกับต้นไม้ที่บ่อนแล้วโยนทิ้งใครจะเอาไปทำอะไรก็ไป คนเขาก็เอาไปต้มกินแกล้มเล่ากันอยู่ต่อมาน้าหลาก็ไปหาไก่มาเลี้ยงจนกลายเป็นเซียนไก่ในที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นเซียนไก่หรือเซียนอะไรเมื่อถึงเวลาตายความตายจะมาพรากไปมันก็ไม่ยอมไม่หลงเหลือเอาไว้หรอกน้าหลาตายหลังจากมือไม้พังยับเยินเหม็นเน่าส่งกลิ่นหึงนะแมงวันตอมเจาะชัยตายขณะตัวผอมเหมือนกับซากศพที่ตายมานานแล้วจะมีก็แต่หน้าท้องที่ป่องโตอย่างน่าประหลาดแม้แต่หน้าตาก็ยังเป็นแผลตกสะเก็ดเพราะเขานิ้วหัวแม่มือของเขาทิ่มแทงเถือกไถไปมาจนหนังหน้าเนี่ยมันทนทานไม่ได้ก็ตายไปอย่างอเนจอนาถโอ้เวรกรรมหนอน้าหลาเซียนไก่ชนเรื่องที่คุณประดิษฐ์เล่าให้ฟังในเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ว่าแกมีเพื่อนคนหนึ่งชอบเป็นหมอดูเรียนเรื่องหมอดูมาจากปู่ของเขาทีนี้ตัวเขาเองไม่ได้มีอาชีพหมอดูหรอกแต่ว่าเขาขายของตามตลาดนัดขายพวกกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างเนี้ยวันนั้นมาเจอกันก็คุยกันนายวิทูลพ่อค้านี่ก็บอกว่าตัวเขามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการจะไปทำมาหากินเขาจะต้องทำตามเคล็ดลับนี้ก่อนคุณประดิษฐ์ก็ถามว่าเคล็ดลับอะไรเขาก็บอกว่าก่อนจะออกจากบ้านเขาบอกว่าเป็นตำราของปู่ว่าก่อนจะออกไปขายของไปหาเงินไปทำธุระปะปังอะไรต่างๆทำธุรกิจติดต่อกับใครๆถ้าทำตามเคล็ดลับอันเนี้ยแล้วจะดีลุล่วงสำเร็จสมความตั้งใจเขาบอกว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ก่อนจะออกจากบ้านเขาจะต้องล้างหน้าซะก่อนคุณประดิษฐ์ก็ถามว่าอ้าวแล้วไม่อาบน้ำหรือล้างแต่หน้าอย่างเดียวหรือเขาบอกหัวเราะบอกไม่ใช่อย่างนั้นไอ้น้ำน่ะอาบเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่งเนื้อแต่งตัวจัดข้าวจัดของเรียบร้อยก่อนจะหยิบฉวยข้าวของออกจากบ้านก็ไปล้างหน้าซะก่อนล้างเอาเคล็ดไม่ใช่ล้างเพราะหน้ามันเปื้อนเปรอะอะไรแล้วพอถึงวันจันทร์ก่อนจะออกจากบ้านอันนี้ต้องนอนซะก่อนอ้าวนอนแล้วไม่ต้องทำมาหากินนะทีเนี้ยไม่หรอกนอนเป็นพิธีเอาเคล็ดไม่ได้นอนเอาถึงยังงีบหลับถ้าขืนเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปหากินกันแล้วคุณประดิษฐ์นึกแล้วขำเกิดว่านอนแล้วเกิดหลับปุ๋ยไปเลยแทนจะได้เงินทีนี้ไม่ได้อะไรเลยเอาแล้ววันอังคารนะวันอังคารเขาให้กินของหวานก่อนของหวานหวานขนมหวานหวานอะไรที่มันหวานหวานนะกินมันซะหน่อยฮะแล้วจะดีเอาลูกมันไม่เป็นเบาหวานนะกินมากโอ้ยไม่ได้กินมากขนาดนั้นหรอกทีนี้มาถึงวันพุธวันพุธต้องกินข้าวจะกินกับแกงอะไรก็แล้วแต่เท่าที่มีแต่ต้องกินเหมือนกับกินเล่นๆแต่ไม่เล่นนะต้องกินจริงๆจะกินเอาอิ่มหรือไม่อิ่มก็ตามใจแต่ต้องกินพอกินข้าวเรียบร้อยก้าวเดินออกจากบ้านเขาบอกว่าจะพบกับความราบรื่นโดยตลอดต้องกินข้าวนะก็ใช่ดิไม่กินก็ไม่ราบรื่นหรอกเดี๋ยวเป็นลมกลางทางดิต่อมาก็วันพฤหัสพฤหัสในวันครูก่อนออกจากบ้านต้องตรงรีเข้าไปในครัวไปทำไมอ่ะไปเอานิ้วจิ้มที่เตาไฟแล้วก็เอาปลายนิ้วนั้นมาจิ้มที่หน้าผากตัวเองเขาเรียกว่าเจิมหน้าผากแล้วหน้าผากไม่เลอะเทอะหมดเหรอแล้วก็เช็ดดิเช็ดออกทีหลังออกจากบ้านแล้วค่อยเช็ดนะแต่ทางที่ดีทำอย่างระมัดระวังนี่ไม่เลอะหรอกเขาบอกว่าสมัยปู่หุงข้าวเตาไม้ฟืนเขาต้องจิ้มขี้เถ้าขมเอาไฟมาเจิมหน้าผากกันเลยเชียวแหละต่อไปวันศุกร์วันศุกร์ทำยังไงเขาบอกว่าของอย่างเนี้ยแล้วแต่คนจะเชื่อเขาใช้ได้ผลแต่คนอื่นไม่รู้นะเขาไม่กล้ารับรองแต่ที่แน่ๆช่วยได้ในเรื่องกำลังใจความมั่นใจคือเขาบอกว่าถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยก่อนจะออกจากห้องเขาจะต้องเดินไปตรงนั้นเดินมาตรงนี้ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดรีรอลังเลเหมือนกับว่าลืมอะไรนะนึกไม่ออกจริงๆว่าลืมอะไรหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดีไม่ไปดีเขาจะหันรีหันขวางอยู่ครู่หนึ่งแล้วถึงออกจากห้องเดินลิ้วลิ้วทีนี้ไม่ต้องเหลียวหลังกลับไปมองแล้วอันนี้วันศุกร์นะแปลกทีนี้พอถึงวันเสาร์ก็ต้องทำเป็นหงุดหงิดรำคาญทำเป็นโกรธทำเป็นกลด่าฉุนเฉียวสบถคำหยาบออกมาทำหน้าบูดบึ้งส่งเสียงเอะอะเอ็ดอึงอยู่ในห้องก่อนที่จะออกจากบ้านโอ้ยเคล็ดลับวันอื่นพอทำเนาแต่เคล็ดลับวันเสาร์นี่ มันรู้สึกมันจะดุเดือดรุนแรงเหลือเกินนะพี่นะพี่วิทูล ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: นี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณ

0: ผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมาแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงมหาดไทยในประเทศชายสัญชาติอิสราเอลออกจากประเทศเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งเนรเทศนายยาคอบชาวอิสราเอลออกนอกประเทศหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายชาวไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: กรมการปกครองเผยแพร่คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏว่านายยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและเกิดความตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอมิให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยศวัฒน์พงประภาสและงานครับ
3: ตำรวจตระเวนชายแดนที่334ร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ได้ผู้ต้องหา1คนพร้อมยาบ้า1ล้านเม็ดคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
5: ภายหลังจากสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกจากพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ทางตำรวจตระเวนชายแดนที่334จึงร่วมกับทหารพรานจากกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจัดกำลังออกลาดตระเวนสกัดกั้นตามเส้นทางหมู่บ้านแนวชายแดนจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับออกมาจากแนวชายแดนผ่านเส้นทางบ้านจนะตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถไล่ติดตามและสามารถสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าวได้บนถนนระหว่างบ้านจนะบ้านดอยแก้วโดยควบคุมตัวคนขับรถไว้ได้ทราบชื่อคือนายโอส่วนชายที่นั่งโดยสารมาด้วยอีกหนึ่งคนได้เปิดประตูรถวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปจากการตรวจค้นภายในรถกระบะพบกระสอบฟางสีรุ้งวางอยู่จำนวน5กระสอบภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ประมาณ1ล้านเม็ดจากการตรวจสอบประวัติของนายโอผู้ต้องหาในเบื้องต้นพบว่ามีหมายจับในคดีลักลอบขนยาเสพติดในปี2568อีก1คดีสำหรับยาบ้าที่ลักลอบขนมาในครั้งนี้เตรียมลำเลียงส่งต่อให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางต่อไปโดยจะมีผู้ร่วมขบวนการมารอรับอีกทอดหนึ่งชัชวาลวังที่ยองรายงาน
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดกับกระผมพันโทไพโรธพนานินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยมาตรฐานโลกนะครับบรรจุในขวดแก้วอย่างดีท่านผู้ฟังครับช่วงนี้โควิด19กำลังระบาดดูแลตัวเองดีๆนะครับท่านผู้ฟังประเทศไทยนี่เก่งนะผมก็ชื่นชมต่างประเทศนี่ติดกันเยอะนะอินเดียอเมริการัสเซียติดกัน4ล้าน5ล้านคนติดเยอะมากท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็เกิน20ล้านคนทั่วโลกนี่ติดกันเยอะแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่อันดับที่120กว่าถือว่าเก่งมากนะครับในการดูแลในการรักษาในการป้องกันโดยเฉพาะช่วงนี้นี่หมอของไทยเขาสามารถที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นี่เขาผลิตได้ท่านผู้ฟังนะครับเขาผลิตได้นะครับคือหมอธีรวัตรนะครับเขาอยู่บริษัทใบยาไฟโตฟาร์มนะครับซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยคือเขาผลิตขึ้นมาแล้วทดลองในลิงแล้วก็ลิงสามารถสร้างภูมิต้านทานสูงมากนะครับยับยั้งไวรัสได้ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ทำจากสมุนไพรไทยแต่เขาไม่บอกว่าเป็นสมุนไพรอะไรนะครับแต่ว่าเป็นพืชสมุนไพรทำจากพืชนะครับไม่มีปัญหาคือทดลองแล้วนี่ไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าทำจากใบยาแล้วก็ไม่ได้มีกระบวนการยุ่งยากใดๆถึงจะผลิตเป็นล้านชิ้นก็ไม่มีปัญหากระทบการผลิตแสดงว่าใบยาเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีมากแต่ผลิตยังไงจากไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้าผลิตในไทยนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของคนไทยเป็นบุญของคนไทยถ้าส่งไปช่วยต่างประเทศข้างเคียงประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามันใช้ได้ผลดีก็เป็นบุญของชาวโลกท่านผู้ฟังก็ได้แต่หวังว่าจะมีวัคซีนออกมาไวๆพวกเราก็จะได้ใช้ชีวิตกันสะดวกสบายไม่ต้องกังวลมากขึ้นตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องปิดจมูกไปก่อนนะครับรักษาระยะเว้นห่างไม่ไปในที่ชุมชนเวลามีงานคนเยอะๆในห้องในหับที่มันอับๆคนในโรงหนังในโรงยิมโรงกีฬานะครับที่คนไปอยู่เยอะๆคือถ้าเรารับเชื้อนิดหน่อยก็ยังไม่อันตรายเท่าไหร่ร่างกายสามารถเอาชนะได้ถ้าคนร่างกายแข็งแรงนะแต่ถ้าคนร่างกายไม่แข็งแรงรับนิดหน่อยก็มีปัญหาแต่โดยธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันสามารถเอาชนะสิ่งแปลกปลอมภูมิคุ้มกันของคนนี่มันฉลาดท่านผู้ฟังถ้าเราทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยมันจะเรียนรู้ที่จะป้องกันยับยั้งสิ่งแปลกปลอมที่มาเข้าร่างกายเข้ามาในร่างกายของเราเขาเรียกว่าแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันก็จะขจัดทำลายโดยธรรมชาติของมันนะครับแต่นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้อาหารที่พอเพียงไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับอากาศที่บริสุทธิ์ทำอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสมีความคิดบวกออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดแต่พอเหมาะสิ่งเหล่านี้นี่จะช่วยให้ร่างกายของเราเข้มแข็งท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผมมั่นใจว่าช่วยได้ช่วยเสริมสร้างร่างกายได้จากที่ขายมาจากเจอคนกินคนดื่มมาทั่วประเทศนี่ผมมั่นใจต้องลองอย่างเดียวนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่กินดูก็ไม่รู้ว่าดีต้องลองดูก่อนนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
2: อ สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องทารุณควายเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของกรรมที่ทำกับควายเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับลุงส่งนี่ตัวแกผอมๆตัดผมสั้นตลอดปีแต่ว่าแกแข็งแรงทำงานเก่งคล่องตัวไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรละเพราะว่าแกออกกำลังกายทำงานทั้งวันไม่งานนาก็งานสวนแกปลูกสวนกล้วยเอาไว้ตัดใบตองขายตัดเครือกล้วยแก่ๆขายมีรายได้สองสามทางจริงๆแล้วแกเป็นชาวนารุ่นเก่าที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากใช้ควายไถนามาเป็นใช้รถเพราะว่าเขาใช้รถกันทั้งทุ่งแล้วแกก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างก่อนนั้นแกเลี้ยงควายคราวละสองตัวมีขายมีเปลี่ยนไปเรื่อยตัวไหนใช้ไม่คล่องก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ตัวเมียแกไม่ชอบมันมีลูกแล้วพารุงรังแกเอาแต่ตัวผู้ที่แข็งแรงไม่ต้องไปหาตัวใหม่ควายทุกตัวของแกไม่เคยไปโหดร้ายกับมันแกรู้ว่ามันทำบุญคุณให้ได้อาศัยมันทำมาหากินก็ต้องให้มันกินอยู่อย่างไม่ลำบากแกสร้างคอกสูงพ้นน้ำท่วมก็ไม่ถึงมุงหลังคาสังกะสีซะด้วยแน่นหนากันฝนคุ้มฝนหญ้าฟางมีกินสมบูรณ์แกไม่ให้มันอดอยากคนอื่นบ้านอื่นเขายังปล่อยปละละเลยวัวควายบ้างแต่แกไม่กลางคืนแกก็สุมไฟไล่ยุงให้มันบางทียุงมากๆแกก็เอาน้ำมันโซล่าใส่กระบอกฉีดไล่ยุงให้มันอีกด้วยสองอย่างเลยทั้งสุมไฟทั้งฉีดน้ำมันไล่มาในช่วงปลายๆนี้แกเหลือควายไว้ตัวเดียวมันชื่อไอ้หงตัวมันใหญ่แข็งแรงเขางงสวยงามทำงานเก่งแกรักมันมากมันรู้ใจทำงานไม่โอเอพวกขโมยนี่เพียนมาลักตั้งหลายหนแต่ก็ไม่สำเร็จแกนอนเฝ้ากระแอมกระไอให้ขโมยเกรงอยู่ทั้งคืนมันก็รอดปลอดภัยมาได้ในทุ่งนี่เขาขายควายกันหมดแล้วหันมาใช้รถแต่ว่าลุงส่งเหลือไอ้หงเอาไว้เพราะว่าแกสงสารมันทำคุณให้แกมากมีเงินมีทองขึ้นมาได้ก็เพราะมันส่วนอีกตัวที่แกขายไปเพราะมันไม่ดีมันก็ไอ้หงตอนหลังๆที่เลี้ยงมันไว้นี่ไม่ได้เอาไว้ไถนาหรอกเช้าก็เอาไปกินหญ้าในทุ่งสายๆก็เอาเข้าบ้านเย็นๆก็เอาไปล่ามให้กินหญ้าอีกรอบกลางคืนเข้าคอกสุมไฟให้มันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะไม่ได้ไถนางานไถนาเป็นหน้าที่ของรถไถไปแล้วไอ้หงก็ปลดภาระดังกล่าวพวกหาซื้อควายจากโรงเชือดก็มาถามซื้อกันจังเลยแต่ลุงส่งไม่ขายแกบอกไปเลยว่าจะเลี้ยงมันจนตายไปเองจะไม่ขายไปนั้นขาดไม่ต้องมาซื้ออีกแล้วไม่ขายอ่ะจากนั้นแกก็ดูแลไอ้หงของแกอยู่อย่างสม่ำเสมอแกไม่ได้ถือว่าเป็นภาระยุ่งยากอะไรคนเขาก็พูดกันก็คือพวกเพื่อนบ้านของแกแหละแกจะมาเลี้ยงมันอยู่ทำไมขายไปเถอะยังจะได้เงินได้ทองมาใช้บ้างเลี้ยงมันตายในเนื้อมันจะขายได้กี่ตังค์ขายมันตอนเป็นน่ะดีกว่านะไม่ลำบากยุ่งยากนี่แกจะไปไหนแกก็ต้องคอยมาเป็นห่วงมันไม่รอกไม่ลำบากอะไรหรอกลูกเมียของแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกมากมายเพียงแต่พูดทำนองว่าขายไปก็สบายดีเหมือนกันนะแต่แกไม่เห็นด้วยพวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกแกเลี้ยงมันอยู่3ปีโดยที่ไม่ได้ใช้งานใช้การอะไรมันเลยตัวแกเองก็ชักไม่ค่อยสบายเคยแข็งแรงก็ชักจะเจ็บปวดนั่นปวดนี่เพราะความชรามันมาเยือนแกแล้วมีอยู่วันหนึ่งสองผัวเมียเดินเข้ามาในบ้านวันนั้นแกเอาควายไปผูกไว้หลังบ้านให้มันกินหญ้าของมันไปสองคนนั้นมาถามว่านี่บ้านลุงส่งใช่ไหมแกก็บอกว่าใช่ถามว่าไปไงมาไงกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามาถามซื้อควายแกตอบโดยไม่ต้องคิดเลยไม่ขายจะเลี้ยงเอาไว้ให้มันตายเองไปเถอะไม่ขายไปหาที่อื่นแขกที่เยือนก็ไม่ยอมออกจากบ้านกลับชวนคุยเรื่องบ้านช่องที่ใหญ่โตข้าวของต่างๆยุ่งฉางที่เก็บข้าวลุงส่งก็คุยให้มันฟังว่ามันใหญ่โตได้เพราะทำมาหากินอดออมถนอมใช้ค่อยๆทำค่อยๆใช้ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อนะเสร็จแล้วเขาก็วกชวนคุยเรื่องไอ้หงอีกเขาบอกว่าเห็นมันแล้วนึกรักมันเลยมันใหญ่โตแข็งแรงสอบถามว่าลุงส่งเลี้ยงมากี่ปีมันเป็นยังไงบ้างลุงส่งก็เล่าให้ฟังว่าเลี้ยงมานานแล้วตั้งแต่ยังเป็นควายรุ่นอยู่มันใช้งานดีไม่ดื้อทำเงินทำทองให้เยอะไม่เคยทำอะไรให้เดือดร้อนเขาก็พูดกับแกว่าเขาอยากจะได้ควายแบบนี้จังเลยแต่ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนควายมันหาซื้อยากแกก็เลยถามเขาว่าจะซื้อควายไปทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้ควายกันแล้วเขาใช้รถกันหมดอ่ะสองผัวเมียก็บอกว่ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้ควาย ราะว่านาของพวกเขาเนี่ยมันเป็นนาลุ่มรถเขาไม่ลงไปทางเข้าออกมันลำบากก็เลยอยากจะได้ควายเอาไปใช้นี่แหละมันมีความจำเป็นอย่างนี้ลุงส่งก็บอกไปว่าข้าตั้งใจไม่ขายมันนะจะเลี้ยงมันให้ตายไปเลยสองผัวเมียก็บอกว่าไอ้ที่มาขอซื้อนี่ไม่ได้คิดจะเอาไปขายจะเอาไปใช้งานเท่านั้นแล้วก็ถ้าได้ตัวนี้ไปก็จะไม่ขายจะเลี้ยงมันจนตายเหมือนกันลุงส่งได้ฟังแล้วก็อึ้งไปเลยพอเห็นลุงส่งนิ่งอึ้งสองผัวเมียก็ช่วยกันพูดอ้อนวอนเป็นการใหญ่จนลุงส่งต้องถามว่าจะเอาไปใช้งานจริงๆหรือเปล่าสองคนก็บอกว่าใช่แล้วจะไม่ขายมันเป็นอันขาดจะเลี้ยงดูมันอย่างดีเหมือนกับที่ลุงเลี้ยงมันเลยจะไม่ให้มันลำบากเป็นอันขาดถ้าลุงไม่เชื่อลุงไปดูมันได้เลยซื้อไปแล้วลุงไปดูมันได้เลยเราจะเลี้ยงมันให้ดีที่สุดจะทำคอกเหมือนกับที่ลุงทำให้มันนั่นแหละลุงไม่ต้องห่วงลุงส่งก็พูดไปบอกว่านี่ถ้ายังไงไม่ใช้มันแล้วก็เอามาคืนให้ข้าอีกนะข้ารับซื้อข้าจะเลี้ยงมันต่อไปจนมันแก่ตายสองคนก็บอกได้เลยลุงได้เลยรับรองไม่ขายเด็ดขาดจะเลี้ยงให้ดีเหมือนที่ลุงเลี้ยงแหละสองผัวเมียก็สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะทำทุกอย่างเหมือนที่ลุงส่งทำขายไอ้หงไปลุงส่งน้ำตาร่วงเลยเห็นมันขึ้นรถมันทุกไปแล้วก็ใจหายยืนมองดูมันจนลับตามันก็ดีไม่ดื้อไม่รั้นเลยเดินขึ้นสะพานที่เขาพาดขึ้นรถไม่โอเอแต่อย่างใดแกก็มองมันอย่างสงสารคิดถึงไม่อยากขายมันเลยขายมันไปแล้วลุงส่งก็อยากจะไปเยี่ยมดูมันก็ไม่ได้ไกลอะไรนักอยู่อยุธยาแค่นี้เองบ้านของแกอยู่อ่างทองมันเป็นเขตติดต่อกันขายไปแล้ว3เดือนแกมองข้อควายอย่างคิดถึงไอ้หงแกยังเปรยๆกับลูกๆว่าแกอยากจะไปดูไอ้หงมันจะเป็นยังไงบ้าง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังแม่อาจารย์ยอดกำลังเล่าสนุกเลยนะครับเรื่องทารุณควายด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายพูดถึงทารุณควายเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์มีคุณมากเนี่ยมันจะบาปมากอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังฆ่าคนเหมือนกันถ้าคนมีศีลมากก็ยิ่งบาปมากฆ่าพระอรหันต์ก็บาปมากกว่าฆ่าพระอนาคามีฆ่าพระอนาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระสกทาคามีฆ่าสกทาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระโสดาบันพระโสดาบันฆ่าพระโสดาบันก็สามารถบาปมากกว่าฆ่าคนปุถุชนผู้มีศีลมันก็ไล่เป็นคุณมาเรื่อยฆ่าพ่อฆ่าแม่มีคุณกับเรามากมันก็ยิ่งบาปมากท่านผู้ฟังสัตว์ไหนมีคุณมากอันหนึ่งสัตว์ไหนมีร่างกายใหญ่มากอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะบาปมากแล้วก็เจตนาที่จะฆ่าบางคนรุนแรงมากก็บาปมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นองค์แห่งการฆ่าสัตว์นี่ปาโนสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียรนั้นถือว่าองค์แห่งศีลขาดแต่ว่าบาปมากบาปน้อยมันอยู่ที่สัตว์มีคุณมากร่างกายใหญ่มากเจตนามากแล้วก็มีความภาคเพียรพยายามมากบางคนนี่อาฆาตพยายามฆ่าทั้งคืนนะมันก็ยิ่งบาปมากเขาถึงเวลาโบราณเขาให้ทำอาหารเนี่ยนะครับผมเห็นแต่คนผู้รู้คนเฒ่าคนแก่เขาจะไม่ทรมานนะตอนเด็กๆพี่สาวผมเนี่ยเขาโทษนะครับเล่าให้ฟังอันไม่ใช่เผาในเรื่องจริงแม่ผมตีพี่สาวเพราะอะไรปลาแทนที่จะฆ่าก่อนเนี่ยจับมันโยนเข้าหม้อแล้วก็ต้มสดๆเลยโอ้อย่างเงี้ยนะครับมันเคยคือฆ่าก็ต้องให้ตายในดาบเดียวนะครับถ้ามันจำเป็นจะต้องฆ่ามาเป็นอาหารจริงก็ทุบปอกให้ตายเลยนะครับไม่ใช่ไปทรมานมันทีละเล็กทีละน้อยคือเรามีความภาคเพียรเจตนาที่จะฆ่ามันมากสัตว์มันทรมานมากจิตมันก็อาฆาตมากนะครับมันมีเวลาคิดมีเวลาอาฆาตมากฉะนั้นเมื่อจำเป็นจะต้องฆ่ามากินจริงๆนี่นะครับฆ่าปั๊บให้ตายทันทีอย่าไปทรมานเขาอันนี้ไม่ดีนะครับโบราณเขาถือว่าการทรมานสัตว์นี่มันทำให้จิตเขาอาฆาตทำให้เขาเจ็บเขาปวดเขาแสบนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่บอกว่าเข้มข้นมีรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงขนาดว่าบางคนเทไม่ออกต้องเขย่านะครับต้องเขย่าก่อนนะครับแล้วก็ของเรานี่ก็จะบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดเวลาปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีพลาสติกอยู่ใต้ฝาขวดมันจะซีนลมจะไม่เข้าท่านผู้ฟังแต่ถ้าลมเข้าแล้วมันเสียนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นขวดไหนที่เรายังไม่เปิดเราสังเกตดูก่อนจะเปิดเอาฝามันบุบฝามันไม่ใช่บุบนะขวดปากขวดมันแตกไหม ถ้าปากขวดมันแตกเนี่ยนะครับจากการขนส่งโดนกระแทกเนี่ยลมมันเข้ารีบถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแล้วก็ให้กับคนที่ขายให้เรานะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนใหม่ได้ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินดื่มเพียงครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหนึ่งน้ำดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟังครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวทารุณควายจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ลูกๆของแกก็ไม่ว่างที่จะพาแกไปก็ผลัดผ่อนไว้ให้เสร็จงานก่อนแล้วจะไปเยี่ยมดูมันสักครั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเวลาจะไปกันสักทีที่อยู่ที่เขาจดเอาไว้ให้อ่ะอยู่ที่อำเภอมหาราชอยุธยาลุงส่งก็เอามาดูแต่ก็ยังไม่ได้ไปอยู่มาวันหนึ่งก็ว่างกันลูกชายก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ขับพาลุงส่งไปขับไปหาบ้านเลขที่ที่ว่านะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอต้องถามที่บ้านผู้ใหญ่บ้านถึงได้รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนไปถึงที่บ้านนั้นก็ไปเจอบ้านหลังก็ไม่ใหญ่นักสองผัวเมียคู่นั้นก็อยู่หน้าบ้านได้เจอหน้ากันลุงส่งก็จำได้แต่แกจำผัวไม่ได้เพราะเขาผอมมากตาลึกโหลผมงอกขาโพลนไปทั้งหัวนั่งอยู่ที่ระเบียงเสื้อไม่ได้สวมเห็นแต่ซี่โครงเต็มไปหมดแกนึกว่าเขาคงจะเป็นพ่อของผู้ชายเพราะว่ามีเขาอยู่หน่อยๆแต่ไม่ใช่เมียบอกว่านี่แหละผัวฉันเองลุงทรงก็ถามว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเมียก็บอกว่าไม่สบายพูดไม่ได้แต่นั่งนอนๆเดินก็ไม่สะดวกแต่ทีท่าของเขาเหมือนกับจำลุงทรงได้เขายกมือทักทายลุงทรงถามถึงไอ้หงควายที่แกรักและเป็นห่วงมันเมียก็นิ่งอึ้งอย่ามองไปทั้งผัวสักพักใหญ่ๆก็เลยเล่าบอกขายไปแล้วที่ต้องขายเพราะขามันเสียใช้งานไม่ได้ลุงทรงก็ถามว่าทำไมขาเสียไปโดนอะไรเมียก็อ้อมอ้อมแอมแอมเล่าว่ามันพลาดตกหัวคันนาไม่รู้จะเลี้ยงมันยังไงลำบากมากก็เลยตัดสินใจขายมันไปสงสารมันแต่ก็จนหนทางก็เลยต้องขายไปลุงทรงได้ยินแล้วต้องทำใจได้แต่พึมพำโอ้ยเองไปดีเถอะไอ้หงเอ้ยชาติหน้าก็คอยเจอกันใหม่นะลุงส่งกลับออกมากับลูกชายมาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันแม่ค้าเห็นคนแปลกหน้าก็ถามว่ามาหาใครลุงส่งก็ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดแม่ค้าก็บอกอ๋อผัวนั่นนะที่ตีควายซะจนขาหักอ่ะลุงส่งได้ยินก็ตกใจซักถามแม่ค้าก็เล่าว่าผัวน่ะเป็นคนใจร้อนโมโหร้ายแต่มักจะพูดดีใครๆก็ไม่รู้นึกว่าใจเย็นใช้งานในหงจนมันเหนื่อยสุดๆเลยลากคันไถไม่ไหวก็ตีมันโหดร้ายกับมันจนขามันเสียแล้วก็ยังจะให้มันลุกมันก็ลุกไม่ไหวหนักเขาก็บอกขายพวกแขกเอาเข้าโรงเชือดแล้วก็ตัวเขาเองก็อยู่ไม่ได้ปีเดียวก็เป็นโรคประหลาดแข้งขาใช้การไม่ได้ผอมลงแล้วขาก็เสียต่อมาก็พูดไม่ได้ผมเผาหงอกขาวเนี่ยแก่อย่างเร็วเลยหมอก็รักษาไม่หายแม่ค้าเป็นคนพูดเองว่าสงสัยจะเป็นเวรกรรมที่ทำเอาไว้กับควายตัวนั้นมันตามมาเร็วแค่ปีเดียวเท่านั้นเนี่ยลุงทรงนั้นนึกโมโหแต่ก็ไม่คิดจะกลับไปต่อว่านะเพราะแกก็เห็นอยู่แล้วว่าคนทำกรรมเนี่ยมันได้รับผลอย่างไรนั่นก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วสำหรับคนอย่างนั้นแกก็เลยชวนลูกชายกลับบ้านเสร็จแล้วแกก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ไอ้หงทุกวันเลยมาถึงเรื่องของนายวิบูลครับนายวิบูลนี่เป็นพี่ชายคนโตมีน้องๆ อีก5คนเขาลำบากมากเขาก็เลยเอาทุกอย่างความอดอยากทำให้เขากล้านแล้วก็กล้าที่ต้องเสี่ยงเขาไม่ใช่คนดีไม่ว่าการพนันเหล้าบุหรี่ค้าของเถื่อนของผิดกฎหมายยาเสพติดยาบ้ากัญชาเขาทำมาแล้วหมดอะแล้วก็อีกอย่างที่เขาทำนั่นก็คือใครขัดผลประโยชน์ขัดขวางหรือว่าทำให้เขาโกรธเขาจะไม่เอาไว้เขาเก็บหมดแล้วก็เลยมีคนเกรงกลัวแล้วก็รู้จักเขาในวงนักเลงด้วยกันไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาอ่ะเพราะเขาเป็นลูกน้องกำนันคนดังกำนันเลี้ยงเขาไว้ก็หวังใช้เขาให้ทำงานได้เขาก็ได้อาศัยบารมีกำนันคุ้มกะลาหัวทำมาหากินให้มันได้เงินได้ทองขึ้นมาแต่คำก็ยังว่านั่นแหละพอมีเงินก็ลืมบ้านลืมช่องลืมน้องๆที่ลำบากยากแค้นที่อยู่บ้านเกิดถิ่นเก่าเมืองน้ำเค็มเขาได้เงินมาก็ใช้ไปมือเขาก็สกปรกไปได้กลิ่นคาวเลือดควันปืนเขาไม่เคยคิดถึงบาปบุญคุณโทษเลยว่ามันมีหรือเปล่าเขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ใช่เข้าวัดเข้าวาอยู่แล้วเตี่ยให้บวชเขาก็ไม่สนใจเตี่ยอยากบวชก็บวชไปเองอีเขาว่างั้นต่อมาเขาได้เมียของเขาสวยมากขาวเป็นสาวจีนรักใคร่กันยกเว้นจากเตี่ยและแม่ของฝ่ายหญิงไม่ค่อยจะชอบกี่หน้าเขาเลยเขาก็ไม่สนไม่ชอบก็อย่าชอบดิไม่ได้ไปรักพ่อตาแม่ยายเนี่ยลูกสาวเท่านั้นน่ะที่เขารักเขาแต่งงานกับสาวรักจนได้เพราะว่ากำนันได้ช่วยพูดไม่ยากก็มีกำนันเป็นเฒ่าแก่นี่ใครจะกล้าขัดนะได้แต่งงานกันก็เลยมีกิจการขึ้นมา มันก็ยิ่งทำให้เขามีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นคนรู้จักกันทั้งเมืองรู้กันหมดว่าเขาเป็นมือขวากำนันคนดังแล้วต่อมาเขาก็มีลูกลูกชายของเขาคนนั้นก็ให้เงินคนนี้ก็ให้เงินขนาดเป็นเด็กยังมีเงินตั้งหลายหมื่นพวกนั้นเอาใจเขาโดยให้เงินกับลูกชายของเขาพอมีลูกชายแล้วต่อมาก็มีลูกสาวสองคนก็เห็นจะพอเขาไม่สนแต่เมียเขาเป็นคนบอกว่าสองคนแล้วพอแล้วเลี้ยงให้ดีก็แล้วกันใช่แน่นอนก็ต้องเลี้ยงดีกันอยู่แล้วหล่อนก็เลยไปทำหมันเป็นที่เรียบร้อยเขาไม่ว่าอะไรมันเรื่องของเมียเขาไม่สนเขานะมันไม่อดอยากเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วมีมาเรื่อยๆไม่ว่าใครก็อยากจะใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาเขาก็ตอบสนองไปตามเรื่องตามราวขอเพียงอย่างเดียวอย่ามาบุ่มบามยุ่มย่ามที่บ้านใหญ่เป็นใช้ได้แต่มีสาวอยู่คนนึงไม่ยอมหยุดนิ่งแค่นั้นแต่จะให้เขาพาออกหน้าออกตาเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ยังไงก็บอกหล่อนไปหล่อนไม่ฟังบุกมาที่ร้านมาชี้หน้าด่าเมียเขาหาว่าไม่ดูแลผัวให้ดีแก่แล้วยานแล้วเหี่ยวแล้วผัวเบื่อแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสิทีนี้คนรู้กันหมดทั้งตลาดเป็นขี้ปากชาวบ้านซะแล้วเขาก็สั่งให้แม่คนนั้นหยุดปากมากได้แล้วแล้วก็ออกไปจากชีวิตของเขาเสียให้พ้นทำไมอย่างนั้นแล้วก็เขาไม่พูดต่อหล่อนน่าจะรู้ว่าที่เว้นไว้มันคือคำไหนแต่ดูเหมือนว่าหล่อนจะไม่เข้าอกเข้าใจเอาซะเลยหล่อนยังหาเรื่องให้ปวดหัวอยู่ไม่ขาดโทรด่าเมียเขาบ้างโทรด่าฝากลูกเขาบ้างมาที่ร้านแล้วเท้าสะเอวด่าบ้างอย่างนี้ก็เห็นทีจะต้องจบกันเขาก็เลยนัดหล่อนให้ไปกินข้าวกันเพื่อจะเคลียร์ให้มันเรียบร้อยไปสักทีแต่ระหว่างที่หล่อนเดินทางไปยังร้านอาหารนั้นรถของหล่อนที่หล่อนขับมาเองมันเกิดปัญหาโดนชนอัดก๊อปปี้เลยหล่อนตายคาซากรถเก๋งที่พังและไอ้รถบรรทุกมันก็เพ่นหนีไปอย่างร่องรอยมันค่ำแล้วก็หาพยานรู้เห็นชัดๆมันยากตายแล้วก็จบกันไป
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวทารุณควายจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชแล้วก็ต่อด้วยเรื่องนักเลงสั้นๆเดี๋ยวจบในตอนต่อไปท่านผู้ฟังนะครับเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีฟังแล้วได้คติสอนใจคือเด็กเนี่ยถ้าเรามาฟังเรื่อยๆเนี่ยใจมันจะดีผมเองเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่เคยเชื่อท่านผู้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขียนมาให้คนกลัวคิดไปอย่างนั้นเนี่ยคิดง่ายๆแบบเด็กแต่พอเราได้อ่านเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับอ่านเรื่องกฎแห่งกรรมอาจารย์ทอเลงพิบูลอ่านมากเข้ามากเข้ามันจริงมันสมเหตุสมผลมันใช่คนเราเนี่ยเป็นผลของอดีตที่เราทำเอาไว้เคยทำกรรมดีเอาไว้เคยช่วยคนเอาไว้เคยทำอะไรที่ดีเอาไว้มันก็จะผลดีก็จะกลับมาตัวหาตัวเราแต่ถ้าเคยทำชั่วเอาไว้ผลชั่วก็กลับมาหาตัวเราชัดเจนนะครับแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าถ้าเราทำความดีเนี่ยเราได้กำไรในโลกทั้งสองโลกนี้ก็ชื่อว่าเราได้เป็นคนดีโลกหน้าเราก็มีผลแห่งความดีที่เราได้ทำเอาสมมติว่าโลกหน้ามันไม่มีเอาสมมติว่ามันไม่มีชาตินี้เราก็ชื่อว่าได้ทำความดีท่านผู้ฟังนะครับทำเอาไว้สิ่งที่ดีๆนี่สำคัญฉะนั้นเด็กลูกหลานของเราเนี่ยเราสอนมันตรงๆมันไม่เชื่อหรอกอย่าทำอะไรนั้นมันดีอย่าทำอันนี้ไม่ดีมันอาจจะเชื่อต่อหน้าเราแต่รับหลังเนี่ยไม่เชื่อหรือเชื่อน้อยแต่ถ้าเขาเกิดมโนสำนึกตระหนักด้วยตัวเขาเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เขาจะคิดเองเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับเราสบายเลยเราไม่ต้องไปสอนมากนะครับฉะนั้นก็ลดภาระไปได้เยอะให้เขาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมนิทานโน่นนิทานนี้ดูประวัติประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนเนี่ยเขาจะค่อยๆคิดค่อยๆเปรียบเทียบไปเองไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองดูนะครับฝากเอาไว้นะครับนามคุดตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปครับท่านผู้ฟังครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัพมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวนักเลงตอนที่2กันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญมาฟังครับ
1: เขาน่ะรู้ดีว่าหล่อนทำไมถึงตายอย่างนั้นแต่เขาไม่พูดแล้วก็ไม่คุยเรื่องนี้กับเมียด้วยมันเป็นเรื่องที่บางคนเดาได้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกำนันคนดังถามเขาก็ยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุมันเป็นไปตามที่เขาต้องการเป๊ะลูกชายของเขาเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็เสียคนอย่างที่ใครๆเขาแอบคาดหมายกันไว้เรื่องเรียนนี่ไม่เอาเลยส่วนเหล้ายานี่เพียบพร้อมเป็นหมดทุกอย่างใช้เงินมือเติบซื้อโน่นซื้อนี่เรื่องผู้หญิงทำไม่ต้องจ่ายเงินเพราะเรื่องหลายเรื่องไม่ว่าชกต่อยทำร้ายร่างกายเพื่อนปล้ำผู้หญิงข่มขืนข่มเหงรังแกสารพัดสารเพเขาสั่งสอนตักเตือนลูกแต่ลูกไม่เคยทำตามเลยก็เพราะลูกก็เห็นตัวอย่างจากพ่ออยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันไม่เห็นจะน่าเสียหายที่ตรงไหนพ่อยังทำได้แล้วทำไมเขาจะทำมั่งไม่ได้มันก็ทำให้เขาปวดหัวส่งเสียงดังดุลูกเกรี้ยวกราดแต่ไม่ได้ผลน่ะไม่สามารถจะบังคับลูกได้เขาเอะอะโวยวายจะฆ่าจะแกล้งลูกเมียเขาก็ขอร้องให้เขาค่อยๆพูดกับลูกเขาก็ยิ่งโมโหใหญ่ทำไมต้องมาห้ามเขาด้วยอย่างนี้สิลูกมันถึงเสียคนเมียเขาก็ว่าที่ลูกเสียคนไม่ใช่เพราะหล่อนนะเป็นเพราะเขานั่นแหละเขาก็โทษว่าเป็นหล่อนก็โทษว่าเป็นเขาผลที่สุดก็ทะเลาะกันขุดคุยเรื่องเก่าๆก่อนๆเอามาสาดใส่กันอุตลุดจนลูกๆพากันหนีเข้าห้องปล่อยให้พ่อแม่ทะเลาะกันหน้าดำหน้าแดงไม่ว่าเขาจะเข้มงวดยังไงก็ไม่ทำให้ลูกชายเป็นคนดีขึ้นมาได้ยังคงมีเรื่องกับคนอื่นยังคงไปคบกับพรรคพวกเลวๆไปกินไปเที่ยวกันจะดีก็แต่ลูกสาวที่ตั้งใจเรียนหน่อยเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทนี่เป็นความชื่นใจของเขากับเมียพูดถึงลูกสาวแล้วก็มีความสุขแต่พอพูดถึงลูกชายความทุกข์อันมหึมาเท่าภูเขาก็โถมเข้าใส่ทันทีและหนักอึ้งดำมืดไปหมดนี่มันทำให้เขานึกถึงว่าเมื่อตัวเองอายุเท่าลูกกำลังเป็นวัยรุ่นก็หยอกใครซะที่ไหนเอามันทุกอย่างเหมือนกันนั่นแหละแต่มันก็ต่างกันเขาเนี่ยมันอดอยากลำบากไม่มีกินก็ต้องเอาแต่นี่ลูกชายมีพร้อมสับเลยทุกอย่างไม่ว่าต้องการอะไรก็ได้ไม่ต้องพยายามอะไรเลยไม่ต้องขวนขวายอะไรทั้งสิ้นมันต่างกันชนิดคนละขั้วเลยแต่ลงท้ายทำไมมันจะต้องมาทำตัวเหมือนกันด้วยเขาไม่เข้าใจจริงๆหรือว่านี่จะเป็นกรรมเวรที่ตามมาสนองเอาก็ยังงี้เลยเหรอเขาไม่เชื่อแล้วว่ากรรมมันจะมาตามเร็วขนาดนี้ไม่อ่ะมันต้องไม่ใช่อย่างนั้นพอลูกชายอายุเกณฑ์ทหารแล้วก็หาทางช่วยลูกชายให้ไม่ต้องไปเป็นทหารหาทางตามประสาถนัดของเขาแล้วปีเดียวกันนั้นปลายปีลูกชายก็ก่อกรรมทำเข็นขึ้นไปยิงเขาตายกลางตลาดคนเยอะเห็นกันหมดว่าเขาทำจ่อยิงอย่างเผาขนอย่างตั้งอกตั้งใจคนนี่ร้องกันวีดวายหมดส่วนเขาในเครียดหนักหาทางช่วยลูกชายให้รอดคุกแต่ยากเหลือเกินอีกฝ่ายที่เสียลูกชายวัย25ปีนั้นเขาเป็นนายทหารเพราะฉะนั้นลูกชายของเขาก็เลยต้องเข้าคุกนอนตารางหลายปีเขากลัดกลุ้มอารมณ์เสียตลอดเวลาร่างกายพ่ายผอมสุดถึงเข้าโรงพยาบาลหมอตรวจพบเขาเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเขาทั้งตกใจทั้งกลัวความตายแล้วก็เป็นห่วงลูกที่อยู่ในคุกมีช่องทางรักษาเขาต้องเดินทางไปเมืองจีนไปกับน้องสาวของเขาในระหว่างที่อยู่ที่นู่นเขาก็ได้รับโทรศัพท์มีเพื่อนโทรบอกอะไรบางอย่างที่เขาเคยสงสัยอยู่ก่อนว่าเมียเขาจะคิดไม่ซื่อเ มันเป็นความจริงเพื่อนเขาเห็นว่าเมียเขานะคบชู้เล่นชู้กับนายตำรวจคนหนึ่งที่อยู่นอกพื้นที่ถิ่นของเขาเขาแทบกระอักเลือดตายเขาเงียบกริบเลยไม่พูดอะไรเลยอยู่นานเป็นวันๆแต่ก่อนเข้าผ่าตัดคืนนั้นเขาก็พูดกับน้องสาวว่าเวรกรรมทำไมมันมาเร็วนักนี่มันไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยแล้วมันเอากันชาตินี้เลยเหรอดูเหมือนเขาจะทรุดหนักลงกว่าเดิมเจ็บปวดทรมานอย่างที่สุดหน้าตานี่เบ้เย๋เกไปหมดน้องสาวเป็นห่วงมากโทรบอกญาติๆทางเมืองไทยว่าท่าทางเขาจะไปไม่รอดแล้วเขาก็พูดเรื่องเมียว่าเขาเคยสงสัยอยู่บ้างแล้วว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างเพราะว่าเงินทองเบิกออกไปใช้มากอย่างน่าสงสัยแต่ก็ถามแล้วเมียก็ไม่ยอมบอกไอ้ตำรวจนั่นคงจะปอกลอกเขาอยากจะโทรศัพท์คุยกับเมียเขาบอกน้องสาวน้องสาวก็ห้ามไว้เพราะถ้าลงได้พูดออกไปก็จะทำให้คงโมโหมากยิ่งขึ้นน้องก็บอกว่ารอให้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยปลอดภัยดีแล้วค่อยคุยกันนะแม่เมียที่รักกันมากขนาดนี้ยังทำเจ็บแสบแบบนี้เขาบอกว่าเวรกรรมมันโหมกระหน่ำเขายังโหดร้ายที่สุดเขาคงจะทำกรรมเอาไว้มากมายจนนับไม่ถ้วนเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาทำอะไรเอาไว้บ้างทั้งบาปทั้งกรรมมันถึงได้รุมกระหน่ำกันใหญ่เขาบอกกับน้องว่าเขาจะฆ่ามันทิ้งทั้งสองคนนะน้องสาวก็ตกใจห้ามเขาอย่าไปทำอย่างนั้นเป็นอันขาดนะถ้าทำนะตำรวจเอาไปนอนคุกแน่เพราะมีเรื่องนี้อยู่เขาไม่เชื่อเขาจะฆ่าแต่พอเวลาผ่านไปพักหนึ่งเขาก็พูดว่าที่น้องพูดนะมีเหตุผลถ้าเขาลงมือเขาก็ถูกรวบตัวแน่น้องสาวเห็นเขาสงบลงเขาก็บอกว่าความชื่นใจในชีวิตของเขาเวลานี้มีแต่ลูกสาวคนเดียวเท่านั้นอะเรียนเก่งตั้งอกตั้งใจรักพ่อรักแม่แล้วก็พูดเก่งพอเขาคิดถึงลูกพูดถึงลูกเขาก็อารมณ์แจ่มใสขึ้นแล้วก็บอกว่าเขาจะยังตายไม่ได้ฮะเขาจะต้องอยู่เพื่อลูกเมียน่ะมันคนอื่นแต่ลูกเป็นลูกของเขาเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเมียนั้นเลือดของคนอื่นลูกของคนอื่นช่างมันเขาพูดอย่างนี้เหมือนจะปลงใจได้น้องสาวก็ดีใจรีบพูดไปบอกว่าใช่พูดถูกแล้วเมียน่ะมันเลือดคนอื่นแต่ลูกน่ะมันเลือดพี่เขาเข้าผ่าตัดแล้วก็ออกมาผลที่ได้รับน่าพอใจเขาก็บอกน้องว่าเขาจะอยู่ต่อไปอีกนานหลายสิบปีเพราะว่าตอนนี้อายุ57อยู่สัก80 90ก็คิดว่าน่าจะไหวเดินทางกลับเมืองไทยเขาไม่ได้พูดเรื่องที่เขาล่วงรู้กับเมียเลยแต่เขาสังเกตว่าเมียแต่งตัวสวยสดชื่นดีท่าทางไม่ได้ห่วงใยอะไรเขาก็มีแต่ลูกสาวเท่านั้นที่ห่วงพ่ออย่างเห็นชัดอยู่ใกล้ๆเขาเกือบตลอดเวลาเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละแต่แล้วมันก็เกิดบางอย่างขึ้นกับเขาน้องสาวเขารับแจ้งข่าวจากโรงพยาบาลว่าเขาทรุดหนักให้รีบไปโรงพยาบาลด่วนไปถึงมันก็สายไปแล้วพอหลังจากงานศพเขาเมียเขาก็ไม่ยอมไว้ทุกแต่งตัวสวยออกหน้าออกตากับนายตำรวจคนนั้นที่เป็นพ่อไม้แล้วเงินทองก็ไหลออกไปจากธนาคารเงินที่ผัวกล่าวหาเก็บสะสมมาไว้พาผัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านมีปัญหากับลูกเลี้ยงที่กำลังโตเป็นสาวปัญหานั่นก็คือสายตาคำพูดกระลิ้มกระเหลี่ยแทะโลมน้องสาวเขาฝันว่าพี่ชายมาหาแล้วก็บอกให้ช่วยดูลูกสาวด้วยลูกสาวกำลังตกอยู่ในอันตรายใกล้ตัวลูกสาวรักแม่ไม่พูดอะไรน้องสาวเขาถามหลานถึงได้เล่าให้ฟังจนในที่สุดน้องสาวเขาต้องรับหลานมาอยู่ที่บ้านเพื่อให้ปลอดภัยจากพ่อเลี้ยงตันหาจัดหลานมาอยู่ด้วยแล้วน้องสาวก็บอกเล่าดวงวิญญาณพี่ชายว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วลูกสาวปลอดภัยแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเวรเรื่องกรรมที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์หนึ่งฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหม
3: ได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเปิดทางหากพบหลักฐานรัฐมนตรีโยงทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปปช.ตรวจสอบได้และรัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกเปิดทางเต็มที่หากมีหลักฐานทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องยื่นปปช.ตรวจสอบได้ทันทีย้ำรัฐบาลไม่แทรกแซงใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดนหมดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้อาจมีการให้ข้อมูลหรือหลักฐานพาดพิงถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการการทุจริตโดยนายอนุทินระบุว่าหากเป็นเพียงกระแสข่าวหรือคำกล่าวอ้างแต่ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ก็ไม่สามารถตอบหรือยืนยันเรื่องดังกล่าวได้แต่หากมีหลักฐานว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตก็ต้องถูกดำเนินการทั้งหมดพร้อมขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งกำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เพื่อให้ความจริงปรากฏและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินคดีอย่างแน่นอนพร้อมระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วและผู้ที่ถูกมองว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระโดยย้ำว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีหรือบุคคลใดเกี่ยวข้องก็สามารถส่งให้กับปปช.ตรวจสอบได้ทันทีเพราะปปช.มีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงหากพบการทุจริตจริงผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: รัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วง 5:00 นมียอดการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์26ล้านกว่าคนและมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,190,000 กว่าร้านค้ารัฐบาลได้มีการใช้มาตรการจากสิทธิประโยชน์โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะมีเป้าหมายแบ่งเบาภาระประชาชนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยไปสู่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับการใช้จ่ายรวมตอนนี้มีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปมากที่สุด 76,000 ล้านบาทผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,900 ล้านบาทขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายอยู่ที่ประมาณ 58,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการใช้จ่ายเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วขอเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิ์ในวงเงินคงเหลือให้ครบไม่เช่นนั้นจะถูกตัดวงเงินยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจับมือกระทรวงการต่างประเทศโต้กัมพูชาบิดเบือนปมเวทีฟรังโคโฟนียันยึดหลักกฎหมายและคุยทวิภาคีแก้ปัญหาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: จากกรณีเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสกล่าวหานักการทูตไทยพยายามให้ประเทศที่3โน้มน้าวไม่ให้กัมพูชาหยิบยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาในเวทีแฟรนซ์โคโฟเนียก่อนที่ประเด็นดังกล่าวจะได้รับรายงานและขยายความผ่านสื่อพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศในฐานะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
8: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
9: ยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: Dim.
1: Shut up.
0: อย่าคิดว่าดื่มแล้วขับจะไม่เป็นอะไรเพราะแอลกอฮอล์จะทำให้สมองช้าง่วงซึมเบลอเห็นภาพซ้อนทำให้คุณควบคุมรถไม่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองช้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตทั้งตัวเองและผู้อื่นดื่มเท่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
7: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการกับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะอยู่กันแบบยาวๆได้นะคะท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อยู่มีสินค้าอยู่อยากจะจัดรายการเองกับทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.5 MHz หรือทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.ลพบุรีนะคะก็สามารถติดต่อได้0899031782ค่ะ0899031782ค่ะสนับสนุนรายการกันนะคะเหมือนกับบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนี้เลยรถดีโปรโมชั่นดีข้อเสนอดีทุกอย่างดีไปหมดเลยนะคะไม่ต้องเดินทางไปให้เปลืองน้ำมันอันนี้ก็ดีนะคะท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้รถทุกรุ่นของ MIU XD Max X Series นะคะรถกระบะรถอเนกประสงค์รถบรรทุกมีให้เลือกได้ใช้งานนะคะตามอาชีพของคุณเลยสนใจจะเลือกรุ่นไหนโทรไปคุยกันได้โทรสอบถามดอกเบี้ยสอบถามเงินดาวได้หมดเลยนะคะหรือว่าอยากจะไปดูรถก่อนก็ได้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีในเมืองนี่เองใกล้ๆนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ0815524735 0815524735แล้วก็ที่0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแล้วก็ต้องการจะหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทนะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเองอยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าสะดวกสบายค่ะจอดรถหน้าห้องพักได้เลยแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีให้ครบนะคะสำรองห้องพักกันที่0899031782ค่ะ0899031782นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่อยากจะดื่มกาแฟแบบสบายๆดื่มกาแฟให้ผ่อนคลายนะคะกาแฟทิพย์เทวีค่ะเรามีเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่ผสมผสานระหว่างสมุนไพรวิตามินได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวนะคะดื่มกาแฟกันก็ต้องกาแฟที่มีประโยชน์กลิ่นกาแฟยังหอมกรุ่นอยู่นะคะถ้าหากว่าสนใจกาแฟทิพย์เทวีสอบถามกันได้ที่0959523236ค่ะหรือว่าต้องการอยากจะมีสปาไว้ที่มือถือของคุณที่มือของคุณนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเป็นการคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนะคะช่วยดูแลผ่อนคลายนะคะเหมาะสำหรับในการใช้ชีวิตประจำวันเลยทีเดียวนะคะปรับสมดุลดูแลปกป้องกลิ่นสมุนไพรจะช่วยบำบัดได้นะคะสนใจสอบถามกันได้ที่0959523236ค่ะ0959523236ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังการสาระน่ารู้แล้วกันเนาะเป็นเรื่องของอากาศที่บางทีเปลี่ยนแปลงร้อนมากเย็นมากฝนตกหลายๆอย่างเนี่ยนะคะเรามาเริ่มกันตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะอาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันก็จะมีพวกผลไม้ต่างๆผักผลไม้นี่แหละเป็นวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุที่ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของเมนูอาหารก็จำเป็นก็เลือกให้หมู่ให้ถูกกับฤดูกาลของนั้นๆด้วยนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะประเภทออกกำลังกายก็ต้องเลือกที่เหมาะกับตัวเรานะคะพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขอนามัยส่วนตัวแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายถ้าไม่ดีก็ไปพบแพทย์กันนะคะช่วงนี้แนะนำบทเพลงก็สวดรายการก็ได้ที่0899031782กันได้เลยเนาะ

0: ให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: อยากเลิกโทร1600คุณทำได้
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
0: The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซุ
4: พันเจริญลพบุรี0364251913 0815524735
5: ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะจะถามเงินดาวจะถามดอกเบี้ยก็ได้เขายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอให้โทรไปคุยขอให้โทรไปถามนะว่าข้อเสนอมีรุ่นนี้มีอะไรบ้างก็โทรได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของรายละเอียดต่างๆเขายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะยินดีให้บริการสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านพร้อมด้วยข้อเสนออีกมากมายทั้ง D-Max ทั้ง X Series หรือว่าจะเป็น Mill X เป็นรถอเนกประสงค์ก็ตามนะคะรถบรรทุกก็มีค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815524735 0364251913กับบริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรีนะคะสำหรับรถบรรทุกเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็จะยิ่งไม่เซฟมากเท่านั้นนะคะหากว่าถ้าบรรทุกน้ำหนักมากเกินเนี่ยก็จะยิ่งใช้ระยะในการเบรกเนี่ยมากขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยอีกทั้งยังเสี่ยงนะที่จะพลิกความสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถบรรทุกไม่ใช่รถเก่งเนาะระยะการเบรกการทรงตัวก็ต่างกันแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะคะบรรทุกมากเกินไปบรรทุกหนักเกินไปไม่ดีนะเท่ากับศูนย์ถ่วงนั้นจะเปลี่ยนแล้วก็เสี่ยงพลิกความด้วยขับเร็วไปก็ระยะเบรกเนี่ยจะยาวกว่าปกติแค่ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่จะบรรทุกด้วยนะคะที่สำคัญคือเช็คกันสักนิดหนึ่งเนาะก่อนออกเดินทางค่ะของวางสมดุลไหมเบรกนั้นพร้อมหรือเปล่านะคะความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมนะคะจะรถเล็กหรือว่ารถใหญ่เนี่ยก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายแล้วก็ใส่ใจระเบียบวินัยการจราจรนั่นเองค่ะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางแล้วก็ตัวคนเองด้วยนะคะขับช้าลงสักนิดนึงบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะช่วงนี้คุณกำลังรับฟังรายการกันนะคะกับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนรายการหรือว่าอยากจัดรายการเองเนี่ยโทรปรึกษาได้นะคะ0899031782แต่ถ้าใครอยากจะผ่อนคลายด้วยกลิ่น ที่มาสัมผัสตัวเราเบาๆก็จะรู้สึกได้เลยนะคะใช้สมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะซึ่งเขาจะคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพดูแลร่างกายให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยกลิ่นสมุนไพรจะช่วยบำบัดผ่อนคลายปกป้องดูแลปรับสมดุล นะคะหอมผ่อนคลายจิตใจสบายด้วยเนาะต้องลองนะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบกับสมุนไพรทิพเทวีอโรมาค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่0959523236 0959523236ค่ะแนะนำบทเพลง0899031782กันได้ค่ะ

เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่0899031782

0: กฎหมายกำหนดมารยาทและกฎจราจรต้องมีจะไปไหนมาไหนทั้งทีการขับขี่ต้องปลอดภัยรวมถึงไฟส่องสว่างยางรถยางอะไหล่ใบปัดน้ำฝนแบตเตอรี่รถยนต์การขับขี่บนท้องถนนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกสตาร์ทและต้องตั้งสติให้ดีขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
6: ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่บ้านดิดรีสอร์ทค่ะ089-903-1782ค่ะ089-903-1782นะคะส่วนท่านใดที่จะดูจะชมบรรยากาศห้องพักก็ได้นะคะโทรได้หรือว่าไปดูบรรยากาศที่ Facebook นะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะอ่ะ089-903-1782หรือว่าคุณผู้ฟังนะคะจะจองล่วงหน้ากันไว้ก่อนก็ได้นะคะบัณฑิตรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะไปดูบรรยากาศห้องพักของเราได้ส่วนใครที่อยากได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงพร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมายเนี่ยนะคะสนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้เลยทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินดาวทั้งมิว X หรือว่าจะเป็นX Series D-Max ทุกรุ่นเลยนะคะดอกเบี้ยเงินดาวเนี่ยรับรองว่าถูกใจประทับใจแน่นอนโปรโมชั่นข้อเสนอก็มีมากมายเลยทีเดียวสนใจโทรคุยได้ที่0815524735 0815524735ค่ะทุนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากดื่มกาแฟได้ทุกวันดื่มกันแบบสบายอกสบายใจเนี่ยนะคะกาแฟทิพย์เทวีเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟสำเร็จรูปเนาะคุณภาพเขาจะผสมทั้งสมุนไพรไทยผสมทั้งวิตามินไว้เราสามารถดื่มได้แบบสบายใจนะหอมกลิ่นกาแฟหอมกลุ่นเลยทีเดียวเพราะว่ากาแฟเนี่ยเขาสกัดจากกลิ่นสมุนไพรออกไปก็จะเหลือแต่กลิ่นกาแฟนะถ้าหากว่าใครดื่มกาแฟอยู่แล้วดื่มให้ได้ประโยชน์ก็ดื่มกาแฟทิพย์เทวีกันได้เลยนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะผ่อนคลายมีสปาไว้ที่มือของเราเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นการคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพนะคะดูแลร่างกายของเราช่วยให้ผ่อนคลายหอมผ่อนคลายสุขภาพจิตใจก็จะผ่อนคลาย ลายตามไปด้วยปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะกลิ่นสมุนไพรเนี่ยจะช่วยบำบัดได้สมุนไพรเนี่ยนะคะก็จะสูดเข้าไปลึกๆเนี่ยสัมผัสเบาๆก็ได้จะรู้สึกได้เลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่อาจจะชอบสปาเนี่ยนะคะเอาแค่ผสมกันบนฝ่ามือก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นสบายใจได้เลยกับกลิ่นสมุนไพรทิปเทวีอโรมานะคะสนใจโทรคุยกันที่0959523236 0959523236หรือว่าโทรที่ดีเจหน่อยที่รารัตก็ได้นะคะ0899031782ก็ได้นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราดูแลสุขภาพร่างกายของเราเป็นการดีอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยสภาพร่างกายมันที่ร้อนมากไม่ไหวเนาะดื่มน้ำบ่อยๆนะจิบน้ำบ่อยๆเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็ถ้าอยู่กลางแดดก็สวมหมวกปีกกว้างหน่อยก็ดีนะใส่แว่นกันแดดร่มก็เอาติดไปกันแดดกันฝนได้หมดเลยเสื้อผ้าก็เลือกให้เข้ากับฤดูกาลนั้นๆ นะคะเป็นการแนะที่แนะนำแต่ว่าที่สำคัญเลยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอากาศร้อนจัดๆควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ผสมพวกแอลกอฮอล์นะคะไม่ดีสังเกตปัสสาวะด้วยถ้าเกิดปัสสาวะนั้นมีสีเข้มจัดเนี่ยสีเหลืองอมเข้มจัดก็ควรจะรีบดื่มน้ำด้วยนะคะสังเกตอาการตนเองถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็แจ้งบุคคลใกล้ชิดเลยหรือว่าโทรเรียกนะคะ1669ก็ได้นะ1669เมมเบอร์ให้กันไว้เลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะกับรายการของเรานะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่อยากจะสนับสนุนรายการกันก็โทรจดเบอร์กันไว้0899031782กับ0899031782ค่ะ

0: 平安啦，阿婆奶，
1: 我见凡平，
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัฐ 0% นาน10เดือน
5: wow.
4: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงในรายการคุยกับครม.อนุทินเทปแรกถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการหลังงบรายจ่ายประเทศสูงถึงร้อยละ73ประกอบกับสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับลดบุคลากรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทดแทนงานบางประเภทแต่คงประสิทธิภาพการทำงานไว้แต่อย่ามองว่าเป็นการทดแทนคนกรมปกครองแจงกรณีไม่ต่อใบอนุญาตสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราชี้ผิดหลักเกณฑ์2จุดระยะห่างจากคลองทางสาธารณะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ขณะนี้คดีอยู่ชั้นศาลปกครองส่วนการสอบเข้าอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2568ไม่พบพฤติการทุจริตเรียกรับเงินกรมการปกครองสั่งเนรเทศยาคอฟโอฮะยอนชายสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คนไทยให้ได้รับความหวาดกลัวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีเอกนัทส่งทีมสุดซอยพลังงานหอบหลักฐานยื่นสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าฟันเพิ่มอีก5คลังน้ำมันกักตุนเก็งกำไรประวิงเวลาปฏิเสธการขายในช่วงวิกฤตที่ผ่านนายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีงบซักฟอกรัฐบาลชี้เป็นสิทธิ์ส.ส.รัฐบาลชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายภายในสิ้นเดือนนี้ล่าสุดยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทพบใช้จ่ายผ่านร้านค้ามากถึง 7.6 หมื่นล้านบาทผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2.9 พันล้านบาทปลัดคลังเผยถกบอร์ด EV 10กันยายนนี้ทบทวนทิศทางส่งเสริมการใช้ยานยนต์ EV แบ่งกลุ่มรถและแนวทางดูแลแต่ละประเภทชี้เลื่อนประชุม7กันยายนเหตุชนประชุมสภาพิจารณางบประมาณย้ำยังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นภาษีเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังอุตุเตือน 5-7 กันยายนนี้ไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยง49จังหวัดรวมถึงกทม.ปริมณฑลระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจังหวัดน่านเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มติดลำน้ำและพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยในอำเภอปัวเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่ระดมเสริมแนวคันดินสูง3เมตรป้องกันน้ำล้นตลิ่งลดความเสี่ยงที่น้ำจะไหลเข้าสู่เขตเมืองพื้นที่การเกษตรกู้แล้วขบวนรถไฟสินค้าขบวน845หลังตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีวันนี้ล่าสุดเปิดเดินรถทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้แล้วขณะการรถไฟตรวจสอบพบความผิดปกติที่น็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจาก8ตัวเร่งแจ้งความดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำผิดก้าวแรกสู่การลดจำนวนเกณฑ์ทหารยกเลิกเกณฑ์ทหารกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 นายปี 2570 สมัครใจเป็นทหาร4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้221หน่วยทั่วประเทศเริ่ม10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ปิดท้ายกันที่จังหวัดสมุทรปราการเจ้าของกลุ่มขมับรถหรูปอร์เช่ราคา6ล้านไหลลงคลองจมหายต่อหน้าต่อตาหลังเจ้าของจอดแล้วลงจากรถทันทียังไม่ทันได้เข้าเกียร์ P และกดเบรกมือเจ้าหน้าที่ประสานรถเครนขนาดใหญ่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงกู้ซากขึ้นจากคลองสำเร็จ
3: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
5: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิด ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีมีมาตรฐาน GMP หัตถ์สับมีอย.เรียบร้อยนะครับท่านผู้ฟังในบรรดาสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนั้นนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีน้ำขิงพูดถึงขิงนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมไปที่ประเทศรัสเซียมาเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยชอบกินขิงมากกว่าโสมอารมณ์คนกินขิงนั้นเหมือนเขากินโสมนะครับมีคุณค่ามากชอบมากคนไทยก็ชอบกินขิงโบราณว่านะครับขิงนี่ช่วยให้เจริญอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ขับลมได้แก้ไอขับเสมหะบำรุงธาตุสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารลดการจุกเสียดนะครับแล้วก็ช่วยขับน้ำดีเพื่อย่อยอาหารลดความดันโลหิตปากเปื่อยคอเปื่อยพวกนี้นี่ขิงช่วยได้อันนี้โบราณเขาว่าไว้และเราก็ใส่ขิงเข้าไปด้วยน้ำขิงเข้าไปด้วยนะครับในน้ำมังคุดของเราทีนี้ก็มีคนเขาถามว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมคืออาการตอบสนองของคนที่ดื่มอาหารเสริมหรือว่ากินอาหารเสริมดีๆทุกชนิดนี้จะมีผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่ผลเสียนะครับอาการก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนกินแล้วนี่ท้องผูกก็มีแต่ไม่ค่อยเจอนะครับดื่มน้ำมังคุดท้องผูกถ้าเกิดว่าคนท้องผูกนี่เรียนท่านผู้ฟังนะครับหมายถึงว่าร่างกายของท่านนี่ขาดน้ำนะครับต้องจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็ต้องกินอาหารที่มีใยมีกากเยอะๆพวกผักพวกหญ้าเนี่ยกินเยอะๆหน่อยนะอย่ากินแต่แป้งกับเนื้อมากนะครับดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยนี่เขาบอกว่าวันละ8แก้วทานผลไม้มากๆจะทำให้ขับถ่ายดีขึ้นนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์นี่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีปัญหาท้องผูกแล้วดื่มเข้าไปแล้วนี่ก็จะรู้เองว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเรียนได้เลยว่าดีมากถ้าท่านอยากจะระบายลองท่านลองทานลงไปสัก 3-4 แก้วอัดลงไปเลยแล้วกินน้ำตามสัก2แก้วนะครับท่านก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเวลาไปซื้อไปหาก็บอกที่ร้านว่าเอาสีเนี้ยนะครับท่านก็จะได้ทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟัง
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นเรื่องดอกเบี้ยนรกตอนสุดท้ายและตามด้วยผีทวงสัญญาเชิญรับฟังครับ
1: สองคนนะส่งยิ้มให้กันอยู่เหนือเก้าอี้รถเข็นของแม่เลี้ยงติ๊บผู้กำลังพงาบพงาบพยายามจะหายใจอย่างหน้าสยดสยองแกพยายามมองตามดิ้นคลุกคลักอยู่ในรถเข็นแต่ก็ทำได้แค่นั้นเพราะลมหายใจกำลังจะลาจากสังขารแกแล้วนางเมียเดินไปเปิดตู้เย็นเทน้ำผลไม้แก้วใหญ่ส่งให้สามีแล้วเทอีกแก้วให้ตัวเองต่างคนต่างนั่งจิบน้ำผลไม้หวานเย็นสดชื่นนั้นมองสบตากันอย่างมีความสุขทิ้งให้ร่างอ่อนเปลี้ยในรถเข็นนั้นทุรนทุรายอยู่กับลมหายใจสุดท้ายไปเองแม่เลี้ยงติ๊บแกรู้แล้วว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นเช่นนี้เองกว่าแกจะรู้ว่าดอกเบี้ยไม่มีความหมายกับลมหายใจเลยก็ต่อเมื่อเกือบจะถึงวาระสุดท้ายแล้วมันยื้อลมหายใจแกไม่ได้แม้แต่เฮือกเดียวบุญกุศลที่เร่งสร้างทำมาก่อนสังขารจะสิ้นนี่ก็เหมือนกันมันต้านทานอกุศลกรรมที่แกก่อมาตลอดชีวิตไม่ได้เลยแล้วตอนนี้แกยังรู้ล่วงหน้าได้ด้วยว่าสองคนผัวเมียนี้ก็เช่นกันพวกมันเสวยสุขกับกองสมบัติของแกพวกมันหากินกับความตายของแกไม่ได้นานนักหรอกพวกมันก็จะมีจุดจบแบบเดียวกับแกนี่แหละถ้าหากว่าพญายมลืมเลือนที่จะเอาผิดกับพวกมันก็ตัวแกเองนี่แหละอกุศลกรรมอยู่กับลมหายใจของแกจนเฮือกสุดท้ายเช่นนี้แกไม่หวังแล้วถึงสวรรค์ทิพย์วิมานอะไรแกจะขอจองล้างจองผลาญไอ้หลานนรกกับนางเมียเปรตคนนี้ไปจนกว่าพวกมันจะฉิบหายวายวอดกันเลยคิดได้แค่นั้นแล้วลมหายใจแม่เลี้ยงติ๊บก็ขาดช่วงแล้วก็ค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงแต่ว่าดวงตาเบิกโพลงค้างนิ่งอยู่อย่างนั้นเองครับ
2: ที่อ่างทองเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆเยอะในสมัยก่อนตอนที่ข้าวกำลังจะแก่ไม่แก่เนี่ยชาวบ้านเขาจะตำข้าวเม่ากันเขาจะเกี่ยวข้าวนะมาคั่วในหม้อดินใช้ก้านกล้วยแทนตะหลิวมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ทำให้ก้นหม้อดินแตกซะก่อนแล้วพอเมล็ดข้าวเปลือกสดๆนั้นสุกก็ยกหม้อเทใส่ครกไม้ใบใหญ่ทีนี้ก็ช่วยกันตำด้วยสากอันเบ้อเร่อเชียวต้องจับกันสองมือนะช่วยกันหลายคนสนุกมากสำหรับเด็กๆสำหรับพวกผู้ใหญ่ก็มีความสุขได้พูดจาหยอกเย้ากันไปตลอดเวลาตำข้าวเม่าเขาจะมาช่วยกันหลายคนหลายบ้านนี่พอมารวมกันเสร็จแล้วก็แบ่งกันเอาไปกินพอตำเปลือกข้าวออกจากเมล็ดแล้วเมล็ดข้าวมันจะแบนๆสีเขียวๆใส่กระด้งวัดเอาเปลือกออกใส่ปากเคี้ยวหอมนุ่มอร่อยมากเขากินกับน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวขูดนึกถึงแล้วแหมยังได้กลิ่นหอมอยู่ที่จมูกเลยจำรสชาติได้ไม่เคยลืมคืนหนึ่งในปีนั้นตอนนั้นคุณสุดากำลังจะโตตำข้าวเม่ากันอย่างสนุกสนานในคืนนั้นแล้วก็คนมาเต็มเลยที่บ้านแกน่ะมีเพื่อนบ้านหลายคนที่สนิทสนมชอบพอกันก็มาถ้าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาจะช่วยกันเอาแรงกันไม่ต้องจ้างกันแต่อย่างใดคนแต่ก่อนเขาปรองดองกันดีต่างจากคนสมัยนี้เยอะตำข้าวเม่ากันอยู่ในคืนเดือนหงายแสงจันทร์สาดส่องกระจ่างสว่างยังกับกลางวันที่ลานนวดข้าวก็กว้างเสียงผู้คนก็พูดคุยกันสนุกสนานหัวเราะกันเด็กๆหลายคนก็มากับพ่อแม่ด้วยก็วิ่งเล่นกันไปรอบๆลานนวดข้าวพวกผู้ใหญ่ก็ส่งเสียงห้ามปรามว่าอย่าไปที่มืดๆนะมันกลางคืนเนี่ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันออกหากินกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ฉับพลันเด็กคนหนึ่งก็กรีดร้องยืนตัวสั่นในชี้มือไปทางกอไผ่ข้างลานนวดข้าวตรงนั้นมันมืดๆเพราะว่าเงาไผ่ทอดลงมามันร้องว่าใครอยู่ตรงนั้นทุกคนก็เลยหยุดวิ่งเล่นรวมทั้งคุณสุดาด้วยตอนนั้นคุณสุดาก็ยังเป็นเด็กอยู่นะเสร็จแล้วพากันมองไปพวกผู้ใหญ่ก็หยุดมือหยุดเสียงพูดคุยก็พากันมองเช่นเดียวกันแม่ของเด็กคนนั้นก็ร้องถามลูกว่าใครอ่ะเห็นอะไรเด็กยืนตัวแข็งแม่ต้องวิ่งไปลากเอาตัวลูกสาวมาห่างๆตรงนั้นแล้วก็สอบถามกันว่าเห็นอะไรเด็กปากคอสั่นบอกว่าเห็นใครไม่รู้ดำๆยืนอยู่ตรงใต้เงาไผ่ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายด้วยแต่ว่าหายไปแล้วหลังจากที่กรีดร้องขึ้นมาพวกผู้ใหญ่ก็พากันพูดว่าไม่มีอะไรหรอกคงจะกลัวไปเองไปเล่นกันต่อเถอะไม่มีอะไรหรอกนะทีนี้พวกเด็กๆก็ระแวงไม่กล้าออกห่างพวกผู้ใหญ่แต่พักเดียวเท่านั้นแหละ ็เล่นกันสนุกสนานเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วอยู่ๆกำลังคลึกครื้นกันอยู่ไอ้หมาที่เลี้ยงเอาไว้ก็ส่งเสียงหอนกันโหยหวนก็เลยพากันหยุดอีกหยุดกันหมดเลยคราวนี้ไม่ใช่หยุดแต่เด็กกับผู้ใหญ่ก็หยุดแล้วอยู่ๆป้าจำปีก็ซุดหวบลงไปข้างๆเตาขั่วเขาเมาหงายท้องตึงเสร็จแล้วก็ลุกนั่งกรีดร้องลั่นเลยทีนี้ทุกคนเงียบกันหมดเลยด้วยความตกใจนี่คุณสุดากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆก็พากันวิ่งมาดูป้าจำปีแกลุกขึ้นนั่งแล้วพอมองทุกคนด้วยสายตาแข็งทื่อพอเห็นหน้าลุงแหวงก็จ้องไม่ละสายตาเลยเสร็จแล้วแกก็พูดออกมาแกบอกพี่แหวงอย่าลืมนะเสียงที่ออกมาจากปากป้าจำปีมันแปลกๆมันไม่ใช่เสียงป้าเองอะแล้วมันเสียงใครกันลุงแหวงก็ยืนงงไม่ถูกว่าพูดไม่ออกแล้วแต่มองหน้าคนนั้นคนนี้เสร็จแล้วมีใครไม่รู้พูดเบาๆว่าสงสัยผีเข้าไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องเนื้อตัวป้าจำปีได้แต่มองดูกันอยู่เพราะไม่รู้จะทำยังไงกันเสร็จแล้วเสียงป้าจำปีก็พูดออกมาอีกโดยไม่ได้ละสายตาจากหน้าลุงแหวงที่ตอนนั้นลุงแหวงนี่หน้าซีดเผือดและเห็นได้ชัดว่าแกทั้งกลัวทั้งงงลุงแหวงนี่เป็นคนร่างใหญ่ผิวคล้ำแกอยู่บ้านติดกับบ้านคุณสุดาเนี่ยแหละส่วนป้าจำปีเนี่ยเป็นผู้หญิงร่างผอมบางผมยาวใบหน้าเป็นฝ้าดำๆดังๆอย่าลืมนะพี่แหวงลืมอะไรอะเรื่องอะไรพี่ลองนึกดูเองที่บอกกับฉันไว้ว่ายังไงบอกเมื่อไรจำไม่ได้แล้วเหรอพี่แหวงลุงแหวงสายหน้าท่าทางป้าจำปีไม่พอใจหน้าเงาหน้างอลุงแหวงแกสะดุ้งเฮือกสีหน้าแกเหมือนเพิ่งจะตื่นจากผวังรู้สึกว่าแกจะนึกอะไรขึ้นมาได้แกจ้องมองป้าจำปีแกก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่านี่มารีใช่ไหมมารีหรือเปล่าทุกคนก็ได้ยินทุกคนมองหน้ากันอย่างสงสัยเพราะมารีก็คือชื่อเมียของลุงแหวงเห็นได้ชัดว่าป้าจำปีแกยิ้มออกมาพี่ยังจำฉันได้เหรอก็จำได้สิเสียงนี้ก็เสียงมารีฉันดีใจที่พี่ยังจำฉันได้ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องจำได้ว่าบอกฉันว่ายังไงไม่เคยลืมหรอกแล้วทำตามที่ได้บอกฉันด้วยก็แล้วกันขาดคำป้าจำปีหงายหลังตึงลงไปเลยมีคนเข้าประคองยาดมยาหม่องเอามาให้สูดดมจนกระทั่งป้าจำปีรู้สึกตัวตื่นพื้นขึ้นมาเช้าวันต่อมาลุงแหวงก็เอาข้าวเม่าที่แบ่งปันกันไปจากบ้านของสุดาเนี่ยเอาไปใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้ามาลีได้กินทั้งน้ำตาลทั้งมะพร้าวขูดแกใส่ไปอย่างพร้อมสับรสชาติทั้งหวานทั้งมันอร่อยมากก็อย่างที่ป้ามาลีอยากจะกินแล้วก็เฝ้ารอมาเป็นปีๆตั้งแต่ปีก่อนที่แกโดนงูกัดตายในคืนที่เขาตำข้าวเม่ากันปีต่อมาทุกปีลุงแหวงก็ต้องตำข้าวเม่าใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้ามาลีไม่ได้ขาดตามที่แกได้รับปากกับป้ามาลีเอาไว้ครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังอาจารย์ยอดเล่านิทานกันต่อแกก็เล่าเพลินฟังสนุกจากน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังเป็นน้ำมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดโอ้กว่าจะได้มาครบนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องไปหาให้เหนื่อยหามาให้แล้วนะครับแล้วก็ได้คัดเอาอย่างลงตัวคัดสรรมาอย่างดีอย่างลงตัวไม่มากเกินไม่น้อยเกินพอดีท่านผู้ฟังลองดื่มดูท่านผู้ฟังครับกินดูก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงขายมาหลายปีแล้วนะครับ6ปี7ปีมานี้ผมขายน้ำมังคุดก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ภูมิใจมากๆก็จะเป็นน้ำมังคุดออกมาให้ท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินอีกกระบวนการค่อนข้างเยอะมากฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่ฟังเสียงนี้อยู่น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับมีบทความมันหนึ่งซึ่งญาติธรรมชาวสันติอโศกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับหลายรายเนี่ยเราท่านก็คงจะทราบว่าสันติอโศกนี่เขาจะกินเจกันนะครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมคนกินพืชเนี่ยยังเป็นมะเร็งกินพืชกินผักแท้ๆมะเร็งนั้นน่ะ ใครๆเขาก็พูดว่าเกิดแต่กับคนที่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่หรือคนเป็นมะเร็งจึงให้เลิกกินเนื้อแล้วมากินผักเกิดความสงสัยเขาก็เขียนไว้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดนะครับว่าคนกินผักจะไม่เป็นมะเร็งเราต้องทำความเข้าใจกับเซลล์มะเร็งท่านผู้ฟังนะครับสิ่งสำคัญที่เซลล์ทุกเซลล์ในตัวเราต้องการมากและขาดไม่ได้เลยก็คือออกซิเจนถ้าร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มร้อยเซลล์ก็จะไม่มีการเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์เนื้อร้ายคือเซลล์มะเร็งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้ร่างกายเกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากมีออกซิเจนในเลือดต่ำเซลล์ในร่างกายของเราเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยตัวเองเซลล์จึงเปลี่ยนมาใช้คาร์บอนไดออกไซด์หายใจแทนและเปลี่ยนตัวเองเป็นเซลล์ร้ายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับแล้วอะไรครับผมที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบหมุนเวียนเลือดเรามากที่สุดที่จริงแล้วงานวิจัยล่าสุดนี่มันไม่ใช่อาหารเนื้อสัตว์อย่างเดียวท่านผู้ฟังคือเนื้อสัตว์ก็มีส่วนไม่ใช่อาหารพืชผักนะครับไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักไม่ใช่อาหารปนเปื้อนสารเคมีอย่างเดียวไม่ใช่อาหารหมักดองอย่างที่เราเข้าใจสิ่งที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงเร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดนั่นก็คือความเครียดท่านผู้ฟังครับความเครียดความเร่งรีบกับการใช้ชีวิตอารมณ์ขี้หงุดหงิดขี้บ่นขี้โมโหที่มันเกิดบ่อยๆนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงานอย่างสูงและอย่างมากส่งผลให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสมองของคนเรานั้นกินพลังงานสูงเป็น5เท่าของทุกอวัยวะคือคิดง่ายๆท่านผู้ฟังนะครับถึงแม้ว่าเราจะทานอาหารพืชผักที่ไร้สารพิษจะบริสุทธิ์สะอาดสักปานใดหากเราเครียดติดต่อกัน5วันเซลล์ของเราก็จะกลายเป็นเซลล์เนื้อร้ายได้ทันทีมีโอกาสเป็นมะเร็งทันทีเขาว่าอย่างนั้นฉะนั้นคนที่กินผักนะครับปฏิบัติธรรมแต่เป็นคนที่ยึดมั่นยึดดียึดมากแต่เคร่งเครียดมากเป็นคนไม่ปล่อยวางก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งมากเช่นกันครับท่านผู้ฟังขอย้ำนะครับท่านผู้ฟังครับคนที่เคร่งเครียดมากมีความวิตกกังวลมากแล้วก็จะดื่มน้ำน้อยขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ออกซิเจนในเลือดต่ำทำให้เซลล์ที่ดีกลายเป็นเซลล์ร้ายหรือเป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเสมอแล้วทำไมคนที่เป็นมะเร็งควรเลิกกินผักมากินผักทั้งนี้เพราะว่ากระบวนการย่อยเนื้อสัตว์นั้นใช้พลังงานสูงกว่ากระบวนการย่อยผักการกินเนื้อสัตว์ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากกว่าการกินผักแต่ถ้าหากเกิดเลิกกินเนื้อมากินผักแต่ถ้ายังมีความเครียดมะเร็งก็ยิ่งกระจายยิ่งกว่ากินเนื้อสัตว์นะครับสำคัญแต่ไม่เครียดนะครับคนกินเนื้อสัตว์แต่ไม่เครียดยังจะดีกว่าสรุปก็คืออารมณ์ที่เคร่งเครียดกับความวิตกกังวลต่างๆอารมณ์ขี้หงุดหงิดโมโหเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะครับทำให้เราเกิดเป็นโรคมะเร็งออกกำลังกายน้อยดื่มน้ำน้อยเซลล์ขาดออกซิเจนอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังครับอันนี้เป็นบทความของแพทย์หญิงคุณไทวดีนะครับท่านได้เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดอะไรมันเกิดก็อ๋อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นหัวเราะไปหัดยิ้มง่ายๆเป็นคนยิ้มง่ายดีที่สุดมันไม่มีอะไรอยู่มาจนป่านนี้มันไม่มีอะไรที่มันได้ดั่งใจทุกอย่างนะครับมีไม่กี่เรื่องนะครับน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับก็ลองซื้อหาไปกินกันดูเพื่อคลายผ่อนคลายนะครับคนที่กินอยู่เป็นประจำก็จะรู้ดีว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกเบากายเบาใจมันสบายในตัวนะครับก็ต้องลองดูนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0 9 2 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจมน้ำตายจบในตอนนะครับฟังเสร็จแล้วก็เหลืออีกตอนหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังที่แปดริ้วนี่เองครับมีเด็กผู้ชายสองคนชื่อถนอมคนหนึ่งกับชื่อเป้อีกคนหนึ่งสัญญากันสัญญาก็คือเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าคนใดคนหนึ่งจะตายไปก่อนก็ตามถ้าคนหนึ่งตายอีกคนก็จะตายตามไปอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าอย่างนั้นทีนี้วันหนึ่งก็เกิดเหตุร้ายวันนั้นแสงแดดมัวซัวดวงอาทิตย์ก็ไม่ผ่องใสเลยวันนั้นเด็กทั้งคู่นี้ก็กอดคอกันไปกระโดดน้ำเล่นที่ลำคลองข้างบ้านเล่นน้ำกันกำลังสนุกเชียวปรากฏว่าเจ้าเป้เป็นอะไรไม่รู้ก็ร้องให้ถนอมช่วยทำท่าเหมือนจะจมน้ำพลุบพลุบโผล่ถนอมเห็นก็ตกใจก็เพ่นหนีขึ้นบนฝั่งมองไปเห็นเขาจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาถนอมตกใจมากวิ่งหนีไปถึงบ้านเห็นยายนอนหลับจะปลุกก็กลัวเพราะว่ายายเนี่ยเป็นคนดุมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็คว้าไม้เรียวมาเคี่ยนมาตีถนอมก็เลยหนีไปซ่อนตัวในยุ้งข้าวจนเสียงชาวบ้านเขาเอะอะกันว่าเด็กจมน้ำตายเขาก็ค่อยๆออกมาอย่างกล้าๆ กลัวพวกผู้ใหญ่ก็รุมซักถามถนอมก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไม่เห็นเลยไม่ได้ไปเล่นน้ำพวกเขาก็พยายามคาดคั้นจะให้ถนอมเล่าความจริงว่าให้เห็นอะไรบ้างแต่แกก็สายหน้ายืนกรานกระต่ายขาเดียวไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวเขางมศพได้เขาก็เอาไปฝังในป่าช้าสมัยก่อนแถวบ้านถนอมนั่นถ้าเด็กอายุไม่ถึง10ขวบตายลงเนี่ยเขามักจะนำศพไปฝังในป่าช้าเขาจะไม่เผาแล้วยิ่งเป็นศพที่ตายโหงเขายิ่งจะต้องฝังเพราะกลัวว่าถ้าเผาในผีจะเฮี้ยนมันเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านที่ต่อมาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปหลังจากศพนั้นเรียบร้อยแล้ววิญญาณของเพื่อนเขาก็ล่องลอยไปทั่วหมู่บ้านเป็นดวงไฟเรืองๆส่องแสงวนเวียนอยู่ในละแวกบ้านพ่อแม่เจ้าเป้ซึ่งมีลูกคนเดียวเสียใจกันหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับเฝ้าดูวิญญาณลูกชายลอยมาเหนือหลังคาบ้านน้ำตาร่วงอาบสองแก้มพร่ำคร่ำครวญว่าลูกไม่น่าตายเลยเดือนเดียวเท่านั้นแม่ของเจ้าเป้ซึ่งผอมอยู่แล้วก็ยิ่งผอมหนักขึ้นไปอีกหมดเรี่ยวหมดแรงตรอมใจตายพ่อของเจ้าเป้มาเห็นอย่างนั้นตนก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเหมือนกันกำลังจัดงานศพเมียอยู่ก็ล้มตึงไปกลางศาลาวัดหัวไปฟาดกระเสาศาลาเลือดสดๆไหลออกมาทางปากทางจมูกโอ้น่าสลดใจเหลือเกินไม่ว่าใครก็พูดกันในทำนองเนี้ยหลังจากความตายที่น่ากลัววิญญาณสามดวงก็ลอยไปด้วยกันในยามค่ำคืนเหมือนจะบอกให้รู้ว่าพวกเขาพ่อแม่ลูกนี่ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วถนอมน่ะหวาดกลัวมากเพราะว่าไฟสามดวงน่ะลอยมาที่บ้านเขาเกือบทุกคืนคืนหนึ่งเขาก็ละเมอไปที่ลำคลองข้างบ้านได้ยังไงไม่รู้เกือบจะจมน้ำตายดีที่พ่อกับแม่ตามไปช่วยไว้ทันแม่เล่าว่าเห็นถนอมเดินลงไปในน้ำดื้อพ่อต้องรีบลงไปคว้าตัวอุ้มขึ้นมาระหว่างนั้นหมาหอนกันหวยหวนและดวงวิญญาณทั้งสามก็ลอยวนเวียนอยู่เหนือหัวแต่ว่าถนอมไม่รู้สึกตัวเลยพ่อก็แบกร่างกลับมาถึงบ้านแล้วก็ถึงได้รู้สึกตัวก็ถามว่าเป็นอะไรพอรู้ชัดว่าถนอมตกอยู่ใต้อำนาจพูดผีพ่อกับแม่ก็พาตัวไปรดน้ำมนต์ก็ยังไม่พอยังละเมออยู่อีก 3-4 ครั้งไปที่ลำประโดง2ครั้งละเมอจะกระโดดเรือนอีกครั้งนึงแล้วก็อีกครั้งละเมอเปิดฝาโอ่งน้ำกินเอาหัวทิ่มลงไปเท้าชี้เด่ขึ้นมาแม่ตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงเปิดฝาโอ่งแล้วก็ไปเห็นซะก่อนที่จะขาดใจตายพ่อกับแม่ก็ไม่มีใครรู้ว่าถนอมได้จับมือสัญญากับเพื่อนเอาไว้ถนอมไม่บอกกลัวโดนดุตอนหลังถนอมต้องบวชเนนอยู่ในผ้าเหลืองก็ไม่วายโดนผีรบกวนเจ้าเป้จะเอาไปอยู่ด้วยให้ได้ขนาดเป็นเนนก็ยังนอนละเมอตกกุฏิครั้งหนึ่งแขนซ้ายหักเข้าเฝือกอยู่นานหลายวันกว่าจะหายเสร็จแล้วคืนหนึ่งก็ละเมอไปที่บ่อน้ำสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาที่วัดมีบ่อน้ำบาดาลอยู่สองบ่อหน้ากุฏิบ่อหนึ่งอีกบ่ออยู่หลังศาลาใหญ่ลึกพอๆกันลึกมากซะด้วยถนอมไปที่บ่อบ่อหลังศาลาใหญ่หมาหอนกันโหยหวนเลยแต่ก็ไม่รู้สึกตัวละปลายปีนครับบนปากบ่อ หลวงตาแก่ๆรูปนึงได้ยินเสียงถังน้ำที่ใช้ตักน้ำจากบ่อดังโคร่งเคร่งก็ส่องไฟฉายดูเห็นเนนถนอมกำลังตะกายขึ้นปากบ่อเหยียบถังน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ๆท่านก็ตกใจส่งเสียงเอะอะพระเนนตกใจตื่นวิ่งไปช่วยกันฉุดรั้งเอาไว้ทันนะพ่อก็บอกว่าถ้าขืนเป็นอย่างนี้สงสัยจะไม่รอดนะท่านสมภารก็คิดหนักจนหน้านิ่วคิ้วขมวดจะจัดการยังไงดีท่านพูดว่ามีพระหลายรูปที่เห็นดวงไฟสามดวงนี่มาลอยอยู่เหนือปากบ่อน้ำในคืนที่ผ่านมาพ่อก็บอกว่าผมคงต้องให้เนนศึกอยู่บ้านผมกับแม่เขายังช่วยกันดูแลได้ที่มาบวชก็เพราะเข้าใจว่าเมื่ออยู่ในผ้าเหลืองแล้วผีมันจะไม่มารบกวนแต่ผมกับเมียเข้าใจผิดถนอมศึกออกมากลับไปอยู่บ้านนอนในห้องเดียวกับพ่อแม่ประตูหน้าต่างปิดหมดแล้วก็ไม่ให้ถนอมเล็ดรอดออกไปไหนได้พ่อแม่ก็นอนหลับตื่นๆกันตลอดทั้งคืนก็คอยระวังถนอมทำให้พ่อแม่ลำบากเนี่ยอดตาหลับขับตานอนปรากฏว่าผีมาคุกคามตลอดถึงกับปรากฏตัวกันทั้งสามดวงวิญญาณตรงเข้าฉุดกระชากลากตัวเอาถนอมออกไปจากห้องพ่อแม่ก็ตื่นมาช่วยไว้ทันวันรุ่งขึ้นพ่อต้องไปขอพยันจากสมภารมาปิดไว้หน้าห้องเหนือประตูแล้วก็ปิดตามหน้าต่างอีกด้วยพอมีผ้ายันผีก็เงียบไปไม่บุกเข้ามาในห้องอ่ะแต่วนเวียนอยู่ข้างนอกคืนแล้วคืนเล่าเหมือนจะคอยโอกาสพ่อแม่ระแวดระวังจนหมดความอดทนก็หารือกันว่าจะทำยังไงสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าพึ่งหมอผีดีกว่า
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังเรื่องจมน้ำตายกันต่อนะครับจบในชั่วโมงนี้แหละจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆโดยฝีมือคนไทยนะอาจารย์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เดือนรุ่งนี่ท่านเป็นคนไทยเคยไปเรียนฟู้ดไซน์ที่อเมริกาเคยเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีคือท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นนักวิจัยนะครับท่านได้ตั้งใจบรรจงผลิตออกมานะครับโดยก็คือร่วมมือกันนะครับกับผมเองท่านเป็นคนคิดค้นแล้วก็ตัวกับผมเองก็เราก็ไปปรึกษาหาวิธีว่าทำยังไงเอาจะออกมาดีที่สุดก็มาได้น้ำมังคุดตราพนารินนี่แหละนะครับในกลุ่มน้ำมังคุดที่เคยผลิตมาอันเคยทำมาแล้วตัวอื่นก็ดีไหมดีเหมือนกันครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องลองถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงสำคัญคือต้องลองนะฟังก็ไม่หายนะครับเหมือนกับเขาฟังว่าอาหารร้านนี้อร่อยก็ไม่รู้ว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงนะครับก็ได้แต่ฟังนะครับมันก็เหมือนกับเต่าไปเที่ยวบนบกเที่ยวบนบกกลับมาปลาก็ถามว่าบนบกเป็นยังไงมั่งเราก็บอกโอ้มันมีถนนมีต้นไม้มีภูเขามีหญ้าเต่าก็นึกไอ้ปลาก็นึกจินตนาการตามเต่าไปแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงนะครับก็นึกจินตนาการแต่ละตัวก็จินตนาการแตกต่างกันไปฉะนั้นกินเลยจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับสั่งซื้อมากินกับท่านผู้ฟังครับ3ขวดก็ส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทรในเบอร์ที่ประกาศในรายการฝากเอาไว้ครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพิจิตรฟังเสียงของคนอายุเกือบร้อย98ปีดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตาพนารินทร์นะครับได้พาท่านผู้มีเกียรติมาตามหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเราวันนี้ผมถือว่าพิเศษมากนะครับตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มาผมได้มาเจอคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับอายุ98ปีถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับแม
2: ่ปฐมจิตเย็น
3: ปฐม
0: นามสกุล
3: ปฐม
0: จิตเย็นนะครับก็คือคุณแม่อายุ98เนาะโอ้เกิดนานมากเลยอีก2ปีร้อยแม่ปทุมอยู่บ้านอะไรครับแม
2: ่อยู่นี่แหละ
0: อยู่นี่คือบ้านอะไร
2: เขาแหลม
0: บ้านเขาแหลมตำบลดงคู
2: ่ดงคู่
0: อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโอ้แม่ปทุมแม่มีลูกกี่คนแม
2: ่โอ้หลาย
0: นี่กี่คน
4: นับไม่ได้แล้วคนระหว่างนี้เหลือ7คน
2: พอโหล
4: มั้ย
0: ตอนนี้เหลือ7คนแต่ก่อนน่ะมีกี่คนกี่เป็นโหลมั้ยแม่กี่คน
2: เป็นโหล
0: เป็นโหลเหรอ
2: ตายไป ทนายสามและสี่
3: ครับพี่เป็นลูกสาวคนที่เท่าไหร
4: ่ที่สี่จ้ะ
3: ลูกสาวคนที่สี่ใช่ไหม
4: จ
3: ้ะโอเคนะพี่จริงแล้วพี่ลูกมานั่งตรงนี้ข้างๆนี่จะได้ถามบางทีตอบแทนแม่แล้วผมหันปวดหลัง มาข้างๆลูกมานิดนึงพี่เติมมานิดนึงมานั่งนะครับเดี๋ยวคุยกับลูกสาวแม่ด้วยลูกสาวคุณแม่เนาะลูกสาวแม่อายุเท่าไหร่แล้ว
4: 60
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร
4: ่ที่4
3: ลูกคนที่4ชื่ออะไรนะ
4: ชื่อเพียงเอ็มโอนจ้ะ
3: เพียงแม่เพียงอันนี้แม่อะไรนะ
4: แม่ปทุม
3: แม่ปทุมกับลูกเพียงแม่ปทุมให้ลูกถามหน่อยโอ้ชื่นใจไม่รู้จะถามยังไงแม่ทำไมมากินน้ำมังคุดถามจริง
4: ๆอยาก
2: เอปวดขาเนี่ยปวดหัวเข่าเดินไม่แค่จะไหว
3: ปวดขาปวดหัวเข่าเดินก็ไม่ค่อยจะไหวเนาะโอ้อายุ
2: ไปถ่ายท้องก็โอ้ถ่ายไม่ใช่ออก
3: อ๋อ98เนาะโอ้มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคนอายุ98เน
4: า
3: ะ
4: มากแล้วเนาะ
3: แถวนี้มีใคร98มั้ยเพื่อนรุ่นเดียวไม่อยู่แล้ว
2: ไม่อยู่แล้วไปหมด
3: ไม่มาเยี่ยมไม่มาอะไรเลย
4: มาเยี่ยมก็วิ่งหนี
3: ถ้ามาเยี่ยมก็วิ่งหนี
2: ไอ้ผัวก็ตายไปหลายปีแล้ว
3: ผัวก็ตายไปหลายปีแล้ว
4: ตายอายุ73
3: 73
4: จ้ะ
3: โอ้ดีใจทีนี้แม่น้ำมังคุดเนี่ยแม่กินมากี่ขวดแล้ว
2: ไอ้กินกับลูกสาวหมดจะกด
4: จำไม่ได้
5: เด
4: ีย
5: วกัน
3: นี้กินกับลูกสาวอ๋อ
4: คนละขวด
3: กินลูกสาวลูกสาวบอกว่ากินมา8ขวดแสดงว่าของแม่ด้วยใช่ไหม
4: จ้ะ
3: ของแม่ด้วยแม่อาจจะกินแค่30
4: คนละขวด
3: คนละขวดแม่ก็ซื้อมา
4: 6ขวด
3: แม่กินประมาณ6ขวด
4: จ
3: ้ะเป็นยังไงบ้างแม่กินแล้วเป็นยังไงบ้างให้ลูก
2: ก็ดีกินข้าวก็ได้แต่ไม่ใช่ถ่าย
3: กินข้าวก็ได้อยู
2: ่กินข้าว3ล้านละ
3: อร่อย
2: อร่อย
3: อ้าวงานนี้อยู่120ปีแน่นอนเลยแล้วพวกเขาเป็นยังไงบ้างที่ว่าปวด
2: มันปวดแล้วมันชันเนี่ย
3: อืม
4: แม่เขาอายุมากแล้วน่าจะแก้วาง
3: แล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างแม่กินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย
4: โอเคเมา
2: ฮะไอ้กินก็มีแรงนะนอนก็นอนเก่ง
3: นอนเก่งดูแม่กินแล้วสังเกตแม่เป็นยังไงบ้าง
4: ก็เขากินข้าวได้เขามีแรงนะแต่ว่าแข่งขาเขาก็ไปตามอายุเนี่ย
3: โอ้98ก็ไปตามอายุเนาะจะให้วิ่งเหมือนเด็กคงไม่ได้
5: เด
3: ี๋
5: ยวพรุ่งนี้ให้ไปฉีดยาฆ่ายาง
3: กินมา6ขวดแล้วสังเกตแม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทัน
4: แม่เขาก็มีแรงเนาะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่แก้มย่อยละ
3: แก้มใส
4: ตีเลยจ้ะ
3: แก้มใสขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนไม่ใสอย่างนี
4: ้ไม่ใส
5: แต่ก่อนแย
3: ่ฮะ
6: แต่ก่อนแย่กว่านี
3: ่แต่ก่อนแย่กว่านี่
6: คร
3: ับ อ๋อพอกินน้ำมังคุดแล้วก
6: ็กินน้ำมังคุดนี่แหละ
3: พอกินน้ำมังคุดเนี่ย
6: ครับ
3: ใสขึ้น
6: ใสขึ้นดูหน้าตาตีเลย
4: ใสขึ้นขาอ้วนเต็มย่อยหน้านวลนะ
3: แม่มีความสุขในตัวไหม
2: มี
3: สบายตัวไหมกินแล้ว
2: กินแล้วก็สบายตัวนอนหลับเอ้าหลับแล้วก็นั่นแหละลูกเคยลูกมาหุงข้าวใส่บาตรลูกชึกแต่ไม่ลูกไปปวดหัวเข่าลูกกลัวลม
3: ครับ
2: กินข้าวแล้วก็คอยคานไปนี่กลัวมันลมอีก
3: ครับผมแล้วอาการปวดเข่าอะไรมันดีขึ้นบ้างไหมครับแม
2: ่มัน
3: ลดลงบ้างไหมลดปวดลดอะไรลงไหม
2: มันเป็นแต่ตรงนี้แต่ก่อนผมเป็นมดขาเนี่ยนี่มันยังเป็นแต่หัวเข่า
3: อ๋อแต่ก่อนมันปวดทั้งขาเลย
2: อืม
3: ตอนนี้มันเหลือแต่ตรงหัวเข่า
2: เอออ
3: ๋อมันก็ค่อยๆดีอยู่ถ้างั้น
2: ก็บอกว่าโอ๊ยทำไงวะเนี่ยตอนเช้าก็ไปถ่ายท้องกับสักไม่เท่าไปค่อยไปเดินไป
3: ค่อยเป็นค่อยไปครับก็ดีใจกับแม่เนาะได้ดูแลแม่มีความสุขไหม
4: มีความสุข
3: มีความสุขครับครับนี่ก็คือคุณแม่อะไรผมก็ลืม
4: แม่ปทุม
3: แม่ปทุมอายุ98ปีนะครับอยู่บ้านเขาแหลมเจริญสุขตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินของเรานะครับดื่มมาขวดที่6จากที่คุณแม่บอกว่าปวดเข่าปวดทั้งขาตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือแต่เข่า
2: เ
3: หลือแต่เข่า
2: เป็นแต่ทางล่างนี
3: ่นะครับ
2: อันนี้มันเป็นนี่มันเป็นบนนี
4: ่คอพับ
3: บนคอพับ
2: บนคอพับ
3: จ้าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วทีนี
2: ้ไอ้นี่มันเบาหลายแล้ว
3: ข้างขวานี่เบาหลายแล้วแต่เหลือข้างซ้ายปีอยู่ข้อพับหน่อยเอานะแต่ถือว่าดีขึ้นแล้วก็ลูกบอกว่าแก้มใสขึ้นแข็งแรงขึ้นนอนหลับมากขึ้น
5: นอนหลับดี
3: สบายตัวขึ้นก
2: ็จะเปิดวิทยุปุ๊บนี่หลับเลยแล้วพึ่งไปไม่แจ้งแล้ว
3: หลับ
2: ไม่รู้สึกแล้ว
3: เออครับผมก็ยังไงก็ผมว่าคุณแม่อยู่เกินร้อยปีแน่นอนนะครับก็ดีใจกับลูกๆนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็ขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้คุณแม่อยู่ไป120ปีเนาะแม่เนาะจ้าครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 5555ทวนซ้ำ092 104 55 55เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องจมน้ำตายกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: หมอแก่ผมขาวขาเป๋ๆมาที่บ้านน่ะตัวแกผอมๆเดินกระโผลกกระเพลกมาซุ่มรอจนค่ำวิญญาณสามดวงก็ลอยมาหมอผีก็ใช้วัวธนูออกไปสู้แกเสกป่าวัวธนูทะยานพรวดออกไปไล่ขวิดดวงไฟทั้งสามนี่แตกกระจายไปคนละทิศคนละทางเรื่องนี้ถนอมไม่เห็นน่ะแกหลับไปก่อนเหตุเกิดราวๆเที่ยงคืนนี่พ่อเป็นคนเล่าให้ฟังในวันรุ่งขึ้นผีมารบกวนไม่ได้อีกแล้วไม่มาจริงๆผ่านไปหลายวันก็ยังไม่มีวี่แววพ่อกับแม่ดีใจถึงกับทำบุญบ้านนิมนต์พระมาสวดมาถวายข้าวปลาอาหารพระท่านก็ประพรมน้ำมนต์ไปทั่วบ้านพ่อก็พูดกับแม่บอกต่อไปนี้ไม่มีอะไรมารบกวนแล้วไม่มีอะไรจริงๆแต่มันเพียง3เดือนเท่านั้นย่างเขาเดือนที่4หน้าฝนนะคืนนั้นฝนตกพรำถนอมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเรียกชื่อดังอยู่ข้างนอกที่มืดตื้อเลยก็เลยปลุกแม่แม่ตื่นงัวเงียถามว่ามีอะไรถนอมกระซิบบอกว่ามีเสียงใครไม่รู้เรียกแม่ก็ลุกนั่งในความมืดเงียหูฟังแล้วแม่ก็ได้ยินแม่ก็รีบปลุกพ่อพ่อก็ตื่นมาพ่อก็ได้ยินกระซิบกระซาบกันบอกเสียงเด็กมาอีกแล้วเหรอพ่อเงียบแล้วตอนนั้นถามแม่ว่าจะทำยังไงแม่ก็บอกว่าดูให้เห็นซิว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนพ่อก็ทำตามทั้งสองก็ช่วยกันเงี่ยหูฟังจับทิศทางมันมาจากทางไหนพอรู้ว่าดังมาจากหน้าบ้านก็แอบมองไปแต่ก็ไม่มีใครเห็นอะไรเสียงนั้นยังเรียกอยู่นานๆเรียกทีทิ้งช่วงไปอึดใจก็เรียกใหม่เสียงใครจำได้ไหมนะฮะถนอมน่ะรู้ว่านั่นเป็นเสียงเพื่อนที่จมน้ำตายแน่ๆพอบอกพ่อไปพ่อก็บอกว่าพ่อเองก็คิดอย่างนั้นแหละพ่อโมโหแล้วก็กลัวด้วยพูดเสียงดังแต่ว่าน้ำเสียงสั่นๆพ่อก็พูดโพล่งบอกว่าไปให้พ้นนะถ้ายังไม่ไปหรือจะปล่อยวัวธนูอาจารย์เป๋ไปเล่นงานเดี๋ยวนี้แหละพอสิ้นคำขู่ของพ่อเนี่ยเงียบกริบเลยไม่มีเสียงเรียกอีกจนกระทั่งเช้าพ่อไม่รอช้าไปบ้านอาจารย์เป๋ไปเล่าอาจารย์ฟังมันเกิดอะไรขึ้นพ่อกลับมาพร้อมกับอาจารย์เป๋คืนนี้จะรับมือมันถ้ามันมาอีกได้ยินหมอผีพูดบอกคราวนี้จะจับไปถ่วงน้ำซะเลยทีนี้ถนอมก็อยากจะเห็นว่าอาจารย์จะจับผียังไงแต่ว่ามันทนง่วงไม่ไหวก็หลับไปก่อนตื่นเช้าก็ได้รู้ว่าผีทั้งสามโดนอาจารย์เป๋จับลงหม้อดินไปถ่วงน้ำแล้วแม่เล่าว่าผีมาทั้งสามตัวนั่นแหละกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั้งบ้านหมาหอนกันทั้งละแวกเลยอาจารย์เป๋เรียกลงหม้อเห็นเป็นเงารางๆหายลงไปในหม้อโดนไหวเสกของอาจารย์เข้าไปเนี่ยยอมจำนนถนอมถูกรบกวนอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ25ปีบวชพระอยู่ที่วัดความจริงมันเริ่มจากคืนที่โกนหัวนุ่งห่มเสื้อผ้าสีขาวเป็นนาคอะ ตอนเย็นหมอทำขวัญกำลังทำขวัญนาคถนอมเกิดวูบไปแล้วรู้สึกว่าโดนกระชากลากถูด้วยคนสองคนปรากฏว่าผีสามแม่ลูกเนี่ยโดนจับถ่วงน้ำไปแล้วหลุดมาได้ยังไงไม่รู้ลากตัวถนอมออกไปจากบ้านไปตามทางเปลี่ยวไม่เจอผู้คนเลยสองผัวเมียคำรามกันไปตลอดทางส่วนเพื่อนคนที่ชื่อเป้นะก็ยังเป็นเด็กวัยเดียวกันที่จมน้ำตายท่าทางเขาโกรธแค้นมากเขาส่งเสียงเกรี้ยวกราดน่ากลัวจะให้พ่อแม่เอาไปกดน้ำให้ตายถนอมนึกว่าคงจะตายคราวนี้แหละตอนนั้นถนอมได้ยินว่าเขาด่าเหยียดหยามว่าไม่รักษาสัญญาจะฆ่าให้ตายพ่อแม่เขาก็สนับสนุนพากันพูดว่าต้องเอาให้ตายต้องเอาให้ตายให้สาสมกับที่พ่อแม่มันทำกับเราไว้เขาฉุดลากแกไปที่สระน้ำเก่าแก่หลังวัดเงียบบังเวงไม่มีใครสักคนรู้เห็นแล้วก็ช่วยกันโยนถนอมลงไปในน้ำตอนนั้นถนอมสะดุ้งเฮือกสุดตัวแล้วลืมตาขึ้นรู้ตัวเห็นหมอทำขวัญจ้องมองอยู่สติก็กลับคืนมาหมอทำขวัญคนนี้แกเป็นหมอไสยศาสตร์ด้วยแกก็บอกว่าอยู่ๆถนอมก็สลบเหมือดไปพ่อแม่ฉุกใจก็นึกได้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างก็เลยบอกหมอให้ช่วยทันท่วงทีถนอมบวชจนในผ้าเหลืองวิญญาณร้ายก็พยายามจะมาเล่นงานแต่ว่าก็แคล้วคลาดด้วยพยันกันผีของสมภารที่มอบให้บวชอยู่เดือนหนึ่งจึงสึกก็กลับไปทำงานก็ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่คุณถนอมไปอยู่ที่อื่นที่บ้านไม่มีใครเห็นวิญญาณสามดวงนั้นอีกเลยพ่อกับแม่ก็แก่เฒ่าไปตามวัยเจ็บป่วยล้มตายถนอมเองก็อายุล่วงเลยสู่วัยกลางคนถนอมก็ไม่ได้แต่งงานอยู่คนเดียวจนกระทั่งอายุมากขึ้นมากขึ้นก็อยู่บ้านตามลำพังก็ไม่นึกกลัวผีพวกนั้นคงจะไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยถนอมเริ่มไม่แน่ใจเสียงเรียกนั่นนั่งทบทวนไม่ใช่เสียงแม่แต่เป็นเสียงเจ้าเป้เพื่อนเนี่ยเสียงในวัยเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเขายังไม่เลิกไม่ลืมเลือนคำสัญญาเขาทำไมไม่คิดว่ามันเป็นคำพูดเด็กๆที่ยังไม่รู้ประสีภาษาเด็กๆก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแล้วเหตุการณ์มันล่วงเลยมาตั้ง50ปีแล้วอ่ะเขาอายุตั้ง60กว่าแล้วแต่จริงๆแล้วถนอมลืมบางอย่างไปซะสนิทลืมไปว่าเขายังเป็นเด็กไม่ได้เติบโตจากตอนที่เขาจมน้ำตายเลยแม้แต่น้อยตัวเขายังเล็กผมยังสั้นเกรียนท้องยังป่องป่องเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาก็ยังจดจำสิ่งเดิมๆความจำในดวงวิญญาณเขายังคงอยู่ที่วันเก่าก่อนนานนั้นคืนนั้นถนอมก็เฝ้ารอผีมาหาเลิกกลัวแล้วไม่หนีไปไหนอีกแล้วคิดจะทำตามสัญญาถ้าเขามาจริงๆผีเด็กก็มายืนจ้องแต่ว่าปรากฏว่าเขาบอกว่าฉันไม่ทำอะไรแกแล้วอีกไม่นานแกก็ตายเองฉันไม่ทำอะไรแกหรอกบาปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็ก

0: รูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเสร็จนะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมาย
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกิน
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังอยู่กับกระผมพันโทไพโรธพนาดินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนท่านผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าการรักษาขาให้แข็งแรงเนี่ยตอนเราอายุมากขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาสัญญาณของการมีอายุที่ยืนยาวที่สุดนะครับสรุปโดยนิตยสาร Prevention ของสหรัฐอเมริกาเขาเขียนไว้ว่ากล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะอยู่ในอันดับต้นๆคนที่กล้ามเนื้อขาแข็งแรงเนี่ยจะมีอายุยืนจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนในเดนมาร์กพบว่าทั้งคนแก่และเด็กในช่วง2สัปดาห์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับถ้าไม่เคลื่อนไหวไม่เดินเลยเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาลดลง1ใน3การฟื้นตัวจะใช้เวลานานดังนั้นการใช้ขาออกกำลังกายสม่ำเสมอจึงจำเป็นเขาบอกว่าเท้าของเราเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเป็นรากฐานหลักในการรับภาระร่างกายของมนุษย์ 50% ของกระดูกแล้วก็ 50% ของกล้ามเนื้อในขาทั้ง2ข้างมีข้อต่อและกระดูกที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดของร่างกายกระดูกที่แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงและข้อต่อที่ยืดหยุ่นก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมเหล็กที่รับที่แบกรับภาระของร่างกายทั้งหมดนะครับก็ตรงช่วงเอวนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเอวลงไปเขาบอกว่าเท้าเนี่ยเป็นตัวนำการขนส่งของร่างกายขนส่งยังไงก็คือขนส่งทั้งเลือดและเส้นระบบประสาทขาทั้งสองข้างมีเส้นประสาท 50% ของร่างกายเราเส้นเลือด 50% ก็ผ่านมาที่ขานะครับเป็นเครือข่ายการไหลเวียนโลหิตขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันร่างกายคนที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงก็จะมีหัวใจที่แข็งแกร่งทีนี้ความชรานี่ก็จะเริ่มจากที่เท้าก่อนคนเราพออายุมากขึ้นความแม่นยำและความเร็วในการส่งคำสั่งระหว่างขาและสมองจะลดลงนะครับก็เหมือนตอนเป็นเด็กนะครับบอกว่าเดินนี่สั่งแล้วมันค่อยยกจึกจักยึกยักยึกยักนะครับพออายุมากขึ้นถ้าคำสั่งระหว่างขากับสมองไม่สัมพันธ์กันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะเริ่มเดินเหมือนเด็กอีกท่านผู้ฟังเขาบอกว่ากระดูกหักในผู้สูงอายุทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะโรคร้ายแรงเช่นเส้นเลือดในสมองตีบ 15% ของคนที่สูงอายุนะครับถ้าล้มไม่ได้เดินเนี่ย 15% จะเสียชีวิตประมาณ1ปีหลังจากที่ล้มแล้วไม่ได้เดินนะครับฉะนั้นการออกกำลังกายขาในวัย60นี่เขาบอกว่ายังไม่สายเกินไปท่านผู้ฟังแม้ว่าเราจะค่อยๆอายุมากขึ้นตามวัยแต่การออกกำลังกายด้วยการเดินเป็นงานที่เราต้องทำตลอดชีวิตเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้เดินนะขาใหญ่ขนาดนี้ถูกสร้างมาให้เดินท่านผู้ฟังการทำให้ขาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นที่จะทำให้เราอายุขัยยืนยาวคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นเป็นคนชอบเดินชีวิตประจำวันของเขาในเดินมากกว่าชาติอื่นๆปรากฏว่าปัจจุบันคนญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน100ปีมีมากกว่า 80,000 คนนะครับชาวฮันซานะครับมีอายุยืนที่สุดในโลกเฉลี่ย120ปีนอกจากจะกินมังสวิรัติแล้วในวิถีของเขาชีวิตของเขานี่จะเดินขึ้นลงเขาทุกวันนะครับก็มาชวนท่านผู้ฟังให้เดินกันนะครับผมช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเชิญรับฟังครับ
1: แล้วมีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังก่อนเรื่องนึงมีสาวไฮโซนางนึงเธอจะเดินทางไปภูเก็ตเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสนามบินสิปรากฏว่าเที่ยวบินที่เธอจองตั๋วโดยสารไว้นั้นช้าไป1ชั่วโมงระยะนั้นก็เลยเดินไปที่ร้านขายของไปซื้อขนมคุกกี้มาถุงหนึ่งแล้วก็หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วก็เดินมาที่นั่งเพื่อจะรอเวลาแต่ปรากฏว่ามีคนมานั่งรอกันมากที่ว่างก็เลยไม่มีที่ว่างอยู่ที่นึงแต่มันก็อยู่ใกล้กับผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่มีช่องว่างอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้แหละอยู่ติดกับชายคนเนี้ยมีถุงกระดาษวางอยู่ผู้ชายคนนี้ลักษณะแต่งเนื้อแต่งตัวผมเผ่าหนวดเคราอย่างกระโจนแต่เธอก็จำเป็นที่จะต้องนั่งเพราะว่าที่นั่งอื่นเต็มหมดแล้วเธอก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปก็พลางก็เอื้อมมือไปหยิบขนมคุกกี้ที่ซื้อมาน่ะกัดกินพอเธอหยิบขนมคุกกี้ขึ้นมาอันหนึ่งผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆอีตาหนวดแต่งตัวมันโจรเนี่ยมันก็หยิบขนมคุกกี้ไปกินอันหนึ่งแม่เธอโมโหใหญ่ ไม่ได้บอกได้เล่าอะไรกันละไอ้คนอะไรรูปร่างเหมือนโจรแถมยังใจเลวอีกด้วยเธอก็คิดต่อว่าแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรนึกว่าทำบุญทำทานพอเธอหยิบขนมคุกกี้อันที่สองไอ้เจ้าหนวดก็หยิบไปอีกชิ้นนึงเหมือนกันเธอโมโหมากแต่ก็ไม่กล้าต่อว่ารูปร่างเหมือนโจรกลัวมันบีบคอเอาพอเธอกินอันที่สองหมดก็เอื้อมมือจะหยิบอันที่สามที่เป็นอันสุดท้ายขนมทุกกี้คุกกี้ในถุงนี่มีอยู่ห้าชิ้นนะกินไปแล้วคนละสองชิ้นเหลือชิ้นเดียวปรากฏว่าไม่ทันนะอีตาคนนั้นแย่งหยิบเอาไปก่อนแล้วแถมยังแบ่งขนมคุกกี้ให้เธอครึ่งนึงด้วยนะเธอโมโหใหญ่เกือบจะร้องตะโกนต่อว่าเขาอยู่แล้วแต่ว่ายังอดใจไว้ยังอดใจไว้พอดีทางสายการบินประกาศให้ผู้โดยสารที่จะไปภูเก็ตกับเที่ยวบินนี้ไปขึ้นเครื่องได้แม่สาวไฮโซนางนี้ก็เดินไปขึ้นเครื่องพอเธอนั่งลงเรียบร้อยบนเครื่องบินเธอก็เปิดกระเป๋าถือเพื่อจะเอาหนังสือพิมพ์เก็บแต่ปรากฏว่าภายในกระเป๋าถือของเธอมีถุงขนมคุกกี้ที่เธอซื้อมาอยู่ในนั้นน่ะอ้าวแล้วขนมคุกกี้ที่หยิบกินตอนที่นั่งรอเครื่องบินจะเป็นขนมคุกกี้ของใครอ้าวมันก็เป็นของอีตาหนวดคนนั้นน่ะสิปะโถเวรกรรมคิดแล้วเธอรู้สึกอายจนหน้าแดงหลงไปคิดต่อว่าเขาเสียหายหายว่าเขาเป็นไอ้เสือหิวโจรอะไรเงี้ยที่แท้น่ะตัวเองแหละเป็นโจรโอ้ยแล้วเขาก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำนะแถมยังแบ่งให้อันสุดท้ายให้ครึ่งหนึ่งอีกโถคนเรานี่นะมันวัดกันที่หน้าตาไม่ได้หรอกเจ๊เรื่องราวที่เป็นคติธรรมอีกเรื่องหนึ่งได้กล่าวถึงว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันหลายคนมีพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็หลานชายอีก2คนครอบครัวนี้มีอาชีพทำสวนก็มีที่ดินอยู่ประมาณสัก4ไร่ที่เป็นมรดกเก่าแก่ตกทอดกันมาลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวพอพ่อแม่ของเขาเริ่มจะมีอายุมากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยจะดีก็ช่วยทำงานได้เล็กๆน้อยๆก็คนแก่แล้วอะแล้วทุกวันในลูกชายนี่จะออกไปทำสวนแต่เช้าขยันเนื้องกส่วนลูกสะใภ้จะคอยหุงข้าวปลาอาหารก่อนที่จะตามไปช่วยงานในสวนก่อนจะไปนี่ก็จะตักข้าวสองถ้วยกับข้าวสองจานแล้วก็ให้ลูกเอาไปให้พ่อผัวแม่ผัวบางครั้งลูกชายวัยกำลังกินกำลังนอนก็เคยทักกับแม่บอกแม่ทำไมเอาข้าวไปให้ปู่ย่ากินมันน้อยจังเลยอ่ะแล้วปู่กับย่าจะกินอิ่มเหรอถ้วยนิดเดียวอ่ะก็ปู่กับย่าเขาอยู่เฉยๆไม่ได้ทำงานทำการอะไรกินน้อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกลูกบอกลูกชายไว้อย่างนั้นเจ้าลูกสองคนก็มองหน้ากันแล้วก็ยกข้าวไปให้ปู่กับย่าตามที่แม่สั่งเสร็จแล้ววันหนึ่งฝนมันเริ่มจะตกเจ้าลูกชายที่อยู่กับพ่อก็บอกพ่อตอนนี้หน้าฝนจะตกนะไม่รู้หลังคาบ้านปู่กับย่าจะรั่วหรือเปล่านะพ่อไม่เป็นไรหรอกปู่กับย่าเขาเคยแล้วอายุขนาดนี้แล้วตากว่าตากฝนมามากแล้วไม่เคยเห็นเป็นอะไรเลยพวกเองนั่นแหละเด็กๆ เดี๋ยวหลบเข้าห้องไปแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าห่มสักผืนเอาไปให้ปู่กับย่าด้วยอ้าวทำไมไม่เอาไปสองผืนล่ะพ่อก็สองคนนะปู่กับย่าก็ปู่กับย่าเองตัวนิดเดียวผืนเดียวก็พอแล้วเด็กสองคนนั่งเงียบเมื่อได้ยินคำตอบจากพ่อแล้วทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างปกติหลายเดือนต่อมาเด็กสองคนก็กลับมาจากโรงเรียนเห็นพ่อกับแม่นอนอยู่ในบ้านก็ถามแม่ทำไมไม่หุงข้าวอ่ะหนูหิวแล้วอ่ะพ่อกับแม่ไม่ค่อยสบายท้องร่วงไม่ค่อยมีแรงแกสองคนหุงข้าวให้พ่อกับแม่กินทีนะเด็กสองคนก็รีบเข้าครัวหุงข้าวต้มทำกับข้าวสองอย่างก็ตักมาให้พ่อกับแม่อย่างละนิดแล้วก็ข้าวอีกสองจานตักเอาไปให้ปู่กับย่าเท่าๆกันพ่อเอ็ดลูกชายพ่อกับแม่หิวขนาดนี้จะพอกินได้ไงอ่ะก็พ่อกับแม่ไม่สบายไม่ได้ทำงานนะคนไม่ได้ทำงานกินน้อยๆก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็อย่างที่แม่เคยบอกไว้ไงทั้งสองผัวเมียได้แต่มองหน้ากันเสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวปลานิดเดียวนั่นแหละจนเสร็จสักพักแม่ไข้ขึ้นมีอาการหนาวสั่นก็สั่งให้ลูกชายหยิบผ้าห่มมาให้อีกผืนลูกชายก็บอกก็แม่มีผ้าห่มอยู่แล้วว่าเอามาทำไมอีกผืนยังไงแม่ตัวนิดเดียวห่มผืนเดียวก็พอแล้วปู่กับย่ายังห่มคนละครึ่งผืนเลยสองผัวเมียก็ชะงัก หันหน้ามองดูกันเสร็จแล้วก็จับมือกันไว้แน่นเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ในใจต่อมาพอหายป่วยทั้งลูกชายลูกสะใภ้ก็เปลี่ยนแปลงบ้านช่องกันใหม่จัดแจงห้องหับเครื่องใช้ไม้สอยอย่างดีแล้วไปรับปู่กับย่าให้มาอยู่บนบ้านเดียวกันแล้วก็ดูแลอย่างดีโดยที่สองผัวเมียก็หวังใจเอาไว้ว่าคงจะเป็นบทเรียนบทใหม่ให้ลูกชายเจริญรอยตามเพื่อจะได้เป็นผลดีกับเขาในวันข้างหน้าครับนั่นก็เป็นเรื่องคติธรรมที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังก่อนวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังนิทานยอดอาจารย์ยอดกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดปลอดภัยมีมาตรฐานการผลิต HACCP GMPที่ดีที่สุดที่ดีนะครับที่มั่นใจก็คือใส่สมุนไพรเข้าไปนะครับที่ผมมันเองมั่นใจว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะครับใครมีปัญหาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้ลองดูก่อนแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคน1360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเบอร์โทรที่ประกาศออกไปนะครับบอกเขาส่งให้หน่อยเขาไปส่งให้แต่ที่จริงคนรับเขาไม่ได้ไปส่งท่านผู้ฟังทุกวันนี้เขามีเคอรี่มีแฟลตมีเอ็กซ์เพรสรถเหลืองๆนะวิ่งตามบ้านว่อนไปหมดนะนะครับรถเหลืองรถส้มรถส่งของส่งให้ฟรีแต่เก็บเงินปลายทางแต่ก่อนเขาจะไปส่งเขาจะโทรหาก่อนนะครับถ้าหากว่าใครไม่รับสายไม่รับโทรศัพท์เขาจะไม่ไปส่งต้องยืนยันได้ก่อนฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCP มีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพได้รับปุจฉาจากคุณโยมผู้ชมว่าเวลาที่เราไปงานศพทำไมดอกไม้ที่ใช้วางให้แก่ผู้วายชนต้องเป็นดอกไม้จันทร์ก็ขอวิสัชนาว่าที่เรานำดอกไม้จันทร์ไปวางไว้ในงานศพก็เพราะว่า 1. เพราะว่าดอกไม้จันทร์นั้นเป็นราชาของไม้ที่มีกลิ่นหอมดังนั้นการวางดอกไม้จันทร์จึงถือว่าเป็นการให้เกียรติสูงสุดครั้งสุดท้ายแก่ผู้วายชนแต่2เป็นเหตุผลในทางธรรมะโบราณอาจารย์ท่านแต่ก่อนต้องการจะสอนเราว่าเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่หอมด้วยตัวเองทั้งที่เรายังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าล่วงลับดับขันไปก็ไม่ต้องใช้บริการดอกไม้จันทร์ให้มาช่วยทำให้เราหอมฟุ้งแต่เพราะว่าเราหอมเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองขอสรุปเป็นคติธรรมให้จำง่ายว่าหอมก่อนตายไม่เสียดายที่ได้เกิดที่บันเจิดเพราะความดีที่สั่งสมค่าของคนมีค่าหน้านิยมหอมทวนลมยิ่งกว่าจันทร์วันสุดท้าย
2: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนและก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะเกินไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอเนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลละ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ซื้อ
3: เพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเป็นนิทานจีนเรื่องเผาจดหมายถึงเพื่อนในเมืองผีเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของธรรมเนียมจีนบางเรื่องนั้นเมื่ออ่านดูก็ออกสนุกเพราะเป็นตำนานหรือว่านิทานที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนไม่ทราบว่าต้นเรื่องเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่แต่ชาวจีนก็ยังคงเชื่อถือกันมากเช่นการติดต่อกับคนตายหรือพระเจ้าบนสวรรค์ในนรกก็ง่ายมากเพียงแต่เขียนหนังสือเผาไฟเท่านั้นหนังสือนั้นก็ไปถึงผู้รับอย่างเช่นงูเต็งเขียนหนังสือเผาไฟไปให้พวนกลัวเพื่อนเก่าในเมืองผีและที่ชาวจีนเผากระดาษเงินหรือเขาเรียกหินเตี๋ยเนี่ยกระดาษทองกิมจั้วแล้วก็แบงก์กงเต็กเอาไปให้คนตายใช้ก็มีตำนานเล่ากันมาแต่โบราณนะครับอย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่องซุยถังว่าคราวหนึ่งพระเจ้าไทจงประชวนหมอหลวงก็ถวายวางยาถวายหลายขนานแต่พระอาการก็ไม่ทุเลาพระเจ้าไทจงก็มีรับสั่งให้งุยเต็งหมอหลวงและสิมงกงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าอาการป่วยครั้งนี้ผิดกว่าที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเห็นจะอยู่ดูหน้าท่านทั้งสองต่อไปไม่ได้แล้วอย่างไรก็ช่วยทนุบำรุงไทจือให้ได้ครอบครองบ้านเมืองต่อไปงุยเต็งก็ทูลว่าขออย่าได้ทรงวิตกไปเลยจะขอรับอาสาแก้ไขให้มีพระชนครองราชสมบัติต่อไปอีกพระเจ้าไทจงได้ทรงฟังก็ออกจะสงสัยว่าจะตายอยู่แล้วงุยเต็งจะมาแก้ไขได้ยังไงแต่ด้วยความอ่อนเพลียก็ไม่อาจจะทรงซักถามอะไรต่อไปก็พลิกพระองค์แล้วหลับไปเสียก่อนสิมงกงเองก็สงสัยเรื่องที่งุยเต็งพูดอยู่เหมือนกันพอออกมาจากที่เฝ้าแล้วก็ถามงุยเต็งว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยชีวิตพระเจ้าไทจงให้ฟื้นขึ้นได้งุยเต็งก็ตอบว่าตัวมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อซุยก๊กเป็นขุนนางในสมัยพระเจ้าเกาโจเดี๋ยวนี้ตายไปอยู่เมืองผีแล้วมีชื่อว่าพวนกัวพวนกัวเพื่อนเขาเนี่ยมีหน้าที่รักษาบัญชีสำหรับจดชื่อมนุษย์และสัตว์ที่จะตายไปมีแจ้งอยู่พร้อมว่าคนไหนจะตายเมื่อไรตั้งแต่ซุยก๊กตายไปก็เคยมาเข้าฝันคุยกันหลายครั้งซุยก๊กหรือว่าพวนกัวนี่แหละที่จะช่วยได้ตัวจะมีหนังสือให้พระเจ้าไทจงถือไปหาซุยก๊กซิมงกงได้ฟังก็นึกว่างุยเต็งจะคุยฟุ้งมากไปแล้วมีอย่างที่ไหนคนตายแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมาอีกแต่ซิมงกงก็ไม่ได้พูดคัดค้านอย่างไรกลับพูดยกยองุยเต็งไปตามเรื่องต่อมาสักครู่หญิงพนักงานก็ออกมาบอกคนทั้งสองว่าอาการของพระเจ้าไทจงเห็นจะถึงที่สุดเสียแล้วงุยเต็งก็รีบเข้าไปข้างซอกประตูแล้วเขียนหนังสือถึงซุยก๊กเพื่อนที่ตายไปแล้วเสร็จแล้วเอาไปเผาไฟที่ข้างๆพระองค์แล้วก็สั่งพนักงานทั้งปวงว่าอย่าทำเสียงวุ่นวายไปนั้นขาดวันรุ่งขึ้นพระเจ้าไทจงจะฟื้นขึ้นมาเองว่างั้นพระเจ้าไทจงสลบไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ฟื้นพระองค์ขึ้นมาได้อีกแล้วก็ตรัสเล่าให้คนทั้งปวงที่อยู่เฝ้าบอกว่าพระองค์ได้เสด็จไปพบเหยี่ยวนกเขาตัวหนึ่งคาบหนังสือมาให้หนังสือฉบับนั้นสลักหลังแจ้งว่าเป็นหนังสือจากงุยเต็งมีไปถึงซุยก๊กซึ่งเป็นเพื่อนเขาขอให้ช่วยชีวิตพระองค์ให้กลับคืนไปสู่โลกมนุษย์ตามเดิมเมื่ออ่านแล้วถึงได้รู้ว่าพระองค์สวรรคตไปแล้วครั้นเดินต่อไปอีกจึงพบกับซุยก๊กซึ่งแจ้งว่ามาคอยรับพระองค์อยู่พระเจ้าไทจงก็ส่งหนังสือของงุยเต็งให้ซุยก๊กพอซุยก๊กอ่านแล้วก็รับปากว่าจะช่วยหลังจากที่พญายมได้สอบสวนพระเจ้าไทจงถึงเรื่องต่างๆที่มีผู้ไปฟ้องร้องเอาไว้แล้วพญายมก็ให้ซุยก๊กไปหยิบบัญชีมาตรวจดูว่าพระเจ้าไทจงจะมีพระชนมายุอยู่ต่อไปอีกได้สักเท่าไหร่ในบัญชีนั้นก็มีกล่าวไว้ว่าพระเจ้าไทจงเสวยราชสมบัติใช้ยี่ห้อว่าเจงกวนได้33ปีแล้วจะสิ้นบุญพญายมจึงถามพระเจ้าไทจงว่าได้ครองราชสมบัติมาได้กี่ปีแล้วพระเจ้าไทจงก็ตอบว่าได้13ปีพญายมจึงว่าถ้าอย่างนั้นก็ยังอยู่อีกตั้ง20ปีจึงจะสิ้นบุญที่เชิญมาครั้งนี้ก็เสร็จธุระไปแล้วขอเชิญเสด็จกลับไปเมืองมนุษย์ก่อนเถอะพระเจ้าไทจงน่ะดีพระทัยมากเมื่อลาพญายมแล้วก็เดินมากับซุยก๊กซุยก๊กก็กระซิบบอกความลับว่าที่ได้กลับไปเมืองมนุษย์อีกนั่นก็เพราะว่าตัวเองแก้เพิ่มเข้าไปอีก20ปีไม่อย่างนั้นสิ้นบุญไปแล้ว ในขณะที่ซุยก๊กและพระเจ้าไทจงผ่านภูเขาลูกหนึ่งพระเจ้าไทจงก็ถามซุยก๊กว่าเขาอะไรซุยก๊กก็ทูลว่าภูเขาลูกนั้นเป็นที่อยู่ของพวกที่คิดกบฏทรยศต่อเจ้าและเป็นคนร้ายทำบาปเมื่อตายแล้วต้องมาอยู่ที่ภูเขานี้พวกเหล่านี้ไม่มีเงินใช้ได้รับความอดอยากถึงก็ต้องเฉือนเนื้อกินกันเองขอให้พระเจ้าไทจงประทานเงินให้กับมันบ้างจะได้เอาไว้ใช้สอยไปจนกว่าจะสิ้นกรรมแล้วพระองค์จะได้ผ่านทางนี้ไปได้สะดวกพระเจ้าไทจงก็ตรัสว่าเมื่อตอนมาไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมาตัวเปล่าๆไม่มีเงินสักอีแปะเดียวจะเอาเงินทองที่ไหนมาให้เราซุยก๊กก็ทูลว่าข้อนั้นอย่าทรงวิตกไปเลยอวยซีจงขุนนางของพระองค์น่ะมีเงินอยู่ในธนาคารเมืองผีมากมายขอให้พระองค์ทำตั๋วยืมเงินไว้กับผู้รักษาก็แล้วกันแล้วซุยก๊กจะค้ำประกันให้เองเมื่อกลับลงไปในเมืองมนุษย์แล้วก็ค่อยใช้ให้กับอวยซีจงพระเจ้าไทจงก็ทรงยินยอมเขียนตั๋วยืมเงินให้เมื่อมาถึงภูเขาลูกนั้นพวกปีศาจรูปร่างพิกลซึ่งเคยทำศึกสงครามกับพระเจ้าไทจงแล้วก็ถูกพระองค์ฆ่าตายต่างพากันมาร้องทวงชีวิตซุยก๊กก็แจ้งให้พวกปีศาจเหล่านั้นทราบว่าพระเจ้าไทจงยังไม่สิ้นบุญจะกลับไปเมืองมนุษย์แล้วก็จะได้ทำบุญแผ่กุศลมาให้ตอนนี้ขอให้หัวหน้าออกมารับตั๋วเงินไปเบิกเงินทองมาแจกจ่ายกันก่อนเมื่อพวกปีศาจได้ทราบความจริงอย่างนั้นก็ล่าถอยกลับไปต่อจากนั้นพระเจ้าไทจงก็มาถึงสะพานหินสีเขียวแห่งหนึ่งขณะที่เดินจะลงสะพานอยู่แล้วนั้นได้ยินเสียงกวาร้องพระเจ้าไทจงตกพระทัยล่นจากสะพานพอลืมพระเนตรขึ้นมาอีกครั้งก็แลเห็นพระญาติพระวงศ์แล้วก็ขุนนางการที่พระเจ้าไทจงทรงฟื้นคืนพระชนกลับมาอีกนั้นพระองค์รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณงุยเต็งมากแล้วก็มีรับสั่งให้เจ้าพนักงานคลังเอาเงินเอามาให้แก่อวยซีจงตามจำนวนที่ได้ขอยืมไปนะด้วยการทำบุญ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเรื่องเผาจดหมายถึงเพื่อนในเมืองผียังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อเดี๋ยวก็จบในชั่วโมงนี้แหละนะครับฟังไปเรื่อยๆจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินให้ถือว่าเป็นน้ำมังคุดคู่เรือนของเรานะครับน้ำมังคุดคู่เรือนกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของท่านที่ได้รับสิ่งดีๆจากเราผมเชื่อว่าทุกท่านต้องการหาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองกับคนที่เรารักผมมั่นใจว่าท่านเจอแล้วนะครับน้ำมังคุดคือหนึ่งในนั้นลองดูครับว่าผมจะพูดโกหกพูดเล่นหรือเปล่านะครับไม่ใช่เป็นการพูดที่โกหกหรือพูดเกินไปคนกินเท่านั้นถึงจะรู้ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยนะครับ
2: ตรงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครฟังดูเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพขาก็ปวดเส้นก็ตึงดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาษาอีสานนะครับผม
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านผมมื้อนี้พันโทไพโรจน์พนาลินก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามนะครับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพร24ชนิดนะครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินมองนี้ครับผมมื้อนี้ผมอยู่กับมากันหลายคนเนาะนั่งอยู่4คนหาคนคนที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยแต่ว่าขอถามทีละคนนะครับกับแม่ซื้ออย่างครับซื้อ
4: พระน้อมน่าใจคงค่ะ
3: น้อมน่าจะคงอายุ
4: น่าใจคง
3: น่าใจคง
4: จ้า
3: อายุจักปีแล้ว
4: 64ปีจ้ะ
3: โอ้ย64คือหาวดองๆอยู่จ้ะ
4: โอ้ยคนผู้นี้ล่ะเลิกด้วยค่ะ
3: ฟังเสียงคือหาวแล้วว่าเป็นผู้สาวสมหน่อย
4: บ่เบิดเมืองมัน
3: เบิดเมืองมันว่าติ
4: จ้าเบิดเมืองมัน
3: ผู้ได้ได้ยินนี่ว่าท่านได้ยินแต่เสียงนี่บ่ฮู้ว่า64
4: แมนแล้วเอ้าไปโรงพยาบาลเขาจะว่าไปหาซิ
3: บ่บางเจ้าของแควกับพี่แม่ถนอมนี่ก็คืออยู่บ้านยังคะนี่ก็เอิ้นบ้าน
4: บ้านฟังแดงหมู่8ตำบลทะยองหมู่8ตำบลทะยอง
3: บ้านฟังแดงหมู่8ตำบลทะยองอำเภออ
4: ำเภอบางโคน
3: บางโคนจังหวัดสกลนคร
4: จ้า
3: ครับผมกะคนหมดบ้านก็สิฮู้จักแม่น้อมหมดตัว
4: เบิดเมืองมัน
3: มัน
4: บ่ได้พี่บ่แต่สิแยก แล้วยิ่งหอดซีแยกคุณ
3: ร้านเพิ่นเป็นร้านค้าทั้งเห็นนี่ล่ะเป็นร้านค้าโอเคเอาฮอกอ่ะคือว่าคุยตามจริงว่าตามจริง
4: จ้า
3: สุขภาพนะเจ้าก่อนมากินน้ํามะกรูดมันมีปัญหาสุขภาพหยังจังมากิน
4: นี่ๆๆๆๆๆโทษขอเด
3: ้อ
4: สิเว้าสู่ฟังนี่ลงมานี่ลงมานี่พี่น้องลงมานี่ลงมานี่
3: ตั้งแต่เอวลงมาหัวเข่ามาขา
4: จ้าจ้าม
3: ันเป็นหยัง
4: มาตีนมันปวด
3: ปวด
4: จ้า
3: ปวดแห้งบ่
4: แห้งจนได้ไปโรงพยาบาลสักคนเด้อก่อนพ่อใหญ่ปูงละเลยบอก
3: อ๋อไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นหยัง
4: เส้นมันตึง
3: เส้นมันตึง
4: จ้าเส้นตึงค่ะ
3: ปวดนี่ปวดสำหรับย่างได้บ
4: ่ย่างได้ค่ะแต่ว่าถีบจักรยานบ่ได้3ปีแล้วค่ะ
3: อ๋อแสดงว่าปวดมาโดน
4: ปวดมาโดนห่วยสิเว้าสู่ฟังปวดแต่หา2ค่ะขานี่ปวดแต่หา2
3: ตั้งแต่ปี52
4: จ้าปวดมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาเท่าปี61
3: ปวดแห้งๆนี่มันปวดสำหรับเพราะใด
4: ห่วยจูนไข่เด้อพี่น้องเอ้ยจูนไข่นี่ขานี่มันสิไข่บวมมันสิบวมค่ะบวมตึง
3: เป็นมาจากปีแล้วเป็นแบบนี
4: ้ไข่ก็ยังว่าแต่ปี52
3: นี่ปวดมาเรื่อยเลยบ่เซา
4: ปวดมาเรื่อยเลย
3: รักษาเจ้าของจังได
4: ๋รักษาอยู่โรงพยาบาลสักกุล2ปีเต็มๆค่ะ58 59ค่ะปี6 11นี่เราเลยไปอีกเที่ยนึงวังหันพงวงเหรอวะยายเจ้าร่องซิ่มเบิงน้ำมังคุดเป็นจัง
3: ไร
4: ยาย
3: ไหนวะ
4: นั่นร้านค้าค่ะร้านค้า
3: เพิ่นบอกว่าร่องซิ่มเบิง
4: จ้า
3: ก็เลยซิ่ม
4: ก็เลยซิ่ม
3: เป็นตะหัก
4: เลย
3: บอกให้ซิ่มก็ซิ่ม
4: บอกให้ซิ่มก็ซิ่ม
3: ซิ่มบัดนี้ก็เลยซ่อมซีร่องกินเบิง
4: ก
3: ็มันเป็นจังไรบัดนี้กินขวดแรกเป็นจังไรเอาก
4: ินขวดแรกมันก็กีตาร์นี่อุ้ยบอกให้พูดว่า
3: ขีตาออก
4: เออ
3: โดนโดนโดนสิพ่อทีนึงร้อยคนยังสิพ่อทีนึงซุ่มขีตาออกแสดงว่าสายตาเจ้าตาจะสิมีปัญหาอยู่มันส่อมแซมเพราะว่าขีตาขีหูขีดังนี่มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่กระบวนการร่างกายมันขับถิ่มอยู่แล้ว
4: อันขีตานี่โอ้ยมือเศร้านี่ก็ยังจังสีจังสีจังสีสักก้อนเด้อจังสีสักก้อนเด้อ
3: ต่อไปตาสีดีขึ้นอยู่ดอกลายอยู่ครับผมมันปรับเพราะว่าแต่ว่าผมเบิ่งตาเจ้าตาเจ้าแดงๆเป็นอย่าง
4: นี้นี่นี่นี่มันเป็นตอนนี
3: ้อ๋อตาเป็นตอนนี้ตาคือมันคือจังมันซ้ำตามันแดงๆมันซ้ำๆอย่างไรวะ
4: นี่ๆๆๆอื
3: มครับผมครับเอาล่ะเอาล่ะที่นี่ต่อมาเป็นยังไงปวดน้ำปวดซุ่มปวด
4: บ่ปวดแล้วคู่มือนี
3: ่บ่กินมามันปวดมันลดลงจังไหนแบบใดหรือ
4: มันลดลงมันก็บ่ฮอดโปรตีนพี่แล้วมาอยู่ดีเลยนี่นี่นี่นี่มาอยู่นี่มาอยู่
3: ฟาตีนเนี่ย
4: ฟาตีนเลย
3: ไอ้อันว่าทั้งขาทั้งเข่านี่มันค่อยๆลดลง
4: อันนี้ก็บ่ปวดแล้วนี่อันนี้ก็บ่ปวดแล้วนี่นี่นี่นี่มันละลงมาอยู่ฟาตีนนี่จนว่าค
3: ุยที่ว่าเป็นมาตั้งแต่ปี52เนี่ย
4: จ้า
3: เจ้ากินไปกี่ขวด
4: 2ค่ะ
3: 2ขวด
4: จ้า
3: เพราะก็2ขวดนี่นะ
4: จ้า
3: เอามันคือสิงมันคือสิงง่ายแท้มันคือสิงบัดสิเศร้ามันคือสิงง่ายแท้
4: จังว่าว่าม
3: ันก็สิไว้เอาเว้าอีหลีได้บ่แม่นเว้าเลยบ่เว้าพอด
4: ข่อยบ่ได้เบิดจ้ะ
3: บ่บ่ได้เว้าพอดบ่ได้เว้าเกินไป
4: นี่ข่อยมาเอามือผู้เบางามๆนี่เอามือนั้นบ่ก็ยังว่าโอ้ยของข่อยเป็นเด็กน้อยข่อยไปเป็นเมียใหญ่เพิ่นแล้วบ่พอดจริงเด้อนี่ข่อยไปเว้าชูให้เฮียงข่อยฟังอยู
3: ่ดีเราจะบ่ได้เป็นเด็กน้อยแต่เราสิบ่มาอีก
4: นั่นแล้วเราสิบ่มาอีกอุ้ยสมาเรากับสมาคนงามเถอะว่าจะไปเว้าสู้หัวฟังคักๆนี่ล่ะ
3: เออ
4: ว่าสิวางเสีย
3: งกินไปขวดที่2ตอนนี้มันเหลืออยู่บังใดเหลืออยู่ว่าอย
4: ู่อยู่ฟาตีนค่ะ
3: อ๋
4: ออยู่กระตู้อันนี้นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่รถ
3: เอาเอาไว้เป็นทีละลึกแน่เพราะเป็นยังหรอ
4: มองมาจีบ
3: สิให้มันหายเมื่อยบ่ล่ะ
4: หายเมื่อยแล้วเนาะใครสิจะเจ็บจะปวดเว้ย
3: ว่าสิเอาไว้เป็นทีละลึกก็สิจำบ่ได้ว่ามันปวดมันเป็นจังได
4: ๋บ่บ่บ่บ่อย่ามาให้ปวดโทแน
3: ่อยู่น้ำมันมาดดแล้ว
4: เอออยู่มันน้ำมันดดเตี้ย52จนฮอด61
3: ทรมานเนาะ
4: ทรมาน
3: แทนว่าไปฝังเข็มอ๋อ
4: ฝังเข็มค่ำเพิ่ม15เทียฝังเข็มน้ำหมอพี่ลูนี่13เทียหมอมาโค่นเฮาดิ
3: ฝังเข็มให้มันเศร้านี่นะ
4: จ้า
3: เวลาเป็นจังได๋ฟังแล้ว
4: โอ๊ยก็คือกัน
3: บ่ท่านได้ฟังแต่คน
4: บ่ได้ฟังแต่คนคนยังเว้าจิ๋วอยู่
3: ยังเอาว่างันว่ารุ่นเดียวกันไปฟังน้ำกันไปหมดแล้ว
4: ไปเมื่อแล้วเลี้ยตั้งแต่คอยกับลุงไพ่สอง
3: ไปฟังน้ำกันจากคน
4: ห่วยไปคนลุงหินก็ไปแล้วเป็ดปลาชุดก็ไปแล้วบ้านใหญ่แต่ไม่ใช่สู้ก็ไปแล้วพ่อใหญ่สู้ก็ไปแล้วผู้ไปฝังเข็มน้ำกันน่ะ
3: ส่วนกันไปฝังเข็ม
4: เออเป็นไงเนี่ยก็ไปแล้วอันฝังเข็มน้ำกันนั่นเพียแต่น้อมกับลุงไผ่จ้ะ
3: ยังบ่ทันไป
4: เออ
3: ใกล้สิไปยัง
4: บ่บ่ไปง่าย
3: โอเค
4: ร้านบ่ได้รับมันยากสันบ่ไปเด้อค่ะอันอยู่อันอยู่คำเพิ่มนั่นพระเจ้าฝังหม้อแปลงเด้เจ้าอันจ้ะพระเจ้าฝังหม้อแปลงเจ้านายฝังหม้อแปลงพระเจ้าสิเสียบเสียบไฟฟ้า
3: เด้อไฟฟ้าอ่อนแม่ผู้ยุคกับเคยรู้จักอยู
4: ่เออ
5: นี่ยัง
3: บ่อ้า
4: วแต่ว่าฝังน้ําเพาะหมอพี่ดูนี่แล้วบ่ได้เสียบหยังเด้จ้ะเล่าฝังไปธรรมดาแล้ว
3: ครับ
4: รู้จักอิน
3: ครับโอเคล่ะก็คือว่าพ่อได้ฮู้ก็คือว่าสรุปง่ายๆก็คือว่าแม่ถนอมนี่นะครับปัญหาสุขภาพเพิ่นมีก็คือปวดขาตัวเป็นหนักๆก็คือปวดขาตั้งแต่เอวนะครับเอวลงไปไหล่หน้าขาลงไปจนพอดฟาตีนทางขวามือปวดมาตั้งแต่ปี2552นะครับเกือบ10ปีรักษามาหลายฝังเข็มมาหลายหม่องนะกินมาหลายรักษามาหลายก็บ่ได้ดีขึ้นแล้วก็ได้มากินน้ำมังคุดเข้าไป
4: จ้า
3: 2ขวดบ่ทันเบิดดี
4: บ่ทันได้เบิดค
3: ่ะอันนี้คือเว้าความจริงนะคร
4: ับ ความจริงค่ะ
3: แต่เพิ่นบอกว่าขานี่ก็คือเศร้าปวดไปเหลืออยู่ฟาตีนน้อยนึง
4: เหลืออยู่แต่ฟาตีนค่ะ
3: เหลืออยู่ฟาตีนอันนี้ว่านี่คือความจริง
4: ความจริง
3: ความจริงว่าเพราะว่าอันนี้คือถามมาความจริง
4: จ้า
3: เป็นหยังต้องเป็นหยังต้องว่าความจริงบ่ความจริงเพราะว่ามีผู้ลงคนเขาอาจสิเป็นคือเฮา
4: จ้า
3: ซึ่งหมอเขาไม่ได้ใช้ว่าเส้นมันยึดเส้นมันตึง
4: เส้นมันตึงไปมาแล้วสายเอ็กซเรย์อยู่เมืองสกลเมืองพบโป่งแนะนำนั่น
3: เพิ่นก็
4: เคยเราไปสายสกลพระเจ้าบอกว่าเส้นตึงยาย
3: เส้นตึง
4: ถ้าผ้ากะหาสีผ้าสีโอ้ยขน้อยบ่ผ้าดอกคุณหมอหลุดเร็ว
3: นี่ดีจะลงทุน360บาทบ่ทันถึงพันอยู่
4: จ้าฉันบ่ทันได้ถึงพ
3: ัน ก็คือสรุปว่าดีขึ้นเกือบ 100% บ่ตอนนี้
4: เกือบแล้ว
3: เกือบแล้วนะครับเพราะว่าชาวบ้านแถวพังโค้นแถวน้ำไก่ๆมูนี่พอได้บ่เสื้อให้มาถาม
4: จ้ามาโลด
3: การันตี
4: ตัว
3: มาถามว่าเป็นอีหลีบ่ให้เขา
4: เป็น
3: ให้เขามาเบิ่งได้
4: จ้า
3: ให้เขามาหาแม่น้อมมาเจ้าตัวข่อยบ่มาถามเบิ่ง
4: ตัวความจริงมา
3: คือบอกความจริ
4: งข่อยสิบอกว่าความจริงเลย
3: เพราะว่าสิ่งที่ผมถามคือถามหาความจริงส่วนว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหรือท่านผู้มีเกียรติเบิ่งฟังแล้วนี่ก็พิจารณาเบิ่งเพราะว่าทุกอย่างนี่เขาบ่ได้เตรียมกันนะครับผมก็ดีใจกับแม่น้อมนะครับก็จังบุญใหญ่ๆมาหอดได้ได้มาเจอกันเพื่อมีบุญสัมพันธ์กันนะครับกินแล้วสุขภาพดีผมก็ดีใจนะครับก็ขอให้ดีขึ้นหลายๆเด้อนะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบคุณหลายๆครับแม่น้อมครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
7: อ
0: มาฟังนิทานจีนเรื่องเผาจดหมายถึงเพื่อนในเมืองผีกันต่อตอนจบเชิญรับฟังครับ
1: ตามเรื่องที่ได้เล่ามานั้นในอีกตำนานหนึ่งบอกว่าพระเจ้าไทจงเนี่ยเมื่อไปเมืองนรกนั้นไปยืมเงินตะแป๊ะขายเต้าหู้ตะแป๊ะคนนี้เป็นคนใจบุญแม้ว่าจะเป็นคนยากจนเมื่อค้าขายหาเงินมาได้ก็เจียดเงินนั้นทำบุญให้ทานแก่คนยากคนจนแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษทองทุกวันกระดาษเงินกระดาษทองที่เผานั้นก็ไปสะสมอยู่ในเมืองผีมากขึ้นทุกทีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเผากระดาษเงินกระดาษทองก็ได้เริ่มปฏิบัติกันอย่างจริงจังมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ครับเมื่อปี2538อาจารย์ยอดไปดูหนังเรื่อง The Last Emperor ชื่อไทยนี่จะเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายหรืออะไรจำไม่ได้อะแต่จำได้แต่ว่าในเรื่องน่ะมีอยู่ตอนหนึ่งเขาถามเรื่องไข่มุกคือตอนพระนางสุสีไทยฮาวสิ้นประชนนั้นได้นำไข่มุกใส่ในพระโอษฐ์ของพระนางด้วยทีนี้อยากจะรู้ว่าเขาใส่มุกไว้ทำไมรู้แต่ว่าตามคติของจีนก็คล้ายกับไทยคือนิยมเอาเงินใส่ปากของศพคนจีนใช้อีแปะกันโดยมากถ้าเป็นพวกมีเงินก็อาจใช้ของมีค่าอย่างอื่นในกรณีของพนางสุสีไทยฮาวคงจะเป็นอย่างหลังก็คือไข่มุกเป็นของมีค่าราคาแพงและที่สำคัญก็คือพนางสุสีไทยฮาวนี่โปรดไข่มุกมากพูดตามแบบสำนวนไทยสมัยใหม่ก็บอกว่ามีเป็นปิ๊บเพราะว่าตามรายงานที่ฝรั่งเขียนไว้ได้ความว่าฟูกที่รองพระศพนี่ปักด้วยไข่มุกหลายพันเม็ดผ้าปูฟูกก็ร้อยด้วยไข่มุกพระฉลองพระองค์ก็ร้อยด้วยไข่มุกแล้วก็มีสร้อยไข่มุกพันรอบพระกายไว้อีก9รอบภายในหีบพระศพล้วนแต่ของมีค่าที่ทำด้วยทองคำและหยกตรงไหนมีช่องว่างก็เอาไข่มุกมาเกลี่ยจนเต็มฉะนั้นที่เขาเอาไข่มุกใส่ในพระโอษฐ์ก็คงจะเนื่องจากเหตุนี้เพราะเป็นของที่พระนางโปรดจะได้เอาติดพระองค์ไปใช้ในปรโลกตามเรื่องว่าหีบศพหีบพระศพเนี่ยทำด้วยหินอ่อนผิดกับคนธรรมดาสามัญซึ่งเป็นหีบที่ทำด้วยไม้หีบศพหรือว่าโลงของคนจีนเนี่ยเขาเรียกอยู่สองชื่อชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเรียกว่ากัวช่าแต่ถ้าเป็นคำผู้ดีขึ้นมาหน่อยเขาเรียกตัวชูแปลว่าบ้านใหญ่ตามธรรมดาบ้านใหญ่ก็ต้องเป็นบ้านดีอยู่สบายสวยงามคนจีนเขาก็ต้องเลือกโรงที่ดีๆเหมือนกันเคยอ่านพบในหนังสือประวัติศาสตร์จีนเขาเล่าถึงคติความเชื่อของคนจีนไว้ด้วยยังมีกล่าวด้วยว่าคนจีนนั้นตอนมีชีวิตอยู่จะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่ว่าตอนตายต้องตายให้ดีคือหมายความว่าเมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่จะยากดีมีจนก็เป็นไปตามเรื่องปล่อยให้โชคชะตาบันดาลให้เป็นไปแต่ว่าในตอนตายถึงจะจนยังไงก็ขอให้ได้ลงโรงงามๆได้ฝังในห่วงซุยก็แล้วกันดังนี้จะเห็นว่าถือตอนตายสำคัญกว่าตอนมีชีวิตอยู่แต่บางคนก็เลือกที่ไม่ว่าจะเป็นจะตายต้องเลือกเอาที่ดีๆไว้ก่อนจึงมีคำกล่าวกันว่าในเมืองจีนนั้นมีเมืองอยู่3เมืองที่สำคัญที่สุดใครๆต่างก็มีความปรารถนาที่จะผ่านเมืองทั้ง3นี้ไปตามลำดับคือต้องเกิดที่เมืองซูเจาแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองกวางตุ้งตอนใกล้จะตายก็ต้องไปตายที่เมืองเลียวเจาทำไมต้องไปเกิดที่เมืองซูเจาล่ะเขาก็มีอธิบายว่าที่เมืองเนี้ยคนส่วนมากรูปร่างงดงามเมื่อไปเกิดที่นั่นจะได้มีรูปงดงามตามไปด้วยพอเกิดมาแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่เมืองกวางตุ้งเพราะว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์น่าอยู่มากกว่าเมืองอื่นๆครั้นถึงตอนจะตายก็ต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองเลียวเจาเพราะว่าเมืองเนี้ยเป็นแหล่งที่ได้ชื่อว่ามีโลงหรือว่าหีบศพดีที่สุดฟังตามนี้แล้วก็นึกถึงคำกล่าวของคนเจ้าสำราญที่ว่าอยู่บ้านฝรั่งกินอาหารจีนมีเมียญี่ปุ่นนะดีที่สุดว่าอย่างนั้นแล้วใครจะทำได้อย่างนั้นถึงทำได้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะดีที่สุดตลอดไปเมียคนไทยที่ตายไปแล้วส่วนมากก็เป็นคนดีทั้งนั้นน่ะถ้าอยากจะรู้ว่าดียังไงก็ไปหาหนังสืองานศพอ่านมาดูเถอะดีทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่ตามคติของคนจีนสมัยโบราณมีความปรารถนาอยู่อย่างนึงว่าถ้าตายก็ขอให้ได้ไปฝังที่บ้านเกิดไปฝังอยู่ใกล้ๆบรรพบุรุษของตัวฉะนั้นในบางครั้งบางคราวก็เลยเกิดมีศพคับข้างเกิดขึ้นฝรั่งคนหนึ่งเคยอยู่แถวเซี่ยงไฮ้และกวางตุ้งเขียนเล่าไว้ว่าเนื่องจากความไม่สะดวกในการขนส่งเช่นเกิดน้ำท่วมเกิดสงครามเกิดโจรผู้ร้ายปล้นสะดมชุกชุมการขนย้ายหีบศพไปต่างเมืองต้องหยุดชะงักเขาเคยเห็นหีบศพวางซ้อนกันเป็นร้อยๆหีบก็มี ในสมัยก่อนนี้การขนย้ายโลงศพใช้ทางน้ำฉะนั้นจึงมีเรือบรรทุกโลงศพโดยเฉพาะแต่ไม่ใช่ว่าจะขนกันตลอดทั้งปีจะเห็นเรือพวกนี้เฉพาะแต่ในฤดูร้อนเท่านั้นเพราะตามความเชื่อของคนจีนจะไม่เคลื่อนย้ายโลงศพในฤดูหนาวถือว่าจะทำให้โชคไม่ดีแต่ก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมถึงได้เชื่อกันอย่างนั้นโลงศพของคนจีนแต่โบราณใช้ไม้ทั้งต้นขุดคือเอาไม้มาเป็นท่อนๆแล้วขุดเป็นร่องพอเอาศพลงไปได้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครทำกันแล้วเพราะไม้ราคาแพงแล้วก็หายากเขาใช้ไม้หนาๆมาประกอบกันเข้าให้มีรูปร่างตามแบบเดิมถึงกระนั้นก็ยังเปลืองไม้มากคนไทยเราเคยเรียกโลงศพแบบจีนนี่ว่าโลงจำปาจะเป็นเพราะรูปร่างคล้ายดอกจำปาหรือยังไงไม่ทราบโลงแบบนี้แนบแน่นแน่นมากชนิดขุดนั้นเหมือนเรือเราดีๆนี่เองเลยฝรั่งที่ไปอยู่เมืองจีนแล้วเคยเห็นเวลาน้ำท่วมเมื่อ 60-70 ปีมาแล้วเล่าว่าเวลาน้ำท่วมคนไม่มีเรือใช้ก็เอาโลงศพใช้ต่างเรือก็มีแต่เข้าใจว่าจะเป็นโลงที่ยังไม่ได้ใช้มากกว่าเหมือนกับเมื่อน้ำท่วมใหญ่เมืองไทยเมื่อปีพ.ศ. 2538นั่นพระบางวัดที่ท่านมีโลงเหลือใช้ท่านก็เอามาใช้ต่างเรือเช่นเดียวกันสำนวนจีนที่ชอบพูดกันก็คือไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาก็แสดงว่าโลงศพเป็นเครื่องหมายของความตายฉะนั้นบางคนจึงชอบทำบุญโดยการซื้อโลงศพให้เป็นของกลางใครไม่มีเงินซื้อโลงก็เอาไปใช้ได้วัดบางวัดยังมีโลงที่คนบริจาคอยู่มากบางคนชอบซื้อโลงศพบริจาคในวันเกิดเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้โชคดีแต่ตามธรรมเนียมจีนเขาใช้โลงไม่เหมือนกันถ้าเป็นศพขุนนางชั้นสูงโลงศพจะทาด้วยแลกเกอร์สีแดงส่วนยศที่ต่ำลงมาก็ใช้สีดำประชาชนทั่วไปห้ามใช้แลกเกอร์ทุกชนิดนะเพราะจะไปซ้ำซ้อนกับศพขุนนางชั้นสูงมนุษย์เรานั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็แบ่งชั้นกันด้วยอำนาจตำแหน่งฐานะตระกูลเมื่อตายก็ยังแบ่งชั้นกันโดยโลงศพแต่สิ่งที่เลือกไม่ได้และต้องเป็นไปตามกรรมก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วนี่แหละครับที่จะพาไปสู่สวรรค์หรือว่านรกเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์หนึ่งฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
1: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์

0: บทพนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำพุทธสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์โดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยนอกจากเราจะใส่เนื้อมังคุดเข้าไปแล้วนี่เราก็มีสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำกระชายเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้จักน้ำกระชายนะแต่ว่าถ้ากินขนมจีนนี่ต้องมีกระชายกระชายนี่มีรสเผ็ดร้อนขมนะครับโบราณเขาบอกไว้ว่ากระชายนี่มันแก้ปวดท้องได้มวลในท้องท้องอืดท้องเฟ้อช่วยบำรุงกำลังนะครับคนที่มีปัญหานะท่านชายที่กามตายด้านเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเลยนะนะอันนี้โบราณเขาว่าไม่ใช่ผมพูดนะครับผู้ชายที่กามตายด้านเนี่ยดื่มกระชายจะดีขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการบำรุงธาตุโรคในปากในคอพวกโลหิตเป็นพิษต่างๆเนี่ยดื่มกระชายจะดีอันนี้คือโบราณเขาว่าไว้แล้วก็มีคนก็ถามเข้ามาอีกว่าบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกกระฉับกระเฉงนอนไม่หลับก็มีที่จริงแล้วอาการตอบสนองทั่วไปหลังจากกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับถ้ามีน้ำตาลในเลือดสูงนี่จะทำให้มันการแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมากมันจะทำให้คึกคักกระฉับกระเฉงแต่ก็ไม่เหนื่อยนะครับเป็นอาการทั่วๆไปที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงทีนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็ดื่มไปตามปกติสักพักหนึ่งนะครับประมาณไม่กี่วันก็จะหายครับนี่ก็เป็นอาการตอบสนองทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าน้ำมังคุดอย่างเดียวที่ดีๆก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็ดื่มไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับดื่มครั้งหนึ่ง20มิลลิลิตรตอนเช้าตอนท้องว่างแล้วก็ตอนก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารไปสัก1ชั่วโมงอย่าลืมดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับพูดถึงเงินทองนี่เป็นของนอกกายแต่หาเกือบตายก็ไม่รวยนะใครที่ฟังผมอยู่นี่ผมถามว่าทุกคนรวยพอหรือยังยังนะเชื่อเลยนะครับใครมีเงินเก็บ1ล้านบาทบ้างอายกมืออาจจะไม่มีก็ได้แสนหนึ่งบ้างอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าถามว่าใครมีหนี้อยู่บ้างสงสัยแอบยกมืออยู่ตอนเป็นเด็กอยากได้นอนอยากได้หนี้นะพอโตขึ้นมานี่นอนไม่รู้ไปไหนแต่หนี้นี่มีนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคนเราก็มีแค่นี้นะครับเงินทองของนอกกายก็จริงแต่หาเกือบตายมันก็ไม่รวยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่ารวยหรือมีมากหรือมีน้อยนะครับให้เราพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้เราก็มีความสุขได้สำหรับพวกเรานั่นนี่อายุมากขอให้มีสุขภาพดีสุขภาพดีก็ถือว่ารวยแล้วครับท่านผู้ฟังที่รักครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและผมก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่สำหรับท่านต้องการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับน้ำมะกรูดตราพนาริงบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าหากว่ากินเข้าไปแล้วมันไม่ดียังไงแบบไหนนะครับโทรมาว่าโทรมาด่าผมได้เลยนะครับ0804018888ด่าได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านต้องพอใจนะครับในเงินที่จ่ายไปอันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองขายมาแนะนำมาหลายปีฉะนั้นน้ำมะกรูดที่มงคลตรอง5ตาพนารินนี่ก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเรื่องตะเคียนแผลงฤทธิ์ต่อจากตอนที่แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ไอ้ที่เองพูดที่เองหมายถึงนางตะเคียนหรือยังไงก็จะมีใครได้อีกครับผู้ใหญ่ก็ฉันเห็นออกมายืนรับลมมา3วันแล้วสวยจับตาจับใจเหลือเกินผิวงี้ขาวนวลผ่องไปทั้งตัวรูปร่างก็ดีไอ้ทวนนี่เองคิดจะลามปามกับนางตะเคียนเจอแล้วนางตะเคียนเขาไม่ใช่คนนะเว้ยก็รู้ว่านางตะเคียนเป็นผีก็ฉันมีเมียเป็นคนมาเยอะแล้วคราวนี้จะลองมีเมียเป็นผีนางตะเคียนมองมาได้ยังไงผู้ใหญ่โสเห็นหมอทวนขุนแผนมันกำเริบอหังกาไม่รู้อะไรควรไม่ควรแกก็หมั่นไส้แต่ก็อดห่วงไม่ได้ก็เตือนสติไอ้ทวนเองเลิกคิดบ้าๆแบบนั้นสักทีเถอะนะผีนางตะเคียนไม่ใช่จะลบหลู่ดูหมิ่นได้นะเองถ้าทำให้นางตะเคียนโกรธขึ้นมานะอาจจะถึงชีวิตอยู่นะค่ะขอเตือนไว้นะแทนที่ไอ้เจ้าจอมเจ้าชู้จะเกิดสติยังคิดมันหัวเราะอย่างขนองผมไม่กลัวหรอกผู้ใหญ่ไอ้แค่ผีนางตะเคียนไม่เท่าไหร่หรอกคอยดูไปก็แล้วกันว่าผมจะเอานางตะเคียนมาเป็นเมียได้หรือเปล่าเมื่อหมอทวนขุนแผนจากไปแล้วผู้ใหญ่โสก็อดจะหวาดแทนไอ้เจ้าหนุ่มทรนงคนนี้ไม่ได้เพราะเท่าที่รู้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณว่าอิทธิฤทธิ์นางตะเคียนร้ายกาจรุนแรงถ้าใครละเมิดล่วงเกินก็มักจะเกิดเพศภัยแก่ตัวเองต่างๆนานาแต่ไอ้หนุ่มทวนมันกลับกำเริบเสบสารถึงขั้นจะเอานางตะเคียนเป็นเมียย่อมถือได้ว่ามันมีเจตนาหมิ่นหยามผู้มีฤทธิ์ตรงๆแล้วอะไรจะเกิดกับมันหมอทวนขุนแผนนี่ไม่ได้พูดเล่นเรื่องจะเอานางตะเคียนเป็นเมียแต่มันทำจริงๆนั่นก็คือจัดแจงเอาได้สายสินไปพันรอบต้นตะเคียนใหญ่แล้วก็โยงได้เข้าไปในกระท่อมที่อยู่แต่คนเจ้าชู้จะประกอบพิธียังไงก็ไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าหมอทวนกำลังทำอะไรเพราะว่าในคืนแรกที่หมอทวนทำพิธีก็เกิดเหตุการณ์หน้าขนหัวลุกแล้วคือขณะที่หมอทวนทำพิธีอยู่ในกระท่อมต้นตะเคียนก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงดังกราวกราวเหมือนหนึ่งจะหักโค่นทลายราบลงกับดินปฏิกิริยาน่ากลัวปรากฏที่ต้นตะเคียนทั้งคืนจนชาวบ้านแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันกระทั่งรุ่งเช้าเหตุการณ์ถึงได้สงบเงียบพอถึงคืนที่สองหมอทวนขุนแผนก็ทำพิธีเหมือนเดิมแล้วต้นตะเคียนก็สั่นไหวเกลียวกราวเช่นเมื่อคืนก่อนแต่ดูมันว่าคืนนี้จะสั่นหนักยิ่งกว่าคืนแรกเช้าวันรุ่งขึ้นหมอทวนขุนแผนก็ออกจากกระท่อมด้วยท่าทางเป็นปกติดูกระยิมยิ้มย่องด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมมาเจอหน้าผู้ใหญ่โสจวนสำเร็จแล้วพี่ผู้ใหญ่คืนนี้แหละนางตะเคียนไม่รอดมือฉันได้อย่างเด็ดขาดเลยคืนนี้ล่ะผู้ใหญ่เขาดู ผู้ใหญ่โสก็พูดอะไรไม่ออกจะตักเตือนมันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไอ้เจ้าหมอทวนลงมือทำการเกินเลยไปไกลแล้วแล้วก็ทีท่าที่มั่นใจทั้งไม่มีวี่แววว่าจะเกิดอันตรายอะไรก็ทำให้ผู้ใหญ่โสเองก็เกิดความลังเลเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้เจ้าชู้อหังกาคนนี้มันจะสามารถสงบสยบนางตะเคียนได้อย่างที่มันพูดจริงหรือเปล่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามที่หมอทวนขุนแผนทำพิธีจะกำราบนางตะเคียนให้ยอมเป็นเมียตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนกระทั่งเวลาล่วงไปจนดึกต้นตะเคียนที่เคยสั่นไหวเกลียวกราวกลับเงียบเสียงนิ่งสนิทผู้ใหญ่โสแล้วก็ชาวบ้านก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนเช่นคืนก่อนหรือว่าหมอทวนมันทำได้อย่างที่มันคุยเอาไว้แล้วนั่นก็คือสยบนางตะเคียนจนกระทั่งยอมเป็นเมียมันไปแล้วเกือบเที่ยงคืนผู้ใหญ่โสและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านผู้ใหญ่ก็ผวาตื่นเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติดังลั่นมาจากกระท่อมหมอทวนเป็นเสียงหมอทวนร้องโวยวายให้คนช่วยพร้อมกับมีเสียงโครมครามเหมือนกับกระท่อมจะพังทลายผู้ใหญ่โสคิดว่าอาจจะมีใครทำร้ายมันก็รีบจุดใต้คว้าปืนลงจากบ้านพอดีมีชายชะกันลูกบ้านอีก 5-6 คนถือใต้พร้อมอาวุธครบมือวิ่งมาสมทบทั้งหมดก็เลยดิ่งตรงไปกระท่อมหมอทวนไปถึงกระท่อมพอโผล่ประตูเข้าไปก็เห็นหมอทวนขุนแผนเนี่ยยืนถือดาบกวัดแกว่งฟันไปรอบตัวเหมือนกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ภายในกระท่อมเนี่ยว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยปากมันก็ร้องโวยวายให้ช่วยตื่นกลัวสุดขีดแล้วที่น่าประหลาดก็คือมันหลับตาสนิทไม่ได้ลืมตาเหมือนทุกคนผู้ใหญ่โสก็ตวาดเรียกชื่อหลายคำเพื่อให้มันได้สติแต่ไม่ได้ผลน่ะมันยังใช้ดาบฟันอากาศครุมครามครุมครามไม่ยอมหยุดโดยไม่รู้สึกตัวว่ามีคนเข้ามาในกระท่อมตั้งหลายคนผู้ใหญ่โสก็ตัดสินใจจังหวะที่หมอทวนฟันดาบฝังคมติดแน่นกับเสากระท่อมดึงไม่ออกโดดเข้ารัดคอพร้อมกับตะโกนให้คนอื่นเข้ามาช่วยกันจับตัวแม้จะจับตัวได้และกดลงกับพื้นให้สงบหมอทวนก็ยังไม่ได้สติก็หลับตาดิ้นรนร้องโอยโอยเหมือนกับถูกทำร้ายเสียงดังลั่นอยู่ๆก็ชักตาตั้งตัวแอ่นเหมือนกับหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนตายในลักษณะเหลือกลานตาเหลือกเบิ่งค้างเหมือนกับพบกับความน่ากลัวสยดสยองสุดขีดก่อนจะสิ้นลมหายใจผู้ใหญ่โสและลูกบ้านหมดความสามารถที่จะช่วยชีวิตหมอทวนขุนแผนเอาไว้ได้และที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งก็คือทันทีที่หนุ่มจอมเจ้าชู้สิ้นใจตายตลอดร่างของมันปรากฏเป็นรอยเขียวช้ำคล้ายกับถูกทุบตีผุดขึ้นมายิ่งตรงรอบคอมีรอยแดงเป็นผื่นไม่ผิดกับถูกมือทรงพลังบีบเค้นแทบคอหักผู้ใหญ่โสเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้คุณเทพชูทัพทองฟังว่าเมื่อเห็นสภาพศพหมอทวนขุนแผนแล้วเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็พรั่นพรึงอย่างที่สุดการเสียชีวิตของชายหนุ่มคนนี้เป็นที่แน่ชัดว่าเขาต้องตายด้วยเงื้อมมือของนางตะเคียนแน่นอนเป็นการตายของคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเป็นการตายของคนที่คิดแต่เรื่องเจตนาลามกบัดสีโดยที่แบบนี้ฟ้าดินไม่ให้อภัยหรอกครับอย่าว่าแต่นางตะเคียนเลย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องตะเคียนแผลงฤทธิ์ฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติของการอยู่รอดทางชีววิทยาเนี่ยมันฉลาดเรียนรู้ที่จะอยู่รอดมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะรักษาตัวเองได้ตอนเราเป็นเด็กอายุยังน้อยนะครับอายุยังเป็นเด็กอายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบ12ขวบเรียนหนังสือนี่ตากแดดตากฝนตากไปเถอะครับไม่ป่วยไม่เป็นหวัดถึงเป็นหวัดก็หายง่ายเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราแข็งแรงอยู่ภูมิคุ้มกันมันยังดีอยู่แต่คนเราพออายุมากขึ้นนี่ภูมิคุ้มกันมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงถอยลงถอยลงถอยลงป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายนะร่างกายของเรามันใช้งานมานานมันก็ทรุดก็โทรมไปตามเวลาทีนี้ว่าไอ้ตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าคนไหนมีเยอะมีมากร่างกายก็จะแข็งแรงมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมีอะไรที่มันไม่ดีเข้าไปมันก็จะไปต่อสู้ไปขจัดไปกำจัดนะภูมิคุ้มกันตัวนี้ด่านแรกเขาเรียกว่าเป็นทหารด่านแรกหรือว่าเป็นยามด่านแรกนี่เขาเรียกเม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจหรือว่าคิลลิ่งคิลเลอร์เซลล์ก็ได้นะครับเป็นเพชฌฆาต ะครับที่จะคอยขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายและก็ส่วนหนึ่งก็จะรายงานไปยังไขกระดูกหรือว่าไขสันหลังของเราซึ่งเป็นตัวต้นกำเนิดในการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีออกมาต่อสู้หรือว่ามาซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันมีปัญหามันจะส่งสัญญาณไปเหมือนยามเนี่ยโดนคนโจมตีอันหนึ่งคือมันต้องมาต่อสู้อันที่สองมันก็ต้องวิทยุไปบอกว่าโอ้มีคนมาโจมตีอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันหลับยามเป็นยามหลับยามวิทยุก็ส่งต่อไม่ได้นะมีโจรเข้ามาบ้านก็ยกหัวขึ้นดูแล้วก็นอนต่อช่างมันเถอะนั่นก็คือว่าร่างกายอยู่ในสภาพที่มันซ่อมแซมตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาแล้วท่านผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นจนเรื้อรังเป็นจนมากเป็นจนเยอะไปหาหมอหมอตรวจเจอบางคนไปตรวจเจอมะเร็งระยะที่3ระยะที่4อันนี้คือปัญหาฉะนั้นเราต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้สิ่งแปลกปลอมอย่ารอให้มันป่วยหนักนะครับเหมือนรถยนต์ทุกวันนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ากล่อง ICU มีสมองกลรถมีปัญหาตรงไหนปั๊บมันก็จะแจ้งเตือนมาบนหน้าจอหน้าจอรถหน้าปัดนะครับเป็นพาเนลจอว่าตรงนั้นเสียตรงนั้นมีปัญหามันจะแจ้งเราก็จะซ่อมได้ทันเหมือนกันนะครับระบบแจ้งเตือนนี่มันจะซ่อมได้ทันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบแจ้งเตือนนี่ปัญหาเลยนะครับสุขภาพของเราฉะนั้นก็เรียนทุกท่านนะครับว่าน้ำมังคุดตราพนาลินนี่เป็นตัวช่วยให้ระบบแจ้งเตือนมันทำงานดีขึ้นต้องกินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนาลินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: มาฟังเรื่องสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเป็นเรื่องทำเสน่ห์แย่งผัวแหมน่าฟังเชิญรับฟังครับ
1: ฟังเรื่องร้อนๆมาหลายเรื่องแล้วทีนี้ฟังเรื่องเย็นๆบ้างแต่เป็นเรื่องเย็นๆที่น่ากลัวท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณพิสมัยเมื่อปี2525คุณพิสมัยกับสามีนี่รับราชการเป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับสถาบันแห่งนี้นอกจากจะเปิดสอนนักศึกษาตามปกติแล้วยังเปิดสอนผู้ที่มีอาชีพแล้วให้มีโอกาสที่จะได้ปริญญาอีกด้วยในบรรดาผู้ที่มาเรียนนี้ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างอ้วนเตี้ยตัวดำหน้าตาขี้เรชื่อวัชยาก็พยายามมาสนิทสนมกับสามีของคุณพิสมัยเมื่อเห็นพฤติการในตอนแรกๆคุณพิสมัยก็ไม่สนใจเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาเทียบกับแกไม่ได้เลยในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความรู้และฐานะแต่ต่อมาเมื่อมีผู้หวังดีมาพูดให้ฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณพิสมัยก็เริ่มสนใจก็เคยเห็นวัชยาเนี่ยให้น้ำหอมแก่สามีของแกขวดหนึ่งแล้วสามีก็ใช้น้ำหอมขวดนั้นเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาคุณพิสมัยและสามีก็มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำซึ่งสาเหตุก็มักจะมาจากวัชยาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าสามีนี่เทิดทูนหล่อนเหลือเกินพูดพาดพิงถึงในทางไม่ดีไม่ได้เขาจะเป็นเดือดเป็นแค้นออกรับแทนทุกครั้งแล้วก็ยกย่องสรรเสริญวัชยาว่าน่ารักบริสุทธิ์ไร้เดียงสาทั้งที่สารรูปที่แท้จริงยังมีลูกมาแล้วสักครึ่งโหลเวลาเลิกเรียนมีคนมาบอกคุณพิสมัยว่าเห็นสามีขับรถไปส่งวัชยาทุกวันถ้าวันไหนไม่ไปเนี่ยหล่อนจะมายืนให้เขาเห็นที่หน้าบ้านนะพอสามีเห็นเขาก็จะล้นลานขับรถออกจากบ้านไปโดยไม่ฟังคำทักท้วงจากคุณพิสมัยเลยแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังปากแข็งเขาก็ยังพูดอยู่ทุกวันนี้บอกไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันว่างั้นวันหนึ่งคุณพิสมัยกับสามีก็เดินคู่กันไปที่ตึกเรียนแล้วก็ได้สวนกับผู้หญิงคนนั้นสามีก็พูดกับคุณพิสมัยบอกพูดเบาๆบอกว่าเธอเนี่ยจะลดตัวไปเทียบกับเขาทำไมคุณพิสมัยก็หัวเราะแล้วก็แกล้งพูดดังๆเพื่อให้วัชยาได้ยินมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันคนละชั้นกันเสร็จแล้วคุณพิสมัยก็มองจ้องวัชยาตรงๆวัชยาก็เหลือบสายตามองคุณพิสมัยอย่างประสงค์ร้ายดวงตาของหล่อนนี่ลุกวาวอย่างตางูร้ายเวลาโกรธนะคุณพิสมัยเห็นแล้วยังสะดุ้งหลังจากนั้นอีก 2-3 วันก็มีเพื่อนร่วมห้องของวัชยาเนี่ยมาเตือนคุณพิสมัยว่าให้ระวังตัวให้ดีเพราะว่าคุณพิสมัยเนี่ยไปทำให้วัชยาโกรธเธอมีปู่ที่เป็นหมอผีชำนาญทางคัมภีร์ไสยศาสตร์มากแล้วก็เคยทำร้ายคนมาหลายรายแล้วที่รู้ก็เพราะว่าตัววัชยาเองเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังคนที่มาบอกอาจารย์พิสมัยนี่ก็แสดงความห่วงใยคุณพิสมัยมากในตอนนั้นคุณพิสมัยเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้หรอกจำได้ว่าหัวเราะสยกใหญ่เพราะว่าเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรนี่จะมีอยู่ในโลกนี้แกไม่เคยกลัวเลยแกก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตถาคตคนหนึ่งเหมือนกันได้ถือศีลปฏิบัติธรรมมาตลอดพระก็ไม่แขวนนะก็บอกว่าใครๆพระอยู่ในใจแล้วนะไม่ต้องแขวนพระหรอกพระนี่อยู่ในใจไม่มีสิ่งใดจะมาพรากพระที่อยู่ในใจของแกไปได้ในภาคเรียนที่2ของปีนั้นปรากฏว่าอาจารย์พิสมัยนี่โชคดีสอบชิงทุนได้ไปทำด็อกเตอร์ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา5ปีสามีก็ดีใจมากนะเขาก็บอกกับคุณพิสมัยแล้วก็ใครๆว่าให้คุณพิสมัยไปก่อนแล้วเขาจะพยายามตามไปทีหลังในระหว่างที่คุณพิสมัยกำลังเตรียมตัวเตรียมข้าวของเพื่อจะเดินทางนั้นวันหนึ่งแกก็รู้สึกอ่อนเพลียมากก็เข้านอนในตอนบ่ายและตั้งแต่นั้นมาแกก็ลุกขึ้นไม่ได้อีกเลยแกนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลย ร่างกายผ่ายผอมลงอย่างรวดเร็วกินอะไรก็ไม่ได้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตาดำนี่กลายเป็นสีน้ำข้าวเหมือนตาคนแก่ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายในระหว่างนี้ก็มีผู้คนมาเยี่ยมมากมายเพราะรู้สึกว่าสงสัยจะเป็นวาระสุดท้ายของคุณพิสมัยแล้วแต่แปลกแกบอกว่าไม่เคยคิดถึงความตายเลยจิตยังแจ่มใสนอนภาวนาสัมมาอรหังบ้างพุทโธบ้างยุบหนอพองหนอบ้างตามแต่จะนึกอยากภาวนาของสำนักไหนเพราะว่าร่ำเรียนมาหลายสำนักเหลือเกินในจำนวนคนที่มาเยี่ยมนี้วัชยาก็มาเยี่ยมคุณพิสมัยด้วยหลอนหลบอยู่ในกลุ่มเพื่อนแอบหลังเพื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เข้ามาไหว้หรือว่าทักทายแต่ประการใดหน้าแปลกที่แพทย์ไม่สามารถหาสมุฏฐานของโรคได้เมื่อตรวจร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติแพทย์ก็ลงความเห็นว่าคุณพิสมัยเป็นโรคประสาทที่คิดว่าตัวเองป่วยแต่ความจริงไม่ได้เป็นอะไรพี่สาวคุณพิสมัยมาเยี่ยมเห็นท่าไม่ได้การก็ย้ายคุณพิสมัยไปอยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพที่นี่เองก็ทำให้คุณพิสมัยได้ทราบว่าที่โรงพยาบาลเก่าเนี่ยเขาหาว่าแกเป็นโรคประสาทที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ก็แจ้งให้คุณพิสมัยทราบว่าป่วยเป็นโรค SLE คือเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลแห่งใหม่วันหนึ่งคุณพิสมัยกำลังเคลิ้มแต่ว่ายังไม่หลับเพราะยังรู้ตัวอยู่ยังได้ยินเสียงคุณแม่ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงอ่านหนังสือพิมพ์ดังกรอบแกรบกรอบแกรบปรากฏว่าคุณพิสมัยเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งผมขาวเกล้าเป็นมวยไม่ใส่เสื้อสวมรูปประคำเม็ดใหญ่สีดำนุ่งผ้าจงกระเบนสีขาวกำลังใช้หางกระเบนนี่ฟาดเด็กผมจกอยู่ตีที่ขาใหญ่เลยหน้าแปลกที่ว่าเมื่อใดที่ผู้เฒ่าฟาดหางกระเบนลงไปคุณพิสมัยจะรู้สึกเจ็บปวดรั่วร้าวเหมือนกับถูกทิ่มแทงด้วยของแหลมมันปวดร้าวไปถึงกระดูกแกก็นอนน้ำตาไหลพรากมันเจ็บจนไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้ก็ร้องออกมาบอกอย่าตีตีฉันทำไม
2: ในสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นโดยประมาณแบบนี้จนถึง 20:00 นนะครับผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับที่สถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็รวมถึงพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะครับเอาละวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแรกครับที่รัฐบาลเปิดตัวรายการคุยกับครม.อนุทินโดยปฐมฤกษ์เนี่ยนะฮะประเดิมกันด้วยคุณปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เนื้อหาในรายการเนี่ยก็ระบุชัดครับว่าถึงเวลาผ่าตัดระบบราชการเล่งลดเวลาให้บริการภาครัฐลง 30% ผุด Fast Track ลดเงินนอกระบบด้านฝ่ายค้านเหน็บรายการใหม่รัฐบาลกันด้วยนะครับขณะที่คุณอนุทินเซ็นเนรเทศยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยฝ่ายค้านเรียกร้องมหาดไทยเร่งตรวจสอบชาวอิสราเอลขอเปลี่ยนสัญชาติจะตั้งชาบัตในกรุงเทพและสร้างสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดปกครองร่อนหนังสือยืนยันปมสุสานยิวในฉะเชิงเทราไม่มีการต่อใบอนุญาตข่าวดีกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาปี70นะครับกว่า 18,000 อัตราสมัครใจ4ปีเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพนะครับขณะเดียวกันในความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงครับสวัสดีค่ะครับกว่า 70.8 ล้านวิวไปเรียบร้อยในวันแรกนะครับลิซ่าขึ้นแท่นศิลปินเดี่ยวที่มี MVทะลุ70ล้านวิวถึง2เพลงนะฮะนี่เป็นพาร์ทหัวข่าวประมาณนี้ที่จะได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไป
4: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสยังรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กลับมาเคาะข่าวกันต่อครับคุณฟังครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดนะฮะแต่บอกได้เลยครับว่าวันนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมากมายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมาทยอยอัปเดตกันนะครับเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าครับช่วงประมาณ9โมงเช้ารัฐบาลประเดิมออกอากาศเทปแรกสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับก็ออนแอร์ผ่านหลากหลายช่องทางครับวันนี้ก็ออนแอร์กันผ่านทาง NBTแล้วก็ช่อง5 HD กันด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีทาง MCOT HD นะจริงก็คู่ขนานกับเครือข่ายวิทยุต่างๆแล้วก็บนโซเชียลมีเดียกันด้วยนะครับเทปแรกวันนี้ก็เป็นคุณประกรณ์ หิมพรพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะฮะแต่ว่าคุณประกรณ์ก็ย้ำชัดครับว่าอยากจะใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่านะครับก็มีการอธิบายนะครับถึงเรื่องของงบรายจ่ายของประเทศที่เป็นฟิกคอสงบบุคลากรค่าใช้จ่ายภาครัฐอะไรต่างๆนานาเนี่ยสูงถึง173เนี่ยประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ถึงเวลาแล้วครับที่เราอาจจะต้องมานะฮะรีไวซ์ภารกิจของบุคลากรภาครัฐกันใหม่แล้วจะทำยังไงให้คงประสิทธิภาพการทำงานหรือจริงๆแล้วต้องบอกคงเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับคุณประกรณ์ อินทรพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมาเป็นเกสสำหรับเทปแรกของรายการคุยกับครม.อนุทินครับชี้แจงถึงการปฏิรูประบบราชการเนื่องจากขณะนี้งบรายจ่ายประจำของประเทศสูงถึง173และมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นตลอดดังนั้นครับถ้าปรับลดส่วนนี้แล้วนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้มากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยได้คิดมาทุกสมัยแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันครับทั้งสงครามการค้าโลกระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนประกอบกับประเทศกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ประเทศต้องการให้การดูแลดังนั้นครับสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องปรับสิ่งที่เรียกเป็นระบบราชการนี่แหละฮะส่วนแรกคือการปรับลดอัตรากำลังแล้วก็ใช้เทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานแทนสองครับก็ต้องไปดูเรื่องของกระบวนการทำงานภาครัฐครับที่จะทำยังไงนะฮะเมื่อเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามี AI อะไรต่างๆนานาเนี่ยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ได้ซึ่งผลจากการดำเนินการครับจะทำให้รายจ่ายภาครัฐเนี่ยลดน้อยลงและเราก็จะมีงบประมาณนะครับไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจากปัจจุบันงบลงทุนของประเทศอยู่ที่ประมาณ120เท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้นที่สำคัญครับรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสนะฮะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาเป็นดิจิทัลกอฟเวอร์เมนต์กันด้วยนะครับเอาละฮะก่อนไปขยายผลทางการเมืองนะครับมาฟังข่าวดีสำหรับชายไทยกันก่อนนะครับกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราครับซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายกระทรวงกลาโหมนะครับโดยผู้สมัครนะครับสามารถที่จะเลือกผลัดและหน่วยทหารที่ต้องปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและยังมีค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ครับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกนะครับซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดบนเส้นทางทหารอาชีพให้กับผู้สมัครใจเป็นพลทหารอาสาควบคู่กับการได้รับโอกาสอื่นๆด้วยนะครับสำหรับการรับสมัครครับคุณสมบัติคือต้องเป็นชายไทยอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์นะครับก็คือคนที่เกิดในช่วงปี 50 ถึงปี 52 นะฮะและอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์คือคนที่เกิดในช่วงปี 44 ถึงปี 48 นะครับที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ รวมถึงทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ครับสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือสมัครได้ด้วยตนเองผ่านหน่วยทหารสังกัดอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัดนะครับได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับนะฮะจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับ เดี๋ยวนะฮะขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับข่าวนี้ไม่เล่าไม่ได้นะฮะตอกย้ำความเป็นศิลปินระดับโลกอย่างแท้จริงเมื่อลิซ่าและลิซ่ามโนบาลครับได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีค่ะนะครับก็เล่นคำเหมือนคล้ายๆสวัสดีค่ะเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์บนแพลตฟอร์ม YouTube ด้วยการกวาดยอดเข้าชมสูงถึง 70.8 ล้านครั้งภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงหลังการเปิดตัวนะครับความสำเร็จครั้งนี้ครับส่งผลให้ลิซ่าครับกลายเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีมิวสิกวิดีโอทำยอดวิวเกิน70ล้านครั้งภายในวันแรกได้มากถึง2เพลงเพลงก่อนหน้านี้ครับเธอเคยส่งผลงานเพลงเดบิวต์ลาลิซ่าทำสถิติไว้อย่างงดงาม 73.6 ล้านวิวเมื่อปี2021จากผลงานดังกล่าวยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของลิซ่าบนเวทีโลกด้วยการเหมาอันดับ1และอันดับ2ของมิวสิกวิดีโอจากศิลปินเดี่ยวที่มียอดเข้าชม24ชั่วโมงแรกสูงสุดตลอดการบน YouTube ไปครองแต่เพียงผู้เดียวนะครับโดยมีลาลิซ่ารั้งแชมป์อันดับ1ครับยอดอยู่ที่ 73.6 ล้านวิวและสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีค่ะเนี่ยนะฮะตามมาในอันดับ2ครับ 70.8 ล้านวิวนอกจากนี้ครับผลงานเพลงสวัสดีค่ะยังขึ้นแท่นเป็นมิวสิกวิดีโอที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงสุดประจำปี2026บน YouTube เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสามารถแซงหน้าสถิติเดิมของวงระดับท็อปอย่าง BTS ในเพลง Swim ที่เคยทำไว้ 33.3 ล้านวิวอีกด้วยนอกจากนี้ครับยังพบว่า6โลเคชั่นกรุงเทพใน MV ของลิซ่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงหอพักหญิงธรรมศาสตร์เขตสาทรนะครับ Deep Backcock เขตคลองเตยอุโมงค์ทางลอดราบ11เขตบางเขนถนนเฉลิมเขต1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับคลองบางขุนเทียนเขตจอมทองก็เรียกว่าโลเคชั่นต่างๆนะครับที่ไปปรากฏอยู่ใน MV เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยทางด้านของโลเคชั่นและบุคลากรด้านการผลิตคอนเทนต์ในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะก็หลายเพจนะครับคอนเทนต์ของกทม.เนี่ยนะฮะก็ลุกขึ้นมาเล่นคอนเทนต์เกี่ยวกับโลเคชั่นที่ปรากฏอยู่ใน MV ของน้องลิซ่ากันด้วยนะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าต้องบอกว่ามีหลากหลายประเด็นร้อนรออยู่ให้ได้ติดตามกันกับข้อข่าวค่ำนะครับ
6: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันอีกช่วงนะครับมาตามต่อกรณีฝ่ายค้านนะครับเตรียมใช้เวทีงบประมาณซักฟอกรัฐบาลเรื่องนี้นายกบอกไม่กังวลครับชี้เป็นสิทธิ์ของส.ส.ครับแต่ปฏิเสธภูมิใจไทยยื้ออภิปรายเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับบอกแบบนี้ครับว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับในวาระที่2และ3ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะฮะบอกว่าน่าจะ7ถึง9กันยานะครับขออภัยนะฮะก็บอกว่าส.ส.หลายคนของพรรคเนี่ยเป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่แล้วพร้อมที่จะชี้แจงและไม่กังวลนะที่ฝ่ายค้านนั้นจะใช้โอกาสในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณมาใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจรสส.ก็มีเอกสิทธิ์ในการอภิปรายซึ่งอยู่ในหัวข้อและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนะครับที่ระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดึงเกมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.โดยนายกรัฐมนตรียืนยันฝ่ายบริหารทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เหมือนกันก็ย้ำครับว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีหัวสว.นะครับนอกจากนี้นายกยังยืนยันครับว่าเข้าไปสภาเพื่อร่วมประชุมสภาอยู่แล้วนะครับแต่อีกมุมหนึ่งในฐานะฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินขณะที่ในช่วงวันที่7ถึง9กันยายนนี้ก็จะไม่ได้ร่วมประชุมสภาครับเพราะได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายความเคารพพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ก็จะกลับในวันที่11กันยายนนะครับส่วนเรื่องหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะฮะนายกก็ยืนยันครับว่าถ้าไม่ติดภารกิจอะไรนะครับที่ไปสอดคล้องกับภารกิจในฝ่ายของบริหารเนี่ยปกติแล้วก็จะไปสภาตลอดอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องร้อนครับกรณีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรครับซึ่งคำสั่งนี้ก็ลงนามโดยคุณอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนื้อหาของหนังสือหรือว่าคำสั่งฉบับนี้เนี่ยนะฮะระบุว่าด้วยปรากฏว่านายยาคอฟสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยครับมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นมีคำพิพากษาให้จำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78เหลือคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวครับขัดต่อความสงบเรียบร้อยขัดต่อศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีนะครับของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพรบเนรเทศประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี69นะฮะกระทรวงมหาดไทยนะฮะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งในประเทศนายยาคอฟที่ว่าสัญชาติอิสราเอลคนนี้นะครับออกไปอย่างนอกราชอาณาจักรครับทั้งนี้ครับหากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศได้นะครับหรือขอให้มีคำสั่งนะครับเรื่องของการส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ทราบคำสั่งนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะที่กำลังเป็นที่สนใจไม่น้อยในบ้านเราขณะนี้ก็คือกรณีในการดำเนินการจัดตั้งสุสานชาวยูแห่งใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราตามที่มีการเผยแพร่เรื่องนี้ปรากฏกันให้เห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับล่าสุดกรมการปกครองครับได้ออกเอกสารชี้แจงถึงกรณีชุมชนต่างชาตินะครับได้มีการจัดตั้งสุสานภายใต้ชื่อ New Jewish Cemetery สุสานชาวยิวแห่งใหม่นะครับเพื่อจะรองรับการฝังศพมากกว่า 1,200 หลุมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะโดยกรมการปกครองก็อธิบายครับว่าได้กำชับจังหวัดฉะเชิงเทราให้ทุกอำเภอดำเนินการตรวจสอบการจัดตั้งสุสานในลักษณะดังกล่าวโดยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รายงานผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดตั้งสุสานนะครับชื่อจิมิชCemetery Thailand นะครับในพื้นที่อบต.เสม็ดใต้หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยมีบริษัทการชาบาทจำกัดนะครับเป็นผู้ยื่นคำขอจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานแล้วก็มีนางสาวสมพรเกิดบ้านไร่นะครับเป็นผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานซึ่งได้รับการอนุญาตนะครับไปเมื่อ19เมษายนปี64โดยอนุญาตเนี่ยมีอายุ3ปีต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมปี66ครับบริษัทเนี่ยได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานแต่เนื่องจากนายอำเภอบางคล้าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าสถานที่ตั้งสุสานนั้นไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใน2ประเด็นคือ1ครับระยะห่างของสุสานเนี่ยต้องห่างจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์กำแพงสุสานนะครับอยู่ห่างจากคลองสาธารณประโยชน์เพียงแค่187เมตรซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเพราะว่าตามเกณฑ์เนี่ยเขากำหนดว่าตัวระยะของสุสานกับแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์เนี่ยต้องห่างกันไม่น้อยกว่า400เมตรอีกเรื่องก็คือระยะห่างจากทางสาธารณะครับตัวสุสานเนี่ยอยู่ห่างจากถนนสนามช้างหนองสนอเพียงแค่3เมตร60นะครับแล้วก็ประตูสุสานอยู่ห่างเพียง6เมตรซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า50เมตรนะครับเพราะมันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนายอำเภอบางคล้าก็มีคำสั่งครับไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตนะครับต่อมาบริษัทการชาบาทนะครับก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปเมื่อ3ตุลา67ซึ่งรัฐมหาไทยได้พิจารณาและมีคำสั่งแล้วว่าไม่รับอุทธรณ์ไว้เพื่อวินิจฉัยเนื่องจากเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันครับผู้ดำเนินการแทนบริษัทนะครับก็คือผู้แทนบริษัทนะครับพูดง่ายๆก็ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ์ทางศาลและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองสำหรับกรณีการขอต่อใบอนุญาตครับที่มีประชาชนร้องเรียนอำเภอบางคล้าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามข้อกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วนะครับก็มีคำสั่งยืนยันอีกครั้งครับว่าไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเดิมนะครับขณะที่ฝ่ายค้านครับนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องขอให้ภาครัฐครับเร่งสอบกรณีบุคคลที่เปลี่ยนสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นสัญชาติไทยตลอดจนคนที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือจัดตั้งสถานที่ของชุมชนชาวยิวหรือว่าชาบัตว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงขั้นตอนต่างๆนะฮะเป็นไปตามระเบียบหรือเปล่าการกำหนดให้สถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิดและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปสามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายไทยหรือไม่ด้วยนะครับและขณะนี้ครับรายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตนะครับระบุว่าชาบัตป่าตองครับเตรียมจัดงานใหญ่ New Year Lodge Hashana นะครับในวันที่11กันยายนนี้ณชาบัตป่าตองถนนราชอุทิศ200ปีที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับซึ่งได้มีการขออนุญาตจัดงานกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่แล้วทีนี้ทางชาบัตประกาศรวมตัวคนราว 2,000 คนในวันสบาโตเชิญชวนชาวอิสราเอลจากทุกที่ทุกมุมโลกบินมายังเกาะภูเก็ตมาร่วมบริจาคนะครับเข้าร่วมเทศกาลพิธีสำคัญเป็นคล้ายๆเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวนะครับหรือว่าเทศกาลรอชฮาชานาและพิธีชำระล้างบาปตัสลิสนะครับซึ่งถือเป็นวิธีปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของชาวยิวนอกจากนี้ครับเพจคนไทยรักปาเลสไตน์ก็ได้โพสต์ข้อความครับว่าได้ยินแว่วๆว่า11กันยา4โมงเย็นยันเช้ายิวจะจัดงานรื่นเริงในป่าตองพี่น้องเข้าไปร่วมกันไหมไปกันเยอะๆจะได้คลึกคืนนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีรายงานระบุอีกด้วยครับว่าทางผู้จัดการเนี่ยได้ดำเนินการในขั้นตอนการขออนุญาตจัดงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะฮะขยับมาดูเรื่องของการนะครับตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะครับมีข้อสงสัยครับพบผู้สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายเนี่ยปรากฏ IP address เดียวกันแล้วก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการทุจริตนะครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฏ์เลียงประสิทธิ์ก็ย้ำครับว่าเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดครับระหว่างข้อมูลทางเทคนิคกับพยานหลักฐานการทุจริตพร้อมย้ำครับการพบ IP เดียวกันเนี่ยก็น่าจะยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีครับว่าเป็นการทุจริตชี้ระบบเครือข่ายของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะสำนักงานจังหวัดมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทำให้ผู้ใช้งานหลายรายสามารถนะครับออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Public IP เดียวกันได้ซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประกอบในทุกมิติหากพบพฤติการผิดปกติต้องดำเนินการตามกระบวนการนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยคุณวรศิษฏ์ยังกล่าวอีกครับว่า IP address ที่ปรากฏในระบบนั้นอาจจะเป็น Public IP ของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏเป็น IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือมีการทุจริตอันนี้การตรวจสอบ IP address ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบได้นะครับแต่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นเช่นวันและเวลาในการสมัครสถานที่หรือเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐานอื่นที่สามารถจะเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยครับพร้อมให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่และไม่ปิดกั้นการตรวจสอบโดยต้องแยกให้ชัดครับว่าอะไรเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายตามปกติและอะไรเป็นพฤติการผิดปกติที่มีหลักฐานเชื่อมโยงกับการทุจริตนะครับขยับมาดูเรื่องของ Data Center กันหน่อยนะฮะวันนี้นะครับอาจารย์การดีเดียวไพโรธครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับได้ออกมาเตือนพร้อมแถลงแสดงความเห็นต่อทิศทางการส่งเสริมแล้วก็ควบคุมเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยโดยระบุครับว่าแม้ว่าการประชุมคณะกรรมการ Data Center เมื่อเร็วๆนี้ครับจะเน้นย้ำเรื่องของมาตรการป้องกันพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทำความเข้าใจโครงสร้าง

0: ความร้อนสูงกว่ารูปแบบแรกเป็นอย่างมากในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยขอเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยกำหนดตัวชี้วัดสำคัญนะครับไปที่เรื่องของกำลังการประมวลผลหรือว่า compute power ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพย์สินทางปัญญาและหัวใจหลักของ AI data center ระดับ hyperscalerเนื่องจากการวัดผลเพียงมิติการจ้างงานหรือการใช้พลังงานเป็นเพียงการป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นเท่านั้นแต่กำลังการประมวลผลหรือ compute power ที่ว่าเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานที่จะตัดสินอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งที่ผ่านมาสังคมไทยแทบไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้มาหารือในเชิงยุทธศาสตร์อย่างจริงจังนอกจากนี้ครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังเรียกร้องให้กระทรวง DE นะฮะรวมถึง BOIและคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับเร่งวาง positioning ของประเทศในห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain และห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain ของอุตสาหกรรมดิจิทัลโลกโดยปรับเปลี่ยนกลไกการดึงดูดการลงทุนจากเดิมที่ไทยเนี่ยจะใช้เกณฑ์สิทธิประโยชน์พื้นฐานเดียวนะครับหรือว่าเป็น standard incentives ซึ่งใครผ่านเกณฑ์ก็เข้ามาได้ทั้งหมดนะครับอาจารย์การดีเนี่ยนะฮะก็แนะนำครับว่าอาจจะเปลี่ยนจากมาตรฐานเดียวแบบนี้เนี่ยมาใช้ในลักษณะของ negotiation หรือว่าการต่อรองเจรจาแบบเดียวกับสิงคโปร์หรือประเทศชั้นนำอื่นๆนะครับการตั้งเกณฑ์พื้นฐานแบบเดิมเนี่ยเกิดจากหลักคิดเรื่องความเท่าเทียมแต่สิงคโปร์เนี่ยเขามองว่าถ้าทุนต่างชาติเข้ามาใช้ทรัพยากรประเทศต้องได้อะไรกลับมาบ้างดังนั้นก่อนอนุมัติการลงทุน data center รัฐบาลต้องต่อรองให้ชัดครับว่านักลงทุนที่เข้ามาเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ supply chain ในประเทศได้อย่างไรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนไทยได้อย่างไรและที่สำคัญครับคือรัฐจะสามารถดึงกำลังประมวลผลที่ตั้งอยู่ในประเทศมาจัดสรรให้แก่กลุ่ม SME และ Startup ไทยให้เข้าถึงได้ในราคาถูกกว่าปัจจุบันได้อย่างไรคุณการดียังกล่าวครับว่าคำถามเหล่านี้เป็นคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับหากรัฐบาลเข้าใจ value chain อย่างแท้จริงก็จะไม่ติดอยู่กับดักนะครับ เรื่องการถกเถียงนะครับว่าจะตั้ง data center ไว้ที่ไหนแต่จะสามารถมองข้ามไปถึงผลประโยชน์ที่ไทยและเศรษฐกิจจะของไทยเนี่ยจะได้ปรับตัวแล้วก็ได้ประโยชน์จากระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับ ในด้านของคุณสุพนัทมิเชนันสสพรรคประชาชนนะที่เป็นคนเปิดเรื่องของ data center เนี่ยก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการเร่งวางกติกาแล้วก็จัดระเบียบเรื่องของ data center นะบอกว่าที่ผ่านมา2ปีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าไม่มีการดำเนินการใดๆจากภาครัฐจนกระทั่งเกิดปัญหาหรือกระแสสังคมนะฮะก็ยินดีครับที่ข้อเสนอเหล่านี้นะครับจะได้รับความสนใจจากภาครัฐแล้วก็แก้ไขกันอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำครับผมแจ็คสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 7 นาฬิกาวันนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระพิธีธรรมพระศพเวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะ

0: มีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีแล้วเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระพิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพณโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นี้จะสร้างขึ้นจากการขยายพื้นที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาวะให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดจนรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคเฉพาะทางในพื้นที่ใกล้เคียงการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้โปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2503ต่อมาได้รับพระอนุญาตให้เชิญพระนามมาเป็นนามโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนกว่า 90,000 คนการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้ง2หลังนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆรวมจำนวน12คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 5,020 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาล
0: วันนี้เวลา 10:55 นาทีที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลัน
1: และดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยแล้วก่อนหน้านี้พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้แสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวและผู้ที่ถูกผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของที่พระราชทานในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามและวัดไผ่ลูกนกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทนัดทรงรัฐจำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงและคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมและกลุ่มบริษัทหัวเซ่งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหาไทยพรสุวรรณนัทโสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประวรนิเวศวิหารวัดธาตุทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีและวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษวัดศาลาแดงเหนือและวัดเทพสอนธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลครอบครัวพรพรมกุลและบริษัทฟาโก้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและ
1: วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัดทรงรัฐจำกัดพระครูโกวิทปริยัติยาธรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารส่งตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งต่อธรรมะพระราชทานใช้ความดีเป็นพลังสังคมเชื่อมหัวใจด้วยจิตอาสาพระราชทานอย่างมั่นคงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอเป็นตอนที่1ใต้ร่มพระบารมีทศมินมหาราชาเรือหลวงแห่งธรรมนาวาวังติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

มเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีฟังกรรัชมีโชติทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการธรรมนาวาวังที่หลอมรวมหลักธรรมเข้ากับจิตสาธารณะอันเป็นรากฐานของโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้คนไทยได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสร้างประโยชน์สุขต่อตนเองสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในทุกยุคสมัยทรงยึดมั่นในหลักธรรมเป็นรากฐานแห่งการครองแผ่นดินทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระราชฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นให้ประชาชนได้มีชีวิตที่ผาสุกและร่มเย็นโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักทศพิธราชธรรมมาเป็นแนวทางในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรดังพระปฐมบรมราชองค์การอันทรงคุณค่าที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระราชดำรัสอันทรงพลังไม่ได้เป็นเพียงพระราชปณิธานแห่งการทรงงานหากยังสะท้อนเห็นถึงการครองแผ่นดินด้วยธรรมเพื่อสร้างความสุขความมั่นคงและความเจริญให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจการครองแผ่นดินด้วยธรรมได้แผ่ขยายออกไปไม่สิ้นสุดโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุโบสถกลางน้ำวัดกอกแก้วและถวายพระพุทธนวราชบพิตรแด่พระเทพยานวชระชิโนภาสวัดป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญด้วยพระองค์ทรงทราบถึงเส้นทางการเผยแผ่หลักธรรมของพระเทพยานวชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนพระอาจารย์ต้นจากสถานศึกษาธรรมวัดป่านาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญแห่งนี้ได้นำหลักปฏิบัติธรรมนาวาเผยแผ่พุทธศาสนิกชนด้วยหลักคำสอนที่ถ่ายทอดอย่างเรียบง่ายและชัดเจนตรงประเด็นทำให้ผู้คนมากมายเข้าใจธรรมะที่ง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อสานต่อและบรรลุถึงพุทธประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ผ่านหลักปฏิบัติของธรรมนาวาซึ่งได้ค่อยๆแผ่ขยายในวงกว้างทำให้ผู้คนที่ร่วมปฏิบัติพ้นจากห้วงความทุกข์เป็นจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชฤทัยที่จะทรงศึกษาในหลักปฏิบัติธรรมนาวาที่พระพุทธองค์ทรงทอดเรือแห่งธรรมคือสัมมาอริยมรรควางไว้ให้พุทธสาวกดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงมีพระราชปุจฉาแห่งคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมของธรรมนาวาถึงพระเทพยานวชระชิโนภาสหรือพระอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโนพระอาจารย์ต้นให้อธิบายความหมายและที่มาของคำว่าธรรมนาวาได้ความว่าพระพุทธเจ้าทรงเปรียบมนุษย์เหมือนตกอยู่ในห้วงแห่งทะเลทุกข์จึงทรงแสดงธรรมเปรียบประดุจแห่งเรือที่ล่องลอยกับผู้คนเพื่อเข้าสู่ฝั่งอย่างปลอดภัยเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงและการดับทุกข์ทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธานที่จะทรงนำธรรมะให้ถึงประสบกรณิกรของพระองค์จึงทรงสอดแสวงหาและทรงค้นพบหลักธรรมแห่งความดับทุกข์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านหลักปฏิบัติธรรมนาวาจึงได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้ดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสู่ความดับทุกข์และให้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการธรรมนาวาวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้เกิดแนวทางแห่งการศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติธรรมเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจของประชาชนให้เกิดปัญญารู้เท่าทันความทุกข์เข้าใจความจริงของชีวิตและมีพระราชดำริเป็นมหากุศลว่าจะขยายรัศมีธรรมนาวาด้วยพระบารมีที่พระองค์มีให้กว้างขวางเข้าถึงประสบกรณิกรของพระองค์ให้ทั่วทั้งแผ่นดินไทยและสาธุชนทั่วโลกพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าสิ่งดีงามสว่างทรงปัญญานี้ทรงมีพระราชประสงค์จะทรงมอบให้เป็นธรรมพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารของพระองค์ เป็นกองทัพธรรมนาวาวังสานต่อและบรรลุถึงพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของโครงการธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมอริยมรรคสู่เส้นทางแห่งปัญญาแนวทางพระราชทานที่น้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐมาสู่การศึกษาการเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานผู้ทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานผู้ทางแห่งการตื่นรู้ธรรมนาวาวังรุ่นที่รงเองสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้วันนี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังจึงได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเอาหลักธรรมคำสอนนั้นสู่การศึกษาปฏิบัติโดยการร้อยเรียงพระธรรมคำสอนที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้วทรงแสดงไว้แล้วออกมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพ้นความทุกข์อย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบและเรียบง่ายต่อการนำลงสู่การศึกษาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติธรรมนาวาวังน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องทำให้หวังได้ว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์ตั้งแต่การมีพระรัตนตรัยเป็นหลักยึดพึ่งในเบื้องต้นการศึกษาเรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงสร้างปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงความสิ้นทุกข์ได้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีชีวิตที่ผาสุกมั่นคงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป
0: โครงการธรรมนาวาวังธรรมะพระราชทานคือแสงประทีปส่องนำทางเพื่อสร้างโอกาสแห่งชีวิตแก่ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระราชทานได้หลุดพ้นจากวังวนห้วงความทุกข์ด้วยการนำธรรมะมาใช้ในชีวิตได้สำเร็จการพัฒนาประชาชนอย่างยั่งยืนมิได้เริ่มต้นเพียงการพัฒนาวัตถุแต่ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตใจเมื่อหัวใจของประชาชนมีธรรมเป็นเครื่องนำทางสังคมก็จะมีความเมตตามีความสามัคคีมีการแบ่งปันและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการจิตอาสาพระราชทานสะท้อนผ่านพระราชดำรัสเพียงพระราชทานเพียงไม่กี่บรรทัดแต่เปี่ยมด้วยความหมายอันลึกซึ้งยิ่งนักเมื่อวันที่23กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสโลแกนแก่จิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทจากธรรมะสู่การลงมือทำจากปัญญาสู่การแบ่งปันจากความดีในหัวใจสู่ความดีที่เกิดขึ้นในสังคมคืออีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญนั่นคือโครงการจิตอาสาพระราชทานพระราชดำริที่ส่งมุ่งหวังให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมด้วยหัวใจแห่งการเสียสละเนื้ออื่นใดด้วยพระปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยที่จะสนองพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยการทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในการทำความดีมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสะท้อนให้เห็นถึงการปลูกฝังพลังแห่งคุณธรรมทรงตั้งพระทัยมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเสริมสร้างสังคมจิตสาธารณะทรงเป็นตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทรงพร้อมอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระทัยเพื่อมอบความสุขความอบอุ่นให้กับประชาชนคนไทยนี่คือความเชื่อมโยงอันทรงคุณค่าระหว่างธรรมะนำทางกับการทำความดีด้วยหัวใจเพราะธรรมะทำให้มนุษย์มีปัญญาส่วนความดีทำให้ปัญญานั้นเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อธรรมะเป็นรากฐานของหัวใจจิตอาสาก็เป็นดอกผลของความดีและเมื่อคนไทยทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้ธรรมะธรรมะก็พร้อมที่จะพัฒนาจิตใจและพร้อมที่จะลงมือทำความดีเพื่อส่วนรวมนี่คือพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงใช้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตใช้ความดีเป็นพลังในการสร้างสังคมและใช้พระราชปณิธานเป็นสะพานเชื่อมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสร้างบ้านเมืองด้วยหัวใจความรู้รักสามัคคีด้วยธรรมะนำทางสร้างโอกาสแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีทศมินมหาราชา
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตองห้าตราพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่เขาสิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหาเงินมาได้เนี่ยท่านผู้ฟังเขาให้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือเอาไปใช้หนี้เก่าเอาไปสร้างหนี้ใหม่เอาไปฝังดินเอาไว้แล้วก็ไปทิ้งลงเหวคือแบ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับพิจารณาตามความเหมาะสมความถูกต้องนะครับไม่ใช่แบ่งตามอำนาจกิเลสใช้หนี้เก่าคืออะไรนะครับใช้หนี้เก่าหมายความว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงเรามาปู่ย่าตายายที่เคยอุ้มดูที่เคยอุ้มชูเรามาตอบแทนบุญคุณท่านนะครับตอบแทนบุญคุณท่านสร้างหนี้ใหม่ก็คือว่าคนที่มีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีคนที่เราต้องดูแลเราก็ต้องทำหน้าที่ลูกทำเขาออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเมียรับเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูอันนี้ก็คือสร้างหนี้ใหม่นะครับส่วนฝังเอาไว้ก็คือทำบุญทำทานแบ่งปันสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงพยาบาลมูลนิธิตรงนั้นตรงนี้ช่วยเหลือสังคมเพื่อนฝูงเผื่อภายภาคหน้าเราอาจจะได้พึ่งพิงเงินส่วนนี้ก็คือเป็นเงินอนาคตยิ่งถ้าเราได้บริจาคเราได้ทำบุญไปแล้วเนี่ยมันจะติดตัวเราไปทบดอกทบต้นชาตินี้ชาติหน้ามันไปเรื่อยท่านผู้ฟังส่วนก้อนสุดท้ายเอาไปทิ้งเหวทิ้งเหวก็เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซื้ออยู่ซื้อกินเสื้อผ้ายูกยาอาหารซื้อหาปัจจัย4สิ่งที่ต้องการเพราะเงินส่วนนี้นี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอถ้ามีกิเลสเยอะก็ใช้เยอะมีกิเลสน้อยก็ใช้น้อยให้ใช้อย่างพอประมาณใช้อย่างมีสตินะครับฉะนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้ส่วนว่าส่วนจะแบ่งส่วนไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับท่านผู้ฟังนะครับผู้มีพระคุณถ้าท่านเสียไปแล้วเราก็ได้ใช้น้อยหน่อยถ้ามีลูกเยอะหน่อยก็ได้ใช้เยอะหน่อยก็ว่ากันตามความเหมาะสมบริหารสินทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่ขาดทุนกับท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเรามีเงินมากหาได้มากก็ใช้มากเพราะว่าถ้าใช้โดยไม่มีประมาณเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของเงินบางทีก็ต้องหางานหนักทำงานหนักเพื่อหาเงินอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยท่านผู้ฟังทีนี้การใช้หนี้เก่าเนี่ยคือพ่อแม่ของเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เป็นเงินอย่างเดียวนะครับคำพูดดีๆแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับขอโทษครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจถ้าเราไม่มีเงินนะครับซักเสื้อซักผ้าทำข้าวปลาอาหารให้ท่านกินท่านทานหรือแม้กระทั่งซื้อน้ำมังคุดน้ำมังคุดตราพนารินผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านกินท่านใช้สบู่ยาสีฟันสิ่งดีๆเอาให้พ่อให้แม่เราเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนท่านผู้ฟังค่อยมาคุยกันต่อเรื่องผีตายท้องกลมหลอกพระและวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียน่าฟังเชิญรับฟังครับ
1: อีกเรื่องนึงผีตายทั้งกลมหลอกพระครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดตำบล นั้นชื่อตำบลป่าช้าที่ตั้งชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าแต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพครั้นพอตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับนึงชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งดันตั้งชื่อว่าวัดป่าช้าเนี่ยนอกจากชื่อวัดจะน่ากลัวบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวต้นไม้ร่มครึ้มวังเวงหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนก็เลยมืดมากแล้วก็แทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักวัดป่าช้าเวลานั้นมีพระจำพรรษาอยู่3รูปพรรษาสูงที่สุดคือพระบุญล้อมรักษาการจะเอาวาดโดยปริยายพระทั้งวัดรับกิจนิมนต์งานบุญงานตายของชาวบ้านตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากสวดศพฝังศพหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เป็นไข้ป่าตายทั้งกลมพระบุญล้อมก็มีกิจธุระจะต้องเดินทางไปติดต่อกับทางอำเภอขากลับก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วการเดินทางสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะสะดวกสบายพระบุญล้อมต้องเดินกลับวัดโดยมีคารวะสองคนเดินตามมาด้วยพอเข้าเขตวัดบริเวณป่าช้าพระบุญล้อมก็ต้องหยุดชะงักทำให้ผู้ชายทั้งสองคนต้องพลอยหยุดตามก็ต่างขนหัวลุกตั้งชันไปด้วยกันเพราะว่าบนต้นไม้ใหญ่สูงชะลูดข้างหน้านั้นมีร่างของคนกำลังปีนขึ้นไป พร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหามันเป็นคืนที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างพอจะเห็นเงาให้เห็นว่าเป็นใครพระบุญล้อมก็จําได้ว่าเป็นร่างของหญิงท้องแก่ที่เพิ่งจะทําพิธีสวดแล้วก็ฝังเมื่อวันก่อนนั่นเองผีสาวเนี่ยตายต้นไม้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดกับลิงขึ้นต้นมะพร้าวพอขึ้นสูงก็ปล่อยตัวรูดลงมาพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปใหม่แล้วก็รูดตัวลงมาอีกทําอย่างเนี้ยอยู่ 3-4 ครั้งชาวบ้าน2คนได้ยืนขาแข็งขนลุกขนชันพระบุญล้อมก็ตะลึงในตอนแรกเพราะในชีวิตท่านไม่เคยผ่านประสบการณ์ถูกผีหลอกมาก่อนเลยเสียงของผีตายทั้งกลมก็หวีดร้องระงมแทบสติแตกท่านก็พยายามตั้งสติสวดมนต์ภาวนาผีตายทั้งกลมก็ยังคงปีนต้นไม้แล้วก็รูดตัวลงมาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดชาวบ้านที่ยืนเกาะชายจีวรของท่านก็ตัวสั่นอยู่พับๆในที่สุดท่านก็นึกขึ้นได้ว่าการที่ผีมาปรากฏกายให้เห็นคงจะมาขอส่วนบุญพระบุญล้อมก็เลยตั้งสติบริกรรมบทแผ่เมตตาเงาร่างผีตายทั้งกลมปีนป่ายต้นไม้แล้วเลื่อนลงช้าช้าลงเป็นลำดับแล้วก็เสียงที่หวีดร้องอย่างแสบแก้วหูก็ค่อยๆเบาลงเบาลงครูใหญ่ก็เงียบเสียงพร้อมกับเงาร่างหายวับไปพระบุญล้อมกับคฤหัสถ์ทั้งสองคนก็กลับเข้าวัดเข้ากุฏิสวดมนต์ภาวนาตลอดคืนคฤหัสถ์ผู้นั้นไม่ยอมกลับบ้านอยู่วัดนอนวัดนอนด้วยข่าวผีตายทั้งกรมหลอกพระบุญล้อมก็กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านและตำบลป่าช้าเป็นครั้งแรกที่ผีตายทั้งกรมปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนและไม่ได้หลอกคนธรรมดาแต่ว่าหลอกพระที่รักษาการเจ้าอาวาสเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเดินทางไปไหนในเวลากลางคืนอีกต่างก็ร่วมใจกันทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายวิญญาณผีตายทั้งกรมก็เลยไม่มาปรากฏหลอกหลอนอีกอาจจะเนื่องจากพระบุญล้อมมีวิชาตัดอกุศลกรรมแผ่เมตตาธรรมส่งผีไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะบ้านเรือนเจริญขึ้นชาวบ้านมีเครื่องปั่นไฟใช้และไม่นานต่อมาทางไฟฟ้าก็มาปักเสาเดินสายเมนเข้าไปให้บริการตำบลป่าช้าก็เริ่มสว่างสวยไม่มืดครึ้มวังเวงน่ากลัวเหมือนก่อนวิญญาณก็เลยไม่ปรากฏอย่างไรก็ตามชาวบ้านตำบลป่าช้าก็ยังคงยึดมั่นทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้บรรดาผีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยปีหนึ่งหลายหนด้วยสำหรับชื่อของตำบลหมู่บ้านนั้นก็มีคนที่คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะว่าพ่อแก่แม่เฒ่าประจำตำบลเขาบอกว่าชื่อเดิมของเขาดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนจะมีอาถรรพ์เดี๋ยวผู้คนล้มตายหรือว่าประสบความเดือดร้อนลำเค็นกันทั่วหน้าก็อาจจะเป็นได้ก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนครับเมื่อวันที่17กันยายนปี2546นะครับมีข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ไวโลกันเผาสองผัวเมียดับสยองกับลูกแฝดในท้อง8เดือนจับมือตายด้วยกันสุดอนาถในห้างชาวอินเดียเจ้าของบริษัทส่งออกเสื้อผ้าพลีชีพฝ่ากองเพลิงลุยไฟช่วยเมียท้องแก่8เดือนซึ่งติดค้างคาตึกแถวที่ถูกไฟนรกโหมไหม้สำลักควันดับอนาถคาลิปทั้งคู่พนักงานแตกตื่นหลบหนีระทึกขวัญยืนยันว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ต้นต่อไฟมรณะระบุลูกในคันในจ้างหญิงเป็นฝาแฝดเรื่องราวสุดสลดใจจากเหตุเพลิงไหม้ที่ผัวชาวอินเดียฝ่าเพลิงเข้าไปช่วยเมียท้องแก่จนกระทั่งสำลักควันตายเปิดเผยขึ้นวันที่16กันยายนครับตำรวจโรงพักทองหล่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวในซอยสุขุมวิท39แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบต้นเพลิงเป็นตึกแถว5ชั้น2คูหาเป็นที่ตั้งของบริษัทเรนูอินเตอร์เทรดซึ่งเป็นบริษัทส่งออกเสื้อผ้าไปจำหน่ายต่างประเทศของนายราจูอายุ40ปีพ่อค้าชาวอินเดียเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในโดยมองจากภายนอกเห็นเป็นกลุ่มควันหนาทึบออกมาจากหน้าต่างชั้นบนชั้นล่างของตึกแถวรถดับเพลิง5คันช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดแต่ว่าการควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในตึกขณะเดียวกันในตึกยังเป็นที่เก็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะที่เจ้าหน้าที่ยังช่วยกันฉีดน้ำอยู่ก็เกิดเหตุน่าสลดใจขึ้นเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหน้าต่างชั้น3ซึ่งติดเหล็กดัดแน่นหนาทันใดนั้นเองนายราจูเจ้าของร้านที่หนีออกมาอยู่ภายนอกตึกได้แล้วก็ผุนผันวิ่งขวาเปลวเพลิงและกลุ่มควันเข้าไปในตัวตึกอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถห้ามไว้ได้ทัน เนื่องจากผู้หญิงที่ส่งเสียงร้องอยู่ที่หน้าต่างนั้นคือนางเรนูอายุ38ชาวอินเดียภรรยาของนายราจูซึ่งตั้งท้องได้8เดือนแล้วและหลังจากที่นายราจูหายเข้าไปในตึกก็ไม่กลับออกมาอีกเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมงเพลิงก็สงบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สวมชุดป้องกันเพลิงเข้าไปในซากตึกเพื่อค้นหานายราจูและภรรยาในที่สุดก็พบร่างของทั้งคู่อยู่ในลิฟต์หลังอาคารซึ่งค้างอยู่ที่ชั้น3นายราจูสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำส่วนนางเรนูชุดคลุมท้องสีฟ้าทั้งคู่นั่งพิงผนังลิฟต์จับมือกันแน่นร่างกายของทั้งคู่ไม่ได้ถูกเพลิงเผาไหม้แต่ว่าที่จมูกมีคราบขม่าวเต็มไปหมดคาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากสำลักควันขาดอากาศหายใจ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อไม่กำลังสนุกเลยวิญญาณเฮียนผัวเมียนะถ้าพูดถึงเรื่องวิญญาณเฮียนเรื่องผีนี่ชอบนะผมเป็นเด็กก็ชอบคนโตก็ชอบฟังมันเป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังนะตื่นเต้นเร้าใจนี่โอ้ชอบนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพรอันทรงคุณค่า24ชนิดนะครับสมุนไพรที่ใส่อยู่นั้นถือว่าเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อุดหนุนมาตลอด 2-3 ปีมานี้น้ำมังคุดตราพนารินขายดีมากบางคนนี่ก็บอกว่าถึงไปเข้าแถวซื้อไปรอซื้อต้องจองเอาเบอร์โทรไปไว้ที่ร้านขายยาบอกว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโทรมาบอกด้วยนะครับถึงขนาดนั้นก็กราบขอบพระคุณมากๆน้ำมังคุดตราพนารินช่วงนี้เราฟังเรื่องราวว่าน้ำมังคุดของเรานั้นมีขายที่ไหนบ้างกันก่อนแล้วค่อยมาฟังกันต่อครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพมีคติธรรมจากการมองพระจันทร์นำมาฝากคุณโยมผู้ชมทุกท่านหนึ่งพระจันทร์ส่องแสงนวลใหญ่ใครก็ตามที่มองพระจันทร์ก็มักรู้สึกดีเสมอไปกล่าวคือเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์สองพระจันทร์ส่องแสงอย่างเสมอภาคต่อคนทั้งโลกกล่าวคือเราควรจะแผ่ความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกโดยถือหลักว่ามนุษยชาตินั้นก็คือญาติของเราสามพระจันทร์ดวงเดียวแต่ว่าก็โดดเด่นกว่าดาวนับแสนนับล้านดวงก็เปรียบเสมือนเราทั้งหลายหากรู้จักพัฒนาตนให้เป็นยอดคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความดีและมีทั้งความเสียสละแล้วก็ประการที่4พระจันทร์ส่องแสงโดยไม่เรียกเก็บค่าแสงแต่อย่างใดกล่าวคือถ้าเราทำคุณงามความดีต่อใครต้องไม่ยึดติดว่าความดีที่ทำไปแล้วจะมีคนเห็นหรือไม่ใครทำได้เช่นนี้จะมีชีวิตที่เด่นดีดุจดังดวงจันทร์

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาร

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เจ้าหน้าที่นำร่างของทั้งคู่ออกมาจากลิฟต์ในสภาพหมดลมหายใจแล้วแต่ญาติๆยังมีความหวังว่าทั้งคู่อาจจะรอดชีวิตก็ขอให้นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนโดยด่วนพยายามปั๊มหัวใจไปตลอดทางแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ยืนยันว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วนางสาวจิรวรรณพนักงานของบริษัทให้การว่าขณะเกิดเหตุนั่งทำงานอยู่กับนายราจูในออฟฟิศบนชั้น2ระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังเปรี้ยติดกันหลายครั้งเข้าใจว่าเป็นเสียงไฟฟ้าช็อตก็ช่วยกันกับนายราจูค้นหาต้นเสียงพอเข้าไปในอีกห้องหนึ่งก็พบว่ามีเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สายไฟฟ้าจากนั้นเพลิงก็ลุกลามถึงราวตากผ้าที่ชั้นลอยพร้อมทั้งลุกลามขึ้นไปบนชั้น3อย่างรวดเร็วเพราะเป็นที่เก็บสินค้าผ้านายราจูกับตนก็วิ่งหนีออกมานอกตึก
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025

1-800-585-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี

0: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
1: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะวรสิทธิ์แจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายย้ำอย่าพึ่งโยงทุจริตและหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพปะทะขบวนการลอบขนยาเสพติดแนวชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ปั่น24ชั่วโมง
1: เ
0: ปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแจงปม IP เดียวโผล่สมัครสอบท้องถิ่นหลายรายย้ำอย่าเพิ่งโยงทุจริตชี้เป็น IP สำนักงานจังหวัดใช้ระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันทั่วประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่อง IP address ของผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งพบผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP address เดียวกันและถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการทุจริตว่า IP address ที่ปรากฏในระบบอาจจะเป็น public IPของหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีผู้ใช้งานหลายคนร่วมกันโดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจังหวัดที่มีการใช้เครือข่ายร่วมกันดังนั้นผู้ใช้งานหลายรายจึงสามารถปรากฏเป็น IP address เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือมีการทุจริตทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นเช่นวันและเวลาในการสมัครสถานที่หรือเครือข่ายที่ใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนย้ำกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่และไม่ได้ปิดกั้นแต่ต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายตามปกติและอะไรเป็นพฤติการผิดปกติที่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงการทุจริตจดสวัสดิ์พงประภาสและงานครับ
3: ทหารชุดลาดตระเวนกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานขนยาเสพติดชายแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้อีกกว่า1ล้านเม็ดคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
5: เหตุยิงปะทะในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ขณะที่ทหารชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพกองกำลังผาเมือง3ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณแนวตะเข็บชายแดนบ้านแกน้อยตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลจำนวนประมาณ 6-7 คนคาดว่าจะเป็นกลุ่มคาราวานลำเลียงยาเสพติดเดินสะพายสัมภาระมาตามเส้นทางกลางป่าเข้ามาในเขตไทยห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรจึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มคาราวานลำเลียงยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทันทีจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีกลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้กระจายหลบหนีเข้าป่าไปเนื่องจากขณะเกิดเหตุมีหมอกปกคลุมหนาทึบจึงยากต่อการไล่ล่าติดตามทางทหารชุดลาดตระเวนจึงได้วางกำลังตรึงรักษาพื้นที่ไว้จนกระทั่งช่วงสายได้ประสานขอกำลังเสริมเข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุพบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่ในป่าจำนวน5เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 1,800,000 เม็ดแต่ไม่พบศพฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตทางหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจึงตรวจยึดยาบ้าทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายอำเภอเชียงดาวดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไปชัชวาลวังทิยองรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่7-13กันยายนนี้โดยให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำคลองจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำรวมถึงประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยถ้ามีความสุขใจร่างกายมันก็สบายถ้าร่างกายสบายมันก็มีความสุขใจมันสัมพันธ์กันนะครับแต่ถ้าร่างกายเป็นทุกข์ใจมันก็ทุกข์ร่างกายเป็นสุขใจมันก็มีความสุขด้วยพูดถึงการปวดหลังเนี่ยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยปวดหลังนะครับมีท่านผู้ฟังท่านไหนที่ไม่เคยปวดหลังถือว่ามีวาสนาคือเขาบอกว่าการปวดหลังเนี่ยหลายคนหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเกิดจากความเมื่อยล้านะครับเกิดจากอริยบทต่างๆที่ทำมาตลอดวันเดินมากยืนมากทำงานมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าการปวดหลังเนี่ยไม่เกี่ยวกับสาเหตุที่ว่านี้เสมอไปสามารถแบ่งได้หลายแบบท่านผู้ฟังนะครับเอาลองมาฟังกันดูปวดหลังแบบร้าวลงที่ขาปวดเมื่อไอหรือจามเนี่ยบางคนเป็นนะครับเขาบอกว่าถ้าปวดแบบนี้นี่เกิดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเวลาไอแล้วมันปวดไอชึดออกมาโอ้โหปวดอย่างเงี้ยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับจะทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังที่รุนแรงจนบางครั้งปวดมากจนขยับตัวไม่ได้ขณะเดียวกันก็อาจจะมีอาการอื่นเข้าร่วมด้วยเช่นมีการชาที่ขานะครับเวลาไอจามมันจะปวดเวลาเข้าห้องน้ำก็จะปวดหลังร้าวลงไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างจะแอนหลังแล้วก็แอนหลังหรือว่าก้มแล้วนี่ก็จะรู้สึกมันปวดร้าวลงมาที่ขาสาเหตุส่วนใหญ่ก็บอกว่าเกิดจากการก้มเงยยกของหนักนั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานหรือว่ามีความเสื่อมตามธรรมชาติทีนี้ปวดอันต่อมาเขาเรียกว่าปวดตึงหลังเฉียบพลันบริเวณกว้างคือสาเหตุตรงนี้นี่เกิดจากที่กล้ามเนื้อหลังนี่ถูกใช้งานมากเกินไปก้มๆเงยๆยกของหนักอุบัติเหตุโดนกระแทกที่หลังโดยตรงหรือว่าเล่นกีฬาหนักเกินไปแบบนี้เกิดจากกล้ามเนื้อโดยตรงครับท่านผู้ฟังนะครับคือถ้ามันปวดตึงหลังแบบเฉียบพลันในบริเวณกว้างและอาการที่พบเจอบ่อยก็คือหลังมันเกร็งจนต้องแอนหลังตลอดเวลาแล้วก็กล้ามเนื้อหดเกร็งเป็นลำดับนะครับปวดต่อมาก็คือปวดหลังแบบขัดภายในข้อก้มหลังได้ไม่สุดคือตอนแรกๆมันจะไม่แสดงอาการปวดอะไรนะครับแต่มันจะแสดงได้ชัดนะครับเมื่อมีอาการเนื่องจากว่าข้อต่อที่ทำหน้าที่เชื่อมกระดูกสันหลังกับชิ้นบนกับชิ้นล่างเนี่ยท่านผู้ฟังมันเกิดความเสื่อมจนสุดตัวจึงจะมีอาการปวดโดยคนที่เป็นนี่ก็จะก้มหลังได้ไม่สุดมีการตึงหรือขัดที่หลังบางรายถ้าเป็นหนักๆก็จะเกิดกล้ามเนื้อหดเกร็งค้างจนกระทั่งเป็นกล้ามเนื้ออักเสบได้ทีนี้ถ้าปวดหลังแบบเหนือเอวทั้งสองข้างเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเนื้อเอวสองข้างขึ้นมาเนี่ยมักจะเกิดจากระบบอวัยวะภายในเป็นไตนะครับเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่ามีถุงน้ำในไตทำให้ไตทำงานได้น้อยลงนะครับมีผลเสียต่อระบบร่างกายเป็นความดันโลหิตสูงก็จนทำให้ไตติดเชื้อเรื้อรังไตหยุดทำงานนะครับปวดตรงเนี้ยท่านผู้ฟังนะครับเอาตรงเอวจับเอวขึ้นมาเนี่ยนะครับขึ้นมาสูงนิดหนึ่งทั้งสองข้างเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดจากไตแต่บางทีอาจกัดเอิดพูดผิดพูดถูกอาจจะเกิดจากกระเพาะลำไส้มดลูกปีกมดลูกรังไข่ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าปวดหลังไม่มีสาเหตุมีไข้นี่ก็มีเป็นยังไงนะครับมักมีไข้ตอนกลางคืนแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็ปวดหลังด้วยแล้วก็มีร่างกายซีดโดยรวมอ่อนเพลียอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางอย่างนะครับวัณโรคกระดูกสันหลังเป็นแบคทีเรียเชื้อโรคเข้าไปทำลายระบบท่อน้ำเหลืองหรือว่าหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในหลังของเรานะครับทำลายกระดูกหมอนรองกระดูกถ้าเข้าไปส่วนใดส่วนหนึ่งของหลังก็จะทำให้ไขสันหลังเรามีปัญหานะครับวิธีการป้องกันการปวดหลังนะครับก็คือพยายามบริหารร่างกายให้สมดุลให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังนะครับเนื่องจากถ้าไม่ออกกำลังจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินขี่จักรยานก็ได้นะครับว่ายน้ำก็ได้รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่าให้อ้วนมากและท่านผู้ฟังนะกินอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ นั่งหรือยืนแบบถูกท่าเพราะถ้าผิดท่าเมื่อไหร่ก็จะทำให้เกิดการปวดหลังได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับดูแลรักษาตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักถ้าเราไม่รักษาตัวเองแล้วใครจะดูแลรักตัวเองห่วงตัวเองต้องรักษาตัวเองครับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพริกมงคลตอง5ปลา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องราวตำนานจากท่านอาจารย์ยอดเป็นตำนานไทยรบพม่าค่ายบางกุ้งเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของค่ายบางกุ้งครับที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพณวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น5ค่ำปีขานตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นสามัญชนกำเนิดในตระกูลแซ่แต้มีนามเดิมว่าศิลป์บิดาชื่อไหหองเดินทางมาจากเมืองจีนมาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัทต่อมาได้สมรสกับหญิงไทยชื่อนกเอี้ยงต่อมาภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระเทพามาศตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับจวนเจ้าพญาจักรีซึ่งเป็นสมุหนายกเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระยาจักรีได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมโดยตั้งชื่อพระองค์ว่าศิลป์พอในศิลป์อายุได้9ขวบเจ้าพญาจักรีก็นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาสครั้นอายุได้13ปีเจ้าพญาจักรีได้นำในศิลป์เข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตามประเพณีของการรับราชการในสมัยนั้นในระหว่างรับราชการเป็นมหาดเล็กนายศิลป์ก็พยายามศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศหลายภาษาเช่นภาษาจีนภาษายวนและภาษาแขกจนสามารถพูดได้3ภาษาอย่างชำนิชำนาญครั้นอายุได้21ปีเจ้าพญาจักรีได้ประกอบการอุปสมบทนายศิลป์เป็นภิกษุอยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีณวัดโกสาวาสนายศิลป์อุปสมบทอยู่3พรรษาแล้วลาสิกขาบทกลับเข้ามารับราชการตามเดิมเนื่องจากนายศิลป์เป็นผู้ฉลาดรอบรู้ขนบธรรมเนียมราชกิจต่างๆโดยมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายศิลป์เป็นมหาดเล็กรายงานด้วยราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทยและกรมวังสารหลวงในปี2301สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสวยราชสมบัติได้3เดือนเสร็จก็ถวายสิริราชสมบัติแก่สมเด็จพระบรมราชาที่3หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระเจ้าเอกทัตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายศิลป์มหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งนายศิลป์ก็ได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและมีความดีความชอบมากจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นหลวงยกกบัตเมืองตากช่วยราชการอยู่กับพระยาตากขณะที่มีพระชนมายุ30พรรษาพระยาตากก็ถึงแก่สิ้นชีพิตักใสพระเจ้าเอกทัตก็ทรงโปรดเกล้าให้เลื่อนหลวงยกกบัตศิลป์ขึ้นเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากแทนสืบต่อมาเมื่อครั้งเมืองตากยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองกำแพงเพชรในเวลานั้นปีพ.ศ. 2307พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าได้เกณฑ์พล 250,000 คนยกเข้าตีไทย2ทางโดยให้มังมหานรทาเป็นแม่ทัพยกเข้าตีทางใต้ให้เนเมียวศรีหบดีเป็นแม่ทัพเข้าตีทางเหนือมาบรรจบกันที่กรุงศรีอยุธยากองทัพของเนเมียวศรีหบดีเข้าตีเชียงใหม่กำแพงเพชรแตกแล้วก็ตั้งค่ายต่อเรือสะสมเสบียงอาหารเพื่อเตรียมเข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกชั้นหนึ่งฝ่ายกองทัพของมังมหานรทาก็เข้าตีเมืองมริดเมืองตะนาวศรีที่เป็นของไทยแตกแล้วเข้าตีชุมพรเพชรบุรีราชบุรีแตกมาตลอดจึงไปตั้งค่ายอยู่ที่ดงรังหนองขาวปัจจุบันอยู่ในอำเภอท่ามะกาเมืองกาญจนบุรีต่อเรือแล้วก็สะสมเสบียงเตรียมยกทัพเรือเข้าตีกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าเอกทัตได้ส่งกองทัพบกไปตั้งค่ายรับข้าศึกอยู่ที่ตำบลตำรุเมืองราชบุรีส่งกองทัพเรือไปตั้งที่ค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งนี่เป็นค่ายเก่าสร้างมาตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาแขวงเมืองสมุทรสงครามเพื่อสกัดกองทัพเรือของพม่าที่จะล่องมาตามลำน้ำแม่กลองแล้วก็ยังให้พระยายมราชมาตั้งค่ายอยู่ที่เมืองนนทบุรีแห่งหนึ่งด้วยในปีพ.ศ. 2308มังมหานรทายกทัพเข้าตีค่ายที่ตำบลตำรุแตกแล้วก็เข้าตีค่ายบางกุ้งแตกอีกรวมทั้งเมืองธนบุรีนนทบุรีแตกมาตามลำดับแล้วเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ส่วนทัพของเนเมียวศรีหบดีก็เข้าตีพิษณุโลกนครสวรรค์และเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันในปีนั้นพระยาตากได้รับโปรดเกล้าให้เข้ามาช่วยราชการสงครามในกรุงศรีอยุธยาเพื่อป้องกันกองทัพพม่าพระยาตากสินมีฝีมือการรบป้องกันพระนครอย่างเข้มแข็งจึงมีความดีความชอบมากจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นเป็นพระยาวชิรปราการสำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชรแทนเจ้าเมืองเดิมที่ถึงแก่กรรมแต่พระยาตากสินยังไม่ได้ไปครองเมืองกำแพงเพชรเพราะว่าต้องต่อสู้กับข้าศึกในการป้องกันพระนครศรีอยุธยาระหว่างที่พระยาตากทำการสู้รบอย่างเข้มแข็งจนสามารถรบชนะพม่าหลายต่อหลายครั้งก็ตามแต่ก็มีสาเหตุทำให้พระยาตากเกิดความท้อแท้ใจอันเกิดจากการอ่อนแอของผู้บัญชาการและขาดการประสานงานที่ดีระหว่างแม่ทัพนายกองต่างๆวันที่4มกราคมพ.ศ.2310ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าประมาณ3เดือนพระยาวชิรประการก็รวบรวมกำลังตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปเพื่อไปตั้งมั่นก่อนที่จะกลับมากู้เอกราชต่อไปจากหลักฐานตามพระราชพงศาวดารพระยาตากได้รวบรวมไพร่พลประมาณ500คนมุ่งไปทางฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกระหว่างเส้นทางที่ผ่านไปนั้นได้ปะทะกับกำลังของพม่าหลายครั้งแต่ก็สามารถตีฝ่าไปได้ทุกครั้งและรวบรวมไพร่พลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากขึ้นเรื่อย
0: ๆครับนั่นก็คือตำนานเรื่องค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับเวลาเราไปวัดไปทำวัดเย็นเนี่ยสิ่งที่เราจะสวดอยู่เสมอว่าชราธรรมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้นี่เราจะท่องอยู่เสมอคือทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาร่างกายก็จะเสื่อมไปตามเวลาเราไม่สามารถล่วงพ้นไปได้แต่แก่นะแก่ได้แก่ไม่มีใครหลีกได้เราสามารถที่จะชะลอได้ท่านผู้ฟังชะลอความเสื่อมชะลอความแก่สิ่งที่เราควรชะลออันดับแรกก็คือสมองเขาบอกว่านะครับคำว่าเขานี่ก็คือเป็นหมอนะครับด็อกเตอร์โรแนนแฟคโทล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสถาบันการแพทย์คลับเวอร์แลนด์คลินิกประเทศอเมริกาเขาบอกว่าอย่างนี้หลังอายุ70ปีนี่สมองจะเริ่มพบความผิดปกติเกิดจากความเสื่อมของสมองซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันในคราวเดียวทีนี้ยืดอายุสมองให้ยาวนี่ทำยังไงเขาบอกว่าให้ทำกิจกรรมที่ใช้มือสองข้างทำงานประสานกันทำสวนเย็บผ้าทำกับข้าวช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาได้รับการกระตุ้นให้ทำงานไปพร้อมกันอันนี้ถนัดนะครับบ้านเรานี่ทำสวนนะครับทำนู่นทำนี่มือไม้ก็ประสานกันอยู่ตลอดประการที่สองก็กินปลาทะเลถั่วเปลือกแข็งนะถั่วลิสงบ้านเรานั่นแหละธัญพืชซึ่งเป็นสุดยอดอาหารบำรุงให้เป็นประจำกินวันละนิดวันละหน่อยประการที่สามอันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝึกเจริญสติก่อนนอนใช้วิธีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนกว่าจะหลับนับลมหายใจ1 2 3 4 5ไปช้าๆอย่างธรรมชาติไม่ต้องบังคับมันจะช่วยลดความเครียดและทำให้สมองปลอดโปร่งมีระเบียบมากขึ้นใช่เลยนะครับยืดอายุสมองอายุ70ปีให้สมองมันใสปิ๊งนะอย่าได้หน้าลืมหลัง นะจำได้แต่คนที่ทุกติดหนี้เราอย่างนั้นไม่ถูกนะครับท่านผู้ฟังนะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนาลินฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดเป็นน้ำมังคุดที่เขาเรียกว่าเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจกินเองก็ได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังหลายๆคนที่เคยกินก็แนะนำให้บอกต่อด้วยช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: พนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

กกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ในวันที่10เมษายนพ.ศ.2310พม่าตีกรุงศรีอยุธยาได้หัวเมืองใหญ่ต่างพากันตั้งตัวเป็นเจ้าและควบคุมเมืองใกล้เคียงไว้ในอำนาจหลังจากพญาตากยึดเมืองจันทบุรีได้ก็ประกาศตัวเป็นอิสระและจัดตั้งกองทัพขึ้นที่นี่โดยมีผู้คนสมัครใจเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากรวมทั้งนายสุจินดาซึ่งต่อมาได้รับพระแต่งตั้งให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1เดือนตุลาคมปี2310หลังฤดูมรสุมพญาตากได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบุรีมาตามฝั่งทะเลอ่าวไทยจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ได้ทำการต่อสู้จนยึดกรุงธนบุรีคืนจากพม่าได้วันที่7พฤศจิกายนพ.ศ.2310พญาตากได้ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วเข้าโจมตีค่ายโพ3ต้นจนกระทั่งสามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จโดยใช้เวลาเพียง7เดือนนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าแต่เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสียหายมากจนยากแก่การซ่อมแซมและบูรณะให้ดีดังเดิมจึงทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพราะเห็นว่ามีชัยภูมิดีและในวันที่28ธันวาคมพ.ศ.2311พระยาตากก็ได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนนิยมเรียกว่าพระเจ้าตากสินพร้อมกันนั้นก็ทรงปูนบำเหน็จนายทัพนายกองที่มีความดีความชอบแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์ตามธรรมเนียมราชการครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นนายสุจินดาได้เป็นมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจแล้วได้ไปชวนหลวงยกบัตรเมืองราชบุรีผู้เป็นพี่ชายก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในเวลาต่อมาตอนนั้นเข้ามารับราชการเป็นที่พระราชวรินทร์เจ้ากรมตำรวจด้วยราชอาณาเขตของกรุงธนบุรีตั้งอยู่ในเขตภาคกลางมีด้านเหนือสุดจดเมืองนครสวรรค์ตั้งแต่ปากน้ำโพลงมาด้านตะวันออกถึงเมืองตราดจดแดนเขมรด้านใต้ตอนบนตั้งแต่เมืองชุมพรแต่บรรดาเมืองต่างๆนอกจากหัวเมืองทางด้านตะวันออกถูกพม่าย่ำยีจนเป็นเมืองร้างเกือบทั้งหมดก็เกิดการขาดแคลนอาหารเพราะว่าราษฎรไม่ได้ทำนาถึง2ปีพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องใช้วิธีซื้อข้าวสารจากพ่อค้าต่างเมืองซึ่งเรียกราคาสูงมากตกถังละ 4-5 บาทรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ขาดแคลนทำให้ผู้คนกลับเข้ามาอยู่ตามภูมิลำเนาเดิมเป็นเหตุให้พระเจ้ากรุงธนบุรีมีกำลังคนมากขึ้นด้านการปกครองหัวเมืองพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงตั้งข้าราชการออกไปปกครองซึ่งน่าจะมีอยู่11เมืองคือกรุงเก่าอ่างทองลพบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนครชัยศรีสมุทรสงครามราชบุรีและเพชรบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องแบ่งทหารออกไปตั้งประจำอยู่ตามหัวเมืองหลายแห่งเช่นใช้ทหารจีนไปตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบางกุ้งที่ต่อแดนระหว่างเมืองสมุทรสงครามกับเมืองราชบุรีนอกจากนี้พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ส่งบรรดาลูกเรือสำเภาจีนที่สละเรือมาจงรักภักดีไปเฝ้าตั้งไว้ให้เป็นหน่วยทหารภักดีอาสาโดยมีไต้กงเจียมซึ่งรับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นผู้บังคับบัญชาออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามของงอกี้โดยก่ออิฐเชิงเทินหอรบขุดคูป้องกันค่ายปัจจุบันเขาเรียกคลองบ้านค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตยวัดแหลมเตยนี่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทยเพียงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งตั้งอยู่กลางค่ายทั้งหมดและได้เครื่องสาตราวุธเสบียงอาหารเป็นอันมากและขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการหุงหาอาหารในปลายปีพ.ศ.2310พระเจ้าอังวะได้รับรายงานจากพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตหรือว่านครเวียงจันทน์ซึ่งฝักใฝ่พม่าว่าพญาตากสินได้ตั้งตัวเป็นใหญ่จะฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาที่ถูกพม่าเผาจนราบไปแล้วขึ้นมาอีกพระเจ้าอังวะเกรงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่เชื่อว่าเมืองไทยที่ถูกทำลายราบแล้วก็ผู้คนก็ถูกกวาดต้อนมาจนกระทั่งเหลือน้อยเต็มทีจะมีใครก่อการใหญ่ได้อีก ประกอบกับกำลังกังวลอยู่กับการทำสงครามกับจีนซึ่งก็จึงสั่งให้เจ้าเมืองทวายยกกองทัพเข้ามาดูถ้าพบว่ามีใครกำเริบตั้งตัวเป็นใหญ่ก็ให้ปราบปรามเสียให้ราบคาบครั้นถึงฤดูแล้งเจ้าเมืองทวายก็ยกกำลังพล 3,000 คนเข้ามาทางด่านสะโยกพบว่าเมืองกาญจนบุรีและเมืองราชบุรีก็ยังเป็นเมืองร้างอยู่เรือรบของพม่าที่จอดทิ้งไว้ที่สะโยกและค่ายคูที่ริมแม่น้ำที่ราชบุรีก็ยังไม่มีใครทำลายจึงเดินทัพอย่างสบายมาจนกระทั่งเจอค่ายบางกุ้งก็เข้าล้อมไว้พงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าพระเจ้าตากสินทรงทราบข่าวข้าศึกด้วยความยินดียิ่งจึงมีรับสั่งให้พญามหามนตรีบุญมาซึ่งต่อมาก็คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ทรงเรือพระที่นั่งสุพรรณพิชัยนาวายาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษมีพลกันเชียง28คนพร้อมด้วยศาสตราวุธมายังค่ายบางกุ้งโดยลัดมาทางคลองบางบอนผ่านคลองสุนัขหอนแล้วมาออกแม่น้ำแม่กลองพระยามหามนตรีบุญมาก็รีบเดินทัพคาดว่าค่ายบางกุ้งสถานการณ์ล่อแหลมกำลังจะแตกพอไปถึงก็เข้าโจมตีทัพพม่าที่กำลังล้อมค่ายไทยจีนบางกุ้งทันทีในขณะที่เรียกรวมพลทัพนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและบงการเข้าตีนั้นจะเน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนดีได้การรบทุกครั้งแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกในครั้งนี้พม่าจะฮึกเหิมพวกไทยจะครั่นคร้ำแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไป
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังตำนานค่ายบางกุ้งยังไม่จบไทยในรบพม่าตลอดรบมาตลอดเพิ่งจะมาหยุดมาตอนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับเพราะว่าพม่าไปรบกับอังกฤษแทนนะครับพอรัชกาลที่3ที่4ที่5ก็ไม่ค่อยได้รบกันแล้วเพราะว่ามีศัตรูต่างชาติตะวันตกมาค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังเมื่อตอนที่แล้วผมพูดถึงว่าการฟื้นฟูอวัยวะของเราหรือว่าการชะลอไม่ให้แก่มันเกินไปนะครับไม่ให้แก่วัยเกินไปทีนี้มาดูการฟื้นฟูการชะลอดวงตาของเราเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังพอหลังอายุ40ปีต่อจากนั้นทุกๆปีเนี่ยดวงตาจอประสาทตาเลนตาเนี่ยจะเสื่อมลงในอัตราที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจำวันจะยืดอายุดวงตาได้ยังไงนะครับอันที่1คือสวมแว่นกันแดดก่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้งคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ควรพักสายตาทุกๆ45นาทีอย่างน้อยพัก 5-10 นาทีแล้วก็งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอนอย่าไปนอนดูโทรศัพท์ตามันเสียเพราะว่าตามันไม่ไปโฟกัสอยู่ที่โทรศัพท์ยืดอายุเอาไว้ท่านผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถยืดอายุไว้ได้อีกก็คือหูเขาบอกว่าหูนี่หลังอายุ60ปีจะได้ยินค่อยๆลงทุกปีนะครับมันหน้าตามันเหี่ยวผิวมันเหี่ยวแต่ว่าหูมันตึงนะอายุมากขึ้นมันตึงแต่หูอย่างเดียวและทุกๆ1ใน3คนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่อเข้าสู่วัยนี้จะยืดอายุหูได้อย่างไรก็คือเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการทำงานหรืออาศัยอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหากจำเป็นก็ต้องใส่เครื่องป้องกันอันที่2งดสั่งน้ำมูกแรงๆหรือกลั้นจามเพราะจะทำให้เยื่อแก้วหูมีปัญหาอันที่3งดแคะหูเองนะบางคนเนี่ยเอาขนไก่เอาสำลีมาปั่นมันๆนะครับคือเขาบอกว่าขี้หูเนี่ยมันเป็นที่พึ่งรักษาความชุ่มชื้นตามธรรมชาติการแคะหูบ่อยๆทำให้เกิดการอักเสบและเยื่อแก้วหูฉีกขาดได้ครับนี่ก็คือการยืดอวัยวะยืดร่างกายของเราให้มันใช้ได้นานๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนึกถึงคนที่คนรักนึกถึงคนที่เราเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าที่เราเคารพนับถือซื้อไปฝากซื้อไปถวายท่านถ้าสุขภาพเรามีปัญหาสุขภาพเราไม่ดีก็ลองซื้อกินดูลองดูสัก3ขวดท่านผู้ฟังถ้าไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้าดีแนะนำให้กินต่อครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสกลนครนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางทีเป็นกระเป็นฝ้าหรือว่ามีปัญหาเรื่องเส้นผมเขาดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังนะเป็นภาษาอีสานฟังยากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินเจ้าของผลิตภัณฑ์นำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับนำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดขวดสีน้ำเงินตัวนี้ครับก็ได้มีโอกาสมาตามหาพี่น้องผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มนะครับฝนลงเม็ดพอดีบัดนี้นะครับก็อยู่กับ2คนนะครับที่มีประสบการณ์ในการกินกะพี่ผู้ชายซื้ออย่างครับผม
4: ชื่อจินดาผิวคำครับ
3: จินดาผิวขำ
5: คร
3: ับผมพี่จินดาอยู่จักปีแล้วครับ
4: ผมปีนี้51ยัง
3: นะครับกินพี่จินดานะแล้วครับพี่ไม่ยิ่งซื้ออย่างครับ
5: ประภัสสรผิวขำค่ะ
3: ประภัสสรผิวขำนะครับพี่ประภัสสรอายุเท่าไหร่นะครับ
5: 49แล้วค่ะประภัสสร12
3: อยู่บ้านยังครับนี่บ้าน
4: นี่เป็นบ้าน
5: ดอนเสียด
4: หมู่11ครับ
3: ดอนเสียดหมู่11ตำบล
5: บันตอง
4: อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬ
3: ครับผมตำบลบันตองอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเสียหลอดว่าละเฮ้ยฝนแห้งลงไปเลย
5: แดดเลยมาหลอกเอาข้างล
3: ่
5: าง
3: ได้ผมไปยังเอาว่าไปรู้ไปยังเสียได้ยี่ดอกพอยันเปียกแต่ถือว่าเข้ามาถามมาพูดต่ำความจริงเนาะพี่เนาะแต่ว่าความรู้สึกเกี่ยวกับน้ำมะกรูดว่าเป็นจังใดแบบใดนะครับก็ขอถามว่าเป็นจังใดมาจังใดคือจังใดมากินน้ำมะกรูด
5: พอดีป้าเป็นมาแนะนำนี่แหละก็เลยเอาผลไม้สองขวดเพื่อนมาเสนอก็เอาไปกินเลยสองขวด
3: ครับ
5: พอกินไป2ขวดก็เลยว่ามันโอ้ยมันบ่พอดอกมันบ่รู้เรื่องดอกเลยสั่งมาลังนึง
3: จ
5: ้ะแต่กินอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เป็นฝ่าล่ะใส่ครีมหยังก็คือบ่เซา
3: ครับ
5: แต่รู้สึกกินแล้วมันรู้สึกว่าม
3: ันจาง
5: มันเป็นเดินๆออกเลยค่ะบ่ได้ห้าหยังเลย
3: บ่เบิ่งมันขาวสึกสีมันขาวนี
5: ่ใช่ค่ะมันจะขาวออกเลยเห็นว่ามื้อนั้นมามันจะค่ําก็นี่
3: น้องสาวผมก็เป็นด้วยกันผมก็ให้กินด้วยกันขาวออกขาวออกด้วยกัน
5: แต่ว่ามันต้องรักษาจากภายใน
3: แม่นแล้วรักษามาหลายก็บ่มีบ่เซา
5: บ่คิดหยังก็บ่เซา
3: ผมเลยบอกกินไปเลยอัดไปเลย
5: จ้ะ
3: อัดไปเลย
5: ก็เลยใส่นี่แหละตัวนี้แหละสิกินไปจนเรื่อยๆเพราะว่าได้ผลอ่ะสิร่างนึงอาจจะบ่ได้ผลมันเริ่มได้ผลแต
3: ่
5: ว
3: ่
5: ามันค่อยๆกิน
3: เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดตอนฝ่ามันเป็น
5: น้ำเลือด
3: มันบ่ถึงนับว่าเป็นโรคไข้ไข้เจ็บแต่ว่ามันหังมันเกิดจากระบบหมุนเวียนของเลือดมันบ่ค่อยดีปานใดผมคิด
5: แต่ก่อนหน้านี้ก็บ่สบายเด้ตอนเพิ่นเอานี้มากิน
3: เป็นไข้
5: แล้วก็หมอบอกว่าเลือดเป็นเรื่องสมองบ่เพียงพอเป็นงานหลายจังซี่นะไปกินตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันรู้สึกร่างกายเขามีแห้งมีแห้งเหตุงานสินะ
3: มีกำลัง
4: บ่เมื่อย
3: แม่นอยู่ครับกำลังเพราะว่า
4: ปกติพอไปกี่อย่างมันจะเมื่อยเร็วเนาะ
3: แม่นอยู่ครับ
4: ตอนนี้มากินตัวนี้แหละมันบ่เมื่อยข้อคอนึงมันคือบ่เมื่อยแล้วข้อสองนี่ผมมันจะมีสีดำขึ้น
5: เมื่อก่อนผม
4: แก้มันจะแดง
5: เป็นผมแดงเด้
3: อ
5: ๋
3: อ
5: แก้กินตัวนี้นะผมแก้จะดกขึ้นแล้วก็ดำขึ
3: ้
5: น
3: สุขภาพแข็งแรงขึ้น
5: เ
3: พราะว่าตั้งใจเฮ็ดดีกว่าเก่าต้นทุนสูงกว่าเก่าเพราะว่าหลายๆส่วนที่ผมเห็นของพยายามปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อครับก็นี่ก็คือเหตุผลในการกินน้ำมะกรูดก็คือปกติร่างกายคือสุขภาพก็บ่ได้เจ็บเอ็นเป็นป่วยหยังดอก
5: ธรรมดาก
3: ินเพื่อให้มันดีขึ้นไปอีก
5: ค่ะ
3: แข็งแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ฝ่าผิวพรรณให้มันดี
5: อันนี้นะบ่ได้ขึ้นน้ําหยังดอกขึ้นน้ําฝ่าเลยแหละ
3: เดี๋ยวก็ดี
5: ค่ะ
3: มันแขนหยังมันสิแจ้งมันสิเกี้ยงไปเรื่อย
5: ๆมันสิเกี้ยงค่ะ
3: เพราะว่ามันสิใสไปเรื่อย
5: มันสิใสไปเรื่อยๆ
4: ก็ผมอยู่คอนี่ก
5: ็อุ้ยกาแล้วจนดําๆแล้วนะตรงคอแล้วนี่สิเป็นมันสิดํามันจะจางออกจางออกเพราะแกจะเป็นกะคนผู้ไทยมันคนผิวขาวเนาะจะเป็นกะเขามาแห้งเป็นลาย
3: แมนเม็ดสีมันก่อโตน้ำแขนน้ำข้อลาย
5: แมนเพิ่นกินแล้วโอ้ยเพิ่นคักผมเพิ่นไม่ได้เป็นดำๆแบบนี้ได
3: ้
5: ผมจะออกสีแดงน้ำตาลผมแล้วน่ะเส้นนิดน้อย
3: อ๋อมันบ่แข็งแรงผมบ่แข็งแรงกินไปเรื่อยๆเนา
5: ะ
3: กินไปเรื่อยๆมื้อละนิดละหน่อยไป
5: แล้วแม่สิเบิ่งละวันนี้ก็ได้กินน้ำกันนะคะ
3: ครับ
5: กินน้ำกันจะเปิดขวดเดียวก็กินเศร้ากินแรงนอกแก้วน้อยๆนะเนาะกินสองคนเลยมันก็เบิดเลยนะ
3: อันนี้คือกินเพื่อสุขภาพ
5: เพื่อสุขภาพ
3: คือว่าดนสิพอส่วนมากที่ผมเจอคือต้องป่วยหนักจึงกินป่วยหน่อยๆก็บ่กิน
5: นี่บ่อยากป่วย
4: ผมบ่ป่วย
5: ไม่อยากป่วย
3: ถือว่าเป็นคนรักสุขภาพนะ
5: แ
4: ต่ก่อนเนาะผมเล่นมือนึงยังต่ำกว่า20โลนะ
3: เล่นมินิมาราธอนติ
5: เล่นออกกำลังกาย
4: ทั้งคู่แล้ว
5: แกมาประสบ
4: การณ์ผมมีตารางวันนี่ติดเงิน
5: แกประสบการณ์
4: ผมเล่นบอลมาเล่นบอลเล่นกีฬามา
5: ทุกประ
4: เ
5: ภทของโรง
4: เรียนเลย
5: ลูกตาแตกเป็นเครื่องนึงเลยนะผ่าตัด 2-3 เทื่อเลยก็เลยกินอันใดดีใครมาแนะนำอะไรแกเอาหมด
3: ครับผม
5: ทุกอย่างนะ
2: ครับ
5: เพิ่นมาดีคักมันอันนี้แหละ
4: บ่รอ
5: บ่สนใจตัวนี้แหละจังว่าอันพักกันบุรีรอเลยพอมาก็เอาเลย
2: ครับถือว่าโชคดีครับเป็นบุญอยู่ครับ
5: ก็อายุเท่ากันเท่ากับกระนมนะ
2: ครับก็ดีใจกับพี่จินดาแล้วก็อาจารย์ยังก็ซื้อ
5: ประพัฒน์สอน
2: ประพัฒน์สอนอาจารย์ประพัฒน์สอนฟังว่าเป็นพอโรงเรียนบ่ครับ
5: บ่ค่ะเป็นครูศูนย์นี่แหละ
2: ครับ
5: เขาจะยังบ่ได้เป็นทางการแค่
2: ครูศูนย์อยู
5: ่ค่ะ
2: อ๋อ
5: คันว่าเขาเจ้าก็เอิ้นพอล่ะแต่ว่าเขาบ่ยอมรับดอกเพราะว่ามันเป็นทางการ
2: อ่าจ้ะก็ดีแล้ว
5: แต่ตั้งแค่ว่าเขาให้เข้าไปนี่ละศูนย์นักบริหารถ้าเขาเอิ้นเขาก็เอิ้นนักบริหารศูนย์
2: ครับผม
5: ครับพอได้คือโรงเรียนใหญ่ว่า
4: จบโทรแล้วนี่ก็ต้น
2: อ๋อกําลังต่อเอกอีก
5: ต่ออยู่นะค่ะ
4: สู
5: บ่ได้แล้วค่ะบ่มีเงิน
2: อ๋อแม่นอยู่ไปต่ออยู่ใส
5: ่มันหวบลงมากกับเบิด
4: กรุงเทพฯ
5: จึงเทพ
2: ครับ
5: ไปก็ได้พักนึงเขาบอกว่าให้ไปสหรัฐ1เดือนซั่นเงินอยู่ของเบิดแล้วบ่มีเงิน
4: สิบ่มาผู้บ่มีเสื้อเงิน
2: แม่น
5: เลยครับเอาซั่นนี่ละเอาซั่นละ
2: ซั่นนี่ก็โอเคแล้วสุดยอดเลยครับครับขอบคุณพี่จินดาแล้วก็พี่ประพัฒน์สอนนะครับที่ได้มาแชร์มาบอกประสบการณ์ถือว่าสิ่งที่เฮาเว้านี่เฮาเว้าตามความรู้สึกของเฮาตามความเป็นจริงบ่ได้เว้าหยังที่มันเกินไปนะครับเพราะว่ากินยันว่าเฮาประทับใจในคุณภาพของมังคุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ว่ากินแล้วมันได้ผลนะครับก็คือกะพวกกะพวกหยังมันก็หายไปครับผิวพรรณดีขึ้นนะครับอย่างพี่ประพัฒน์สอนนี่ก็คือคันบ่สังเกตคันคนแต่งหน้านี่บ่ฮู้ว่าเป็นฝาเลยเพราะมันบางตอนนี้ผมเบิ่งว่าบางหลาย
5: ค่ะ
2: บางแทบสิแนมบ่เห็นเลยน่ะก็ถือว่าหน้าใสขึ้นใสขึ้นบ่ครับพี่
5: เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็เบิ่ง
4: ก่อนเราใส่ครีมมันครีมนี่แค่มันลอกก็สิเน
5: า
4: ะ
2: อืม
5: ครีมอาจจะ
2: มันลอกอยู่ผิว
5: ใส่ครีม
4: มันลอกอยู่ผิว
5: บ่สินะ
4: มันนี่ล้างแก้มากินก็บ่ได้โดนเด
5: ้ยี่ห้ออะไรก็ซื้อมาใส่เบิด
4: นึ
5: ง
4: เออ
5: แต่ดีแป๊บ
2: ครับ
5: คือแรกๆนี่ก็จะขาวพอใส่ๆไป2ชุด3ชุดมันจะดําขาวดําขาวพอออกแดดแห่งดําคักบาดเท่าน
2: ี
5: ้ก็เลยหยุดก็เลยไม่กินอันนี้ล่ะเพราะว่าเห็นแฟนมันกินกะยังออกมาฝาต้องออก
2: นะออกออกคันกินดนนี่ออกพวกกะพวกฝานี่หลุดพวกเม็ดสีพวกอย่างสิหลุดไปคันกินดนผมเห็นมาหลายแล้วใสเลยแหละ
5: โอ้พวกกะยังนุ่มอยู่นะกินอยู่มั้ยคะ
2: ครับกินอยู่ครับ
5: ยังห่วงน้องเพิ่นอยู่เพิ่นน่ะผิวพรรณเพิ่นใส
2: ครับ
4: ผมปลูกหมากไม้หมากไหลป้าเอามั้ยเพื่อนตัวนี้ล่ะอาศัยว่ามันคงจะมีอยู่กกนึง
2: เอาไปทีละลึกใส
4: ่ก็ลูกไงเด
2: ้อเอาเป็นลูกแล้ว
4: โอ้กินมา3ปีแล้ว
2: อ๋อครับผม
5: ได้กินแล้ว
2: เออดี
5: ๆคันมันนั่นก็สิกินไปเรื่อยๆเพื่อสุขภาพ
2: ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณคุณปีจินดาและอาจารย์ประพัฒน์สอนหลายๆครับผมครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
7: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ครั้งนี้การรบตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้นพญามหามนตรีบุญมาก็ได้ใช้ดาบสิงห์สุวรรณวุฒิด้ามแล้วก็ฝักกนกหัวสิงห์ไล่ฆ่าฟันฆ่าศึกฝ่ายทหารจีนในค่ายบางกุ้งพอทราบว่าพระเจ้าตากนำทัพมาช่วยด้วยพระองค์เองก็มีกำลังใจเปิดประตูค่ายจุดประทัดตีม้าล่อตะลุยออกมาทำให้พม่าถูกระนาบอีกทั้งเป็นคืนเดือนมืดไม่รู้ว่ากองทัพไทยยกกันมามากแค่ไหนเสียงโห่ร้องอื้ออึงและประทัดม้าล่อทำให้เสียขวัญทหารไทยก็ยิ่งได้ใจฆ่าฟันทหารพม่าตายเกลื่อนเจ้าเมืองทวายเห็นว่าคงจะรับไม่ไหวแน่ก็ถอยทัพออกไปทางด้านด่านเจ้าข้าวด้านแม่น้ำภาชีเมืองราชบุรีในพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าจุลศักราช1130ปีชั่วสำริดที่ศกคือปีพ.ศ. 2311โปมังนายทัพพม่าขุมพลทหารพม่าทัพบกทัพเรือประมาณ 2,000 เศษยกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตีล่วงมาล้อมค่ายจีนบางกุ้งเข้าไว้ใกล้จะเสียอยู่แล้วครั้นทรงทราบในทันใดนั้นมีพระราชหฤทัยประดุจได้พระลาภอันอุดมกว่าลาภทั้งปวงจึงให้เตรียมพลโยธาทหารเรือประมาณ20ลำเศษแล้วส่งเรือพระที่นั่งสุวรรณมหาพิชัยนาวาสันด้วยเครื่องศาสตราวุธครั้นได้สุภมงคลก็ยกพลนิกรโดยชลมากด้วยอาการอันรวดเร็วดุจพระยาราชหงส์อันนำหน้าสุวรรณหงส์ทั้งหลายทั้งปวงไปในราตรีนั้นฝ่ายทัพเรือพม่ายกลงมาตรัสเห็นแล้วก็รีบเอาเรือรับเรือพระที่นั่งกับเรือทหารทั้งปวงไล่ตะลุมบอลยิงปืนจ่าลงมณฑลนกสับคาบศิลาถูกพม่าล้มตายพ่ายไปถึงทัพใหญ่จึงให้ยิงปืนตับใหญ่พม่าแตกตื่นล้มตายด้วยฝีมือทหารไทยฟันแทงตายในน้ำเป็นอันมากบ้างก็หนีขึ้นบกเล็ดลอดซ่อนเร้นสะดุ้งใจที่หนีไปแว่นแคว้นแดนนังวานั้นน้อยนักทหารไทยเก็บได้เครื่องศาสตราวุธเรือรบเรือไล่ครั้งนั้นได้เป็นอันมากพระเกียรติยศก็ฤาชาปรากฏดุจพระยาไกรศรีหราชอันเป็นที่กลัวแห่งหมู่สัตว์จตุบาททั้งปวงชัยชนะที่ค่ายบางกุ้งนี้มีผลอย่างมากต่อขวัญและกำลังใจของกองทัพไทยหากพ่ายแพ้การกู้ชาติของพระยาตากสินก็ต้องมีปัญหาอีกทั้งเมืองสมุทรสงครามที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังไม่เคยถูกพม่ารุกรานเหมือนกรุงศรีอยุธยาก็คงจะถูกปล้นสะดมมาจนไม่เหลือความมั่งคั่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมมาถึงทุกวันนี้ภายหลังพระเดชศึกพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ทรงพาทหารเข้าพักแรมในค่ายบางกุ้งทรงประชุมเหล่าทหารหานทั้งไทยจีนให้มีความสามัคคีปรองดองเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีความรักกันฉันญาติมิตรตอนหนึ่งในพระบรมราชูวาตรัสว่าเนื้อต่อเนื้อไม่เอื้อเฟื้อเป็นเนื้อกลางป่าเนื้อใช่เนื้อได้เอื้อเฟื้อเป็นเนื้ออาตมาหมายความว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องถ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็เหมือนไม่ใช่ญาติแต่คนที่ไม่ใช่ญาติหากได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็เหมือนเป็นญาติสนิทศึกค่ายบางกุ้งครั้งนี้นับเป็นสงครามครั้งแรกของกรุงธนบุรีซึ่งมีผลต่อขวัญและกำลังใจของคนไทยที่จะรวมกันกลับมาสู่ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงอีกครั้งหนึ่งวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพไปสู้รบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีโดยเสด็จไปตามลำน้ำแม่กลองครั้นเมื่อเสด็จถึงค่ายบางกุ้งได้หยุดกองทัพพักพลเสวยพระกระยาหารกลางวันที่กลางค่ายวัดบางกุ้งก่อนจะเสด็จต่อไปราชบุรีในเวลาบ่ายโมงเศษจนกระทั่งโจมตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไปอีกครั้งครั้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ายบางกุ้งหมดความสำคัญลงตัวค่ายและโบสถ์ของวัดบางกุ้งน้อยที่อยู่กลางค่ายก็ถูกทิ้งร้างอยู่เกือบ200ปีการถูกทอดทิ้งนี้กลับเป็นการให้เวลาแก่ธรรมชาติในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับโบสถ์มีพันไม้4ชนิดคือต้นโพต้นไทรต้นไกรและต้นกลางได้อาศัยขึ้นอยู่บนโบสถ์และแผ่รากกระจายไปตามฝาผนังเลื้อยลงไปถึงพื้นดินผนังโบสถ์ทั้ง4ด้านยังมีรากไม้ทั้ง4ชนิดนี้เกาะรัดเหมือนตาข่ายตัวหลังคาก็ผุไปหมดแล้วเหลือแต่โครงไม้บางส่วนแต่เดิมนั้นตำบลต่างๆในท้องที่อำเภอบางคนทีขึ้นอยู่กับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตั้งแต่พ.ศ.ใดไม่ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการตั้งอำเภอขึ้นที่ริมคลองแพงพวยเรียกว่าอำเภอแพงพวยขึ้นกับจังหวัดราชบุรี ต่อมาปี2437หม่อมเจ้าสฤทธิ์เดชสมุหะเทศาภิบาลมณฑลราชบุรีได้พิจารณาแบ่งเขตการปกครองประกอบกับราษฎรในท้องที่ตำบลต่างๆเหล่านี้ได้ร้องเรียนไปว่าการไปมาติดต่อราชการกับอำเภอดำเนินสะดวกไม่สะดวกสมชื่อเพราะระยะทางไกลเกินควรก็ได้รับการพิจารณาโดยท่านสมุหะเทศาภิบาลได้จัดการแบ่งแยกตำบลต่างๆของอำเภอดำเนินสะดวกจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ขึ้นเรียกว่าอำเภอ 40,000 อยู่ตรงปากคลองแพงพวยในเขตท้องที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีขั้นปีพ.ศ. 2440ทางราชการให้ยุบอำเภอแพงพวยตั้งเป็นอำเภอใหม่แยกเป็น2อำเภอคืออำเภอ 40,000 กับอำเภอดำเนินสะดวกต่อมาปี2447ทางราชการได้จัดระเบียบการปกครองใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงได้ย้ายอำเภอ 40,000 มาปลูกสร้างในที่ดินของวัดใหม่พิเรนโดยปลูกเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคามุงด้วยจักรปี2454ได้มีการแบ่งพื้นที่การปกครองใหม่ให้ยุบอำเภอ 40,000 แล้วย้ายที่ว่าที่ว่าการอำเภอใหม
8: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนที
8: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
11: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟ

านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีพิจารณางบประมาณปี2570ซักฟอกรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีพิจารณางบประมาณปี2570อภิปรายรัฐบาลชี้เป็นสิทธิ์ของสสพร้อมรับฟังและชี้แจงยืนยันรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วาระ2และวาระ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนโดยระบุว่าสสที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงรายละเอียดโดยในส่วนราชการจะสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างชัดเจนส่วนฝ่ายค้านอาจใช้เวทีงบประมาณอภิปรายในลักษณะตรวจสอบรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลเพราะสสมีเอกสิทธิ์จะอภิปรายเรื่องใดเป็นไปตามหัวข้อและ

0: กำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามยื้อการอภิปรายรายงานกกต.เพราะเกรงว่าอาจถูกพาดพิงคดีหัวสว.โดยนายอนุทินยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมระบุว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.เนื่องจากการเลือกสว.เกิดขึ้นในปี2567ขณะที่รัฐบาลตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจึงยืนยันว่าไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนกรณีฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าสภาชี้แจงด้วยตนเองนายอนุทินระบุว่าหากไม่มีภารกิจบริหารราชการแผ่นดินก็เข้าสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วแต่ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ติดภารกิจเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์นี่เป็นคนชัยพฤกษ์แต่งานครับ
1: ทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมชนะกาตาร์3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้แรงกิ้งโลกขยับขึ้นมาอีก10อันดับเป็นอันดับที่52ของโลกคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ62ของโลกลงสนามเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับกาตาร์อันดับ24ของโลกซึ่งคู่นี้เพิ่งเจอกันมาล่าสุดในศึก AVC Cup เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทีมไทยเป็นฝ่ายแพ้ไป3เซตรวดแต่ในแมตช์นี้ทีมลูกยางหนุ่มไทยแก้มือได้อย่างยอดเยี่ยมชนะกาตาร์ไป3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ19และ25ต่อ14ทำให้คว้า3คะแนนและส่งผลให้คะแนนอันดับโลกมีเพิ่มอีก 14.15 คะแนนขึ้นไปอยู่ที่ 84.31 คะแนนขยับขึ้นมา10อันดับทำให้อันดับโลกขยับจาก62ขึ้นไปสู่อันดับ52ของโลกโดยนัดต่อไปทีมลูกยางหนุ่มไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
3: ฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์เปิดฤดูกาลวันนี้4คู่นะครับจบลงแล้วทุกคู่ผลปีดังนี้ครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนชนะชลบุรี1ประตูต่อ0ทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดที่เหลือผู้เล่น10คน3ประตูต่อ1ราศีสลายยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพ่ายให้กับการท่าเรือ FC 1ประตูต่อ2และระยอง FC นะครับเฉือนชนะ PT ประจวบ1ต่อ0ครับพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก3คู่นะครับอยุธยายูไนเต็ดจะพบกับราชบุรี FC ลำพูนวอริเออร์จะพบกับอุทัยธานีและสุโขทัย FC นะครับจะเปิดบ้านพบกับแชมป์11สมัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเตะ7คู่ครับจบลงแล้ว1คู่ครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเล่นในบ้านเสมอกับบอร์นมัธ2ประตูต่อ2ครับอภินันท์อภิบาล4รายงาน
4: การนอนหลับที่ดีคือสวรรค์ของการพักผ่อนเพราะการนอนในที่ที่เงียบสงบไม่มีแสง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมปันโตไพโรจน์พนารินอย่าเพิ่งหนีไปไหนฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ฟังในชั่วโมงที่แล้วนี่ผมพูดถึงว่าคนเรานะมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ชราธรรมโมหิพระชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้สวดเป็นประจำเลยเป็นเด็กตั้งแต่เด็กจนป่านนี้ก็ยังจำได้นะแต่อวัยวะทุกส่วนเราสามารถชะลอไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปได้ท่านผู้ฟังก็พูดถึงสมองไปแล้วพูดถึงสายตาไปแล้วทีนี้มาพูดถึงปอดนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงหูก็พูดไปแล้วพูดถึงปอดหลังอายุ30ปีเนี่ยทุกๆปีประสิทธิภาพการทำงานของปอดจะลดลงร้อยละ1ปีหนึ่งจะลดลง 1% ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าจะยืดอายุปอดให้อยู่ยาวนานได้ยังไงว่ายน้ำหรือวิ่งอย่างน้อยวันละ45นาทีถึง1ชั่วโมงปอดจะได้ขยายจะได้ทำงานอันที่2พยายามหลีกเลี่ยงควันธูปนะครับเราชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่จำเป็นอย่าไปจุดท่านผู้ฟังควันธูปนะครับจุดเทียนหรือว่าจุดธูปแบบถ้าเป็นกลางแจ้งจุดได้ถ้าเป็นห้องอับห้องมิดชิดอย่าไปจุดธูปเอาเป็นธูปวิทยาศาสตร์พอเป็นแสงก็พอหรือควันจากการประกอบอาหารหรือฝุ่นขนาดเล็กและสารเคมีที่มีไอระเหยต่างๆคนสูบบุหรี่ก็อยู่ให้ห่างแล้วก็ใช้สมุนไพรตรับธาตุนะครับสมุนไพรไทยเนี่ยปรับธาตุเช่นจิบยาตรีผลาตรีผลานี่มีอยู่ในน้ำมังคุดนะครับ3อย่างก็คือสมอเทศสมอไทยสมอพิเภกพวกนี้จิบบ่อยๆจะช่วยปรับธาตุบำรุงปอดลดไอลดเสมหะได้อันนี้ก็คือชะลอหัวใจเหมือนกันคนเราเนี่ยพอหลังอายุ65ปีจะเริ่มมีโอกาสเป็นโรคหัวใจเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจที่ลดลงสวนทางกับอัตราการหนาตัวของผนังหัวใจมันเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆ10ปีอัตราการสูบฉีดโลหิตสูงสุดจะลดลงราวร้อยละ10ยืดอายุหัวใจนานๆนี่ทำยังไงท่านผู้ฟังนะครับ1ต้องงดอะไรงดอาหารประเภทไหนหวานเกินมันเกินเค็มเกินอย่าไปกินนะครับกินอาหารอย่ารสจัดมากรักษาความดันโลหิตและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอันที่2ว่ายน้ำเบาๆเดินวิ่งทำโยคะหรือยกน้ำหนักเบาๆช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานต่อเนื่องกล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานต่อเนื่องมันจะแข็งแรงท่านผู้ฟังประการที่3อันนี้แนะนำให้ทำไม่ยากปลูกต้นไม้ไปทำกิจกรรมในสวนสาธารณะหากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายทำอยู่ตลอดเวลาคนที่มีงานอดิเรกแบบนี้จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจน้อยกว่าคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือการชะลออวัยวะไม่ให้มันแก่ไวจนเกินไปแล้วก็อันหนึ่งสำคัญไตคนไทยเป็นไตเยอะมากนะครับพอหลังอายุ50ปีนี่ไตจะเริ่มเสื่อมลงทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งไตวาย1ใน3นะครับมีโรคไตเป็นโรคไตอยู่3คนจะเป็น1คนแต่เป็นมากเป็นน้อยอีกแบบนึงทีนี้จะยืดอายุไตนี่ทำยังไงข้อที่1ท่านผู้ฟังนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอสถาบันการแพทย์แห่งอเมริกา Institute of Medicine หรือ IOM ระบุว่าผู้ชายอายุ19ปีขึ้นไปเนี่ยต้องดื่มน้ำถึง15แก้วต่อวันขณะที่ผู้หญิงวัยเดียวกันต้องการน้ำวันละ9แก้วอย่าให้ร่างกายกระหายน้ำอย่าให้ขาดน้ำข้อที่2งดปรุงแต่งอาหารรสอาหารโดยไม่จำเป็นน้ำตาลเป็นเกลือเป็นน้ำส้มเป็นพริกนี่อย่าไปปรุงแต่งเยอะใส่แต่พอกินได้ประการที่3ควบคุมน้ำหนักตัวและความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือการชะลอไตไม่ให้มันแก่ลงเท่านี้ก่อนท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังตำนานค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อแล้วค่อยมาคุยกันในเรื่องว่าเราจะชะลออวัยวะส่วนอื่นว่าเป็นยังไงช่วงนี้ฟังอาจารย์ยอดเล่าเรื่องตำนานค่ายบางกุ้งกันครับ
1: ปีพ.ศ. 2521พระอธิการบุญพึงอายุ71ปีอดีตเจ้าวาดวัดโบสถ์ซึ่งเกิดที่บางกุ้งได้เล่าว่าปู่ย่าตายายเล่ากันมาว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บางกุ้งในสมัยอยุธยามีข้าทาสบริวารมากมายแต่ว่าอายุเข้าวัยกลางคนแล้วก็ยังไม่มีบุตรสืบสกุลฝ่ายภรรยาซึ่งมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาปรารถนาจะฝากทรัพย์ไว้กับพระศาสนาเพื่อจะได้ติดตัวไปใช้ในชาติหน้าจึงได้สร้างวัดขึ้นที่ตำบลบางกุ้งใกล้บ้านของตนเป็นวัดที่ใหญ่มากในสมัยนั้นเรียกว่าวัดบางกุ้งต่อมาท่านเศรษฐีได้น้องสาวของภรรยาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งหวังจะได้บุตรธิดามาสืบมรดกแต่อยู่กินกันมาหลายปีก็ไม่มีบุตรภรรยาคนใหม่ก็หวังจะฝากทรัพย์สมบัติไว้กับพระศาสนาเช่นเดียวกันก็สร้างวัดอีกวัดหนึ่งอยู่ติดกับวัดบางกุ้งเดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าจึงให้ชื่อว่าวัดบางกุ้งน้อยต่อมาค่ายลูกเสือบางกุ้งได้ยุบเลิกไปทางวัดบางกุ้งใหญ่ก็ได้รวมวัดอาณาเขตวัดบางกุ้งน้อยกับบางกุ้งใหญ่เป็นอารามเดียวกันแล้วก็พัฒนาค่ายบางกุ้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยสร้างแนวกำแพงแล้วก็หอรบจำลองค่ายบางกุ้งและสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นส่วนโบสถ์กลางค่ายซึ่งได้ชื่อว่าโบสถ์ปรกโพเป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูนกว้าง8เมตรยาว23เมตรมีประตูเข้าทางด้านหน้าประตูเดียวได้ถูกฝนรั่วเข้าจนภาพเขียนบนผนังสมัยอยุธยาเลือนหายไปหมดจึงได้เทฝ้าเพดานคอนกรีตกันฝนรั่วเพราะไม่อาจจะซ่อมหลังคาได้ต้องปล่อยให้อยู่ในสภาพผุพังเช่นเดิมตัวพระอุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องไม่มีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันเป็นลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องเคลือบภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายสีแดงสมัยอยุธยาตอนปลายหน้าตักกว้าง2เมตรมีนามว่าหลวงพ่อพุทธนินมณีหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อดำประดิษฐานอยู่โดยไม่บุบสลายและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงธรรมและภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในซุ้มขนาบข้างด้วยอัครสาวกนั่งพนมมือเขียนภาพด้วยสีเอกรงค่ายบางกุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยโดยเฉพาะโบสถ์ปรกโพที่อยู่กลางค่ายเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถสร้างได้นอกจากการเวลาปัจจุบันค่ายบางกุ้งตั้งอยู่ระหว่างวัดบางกุ้งกับวัดโบสถ์เขตหมู่ที่4บ้านบางกุ้งตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษครับนั่นก็คือเรื่องราวความเป็นมาของค่ายบางกุ้งนะครับแล้วก็วัดบางกุ้งซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับ
2: ไหนๆวันนี้ก็พาท่านผู้ฟังมาแม่กลองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูเรื่องแปลกๆที่วัดบางกุ้งครับนางไม้ค่ายบางกุ้งนางไม้เนี่ยเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นไม้ก็จัดว่าเป็นภูตที่ไม่ได้เกิดอยู่จนกว่าจะหมดวารกรรมก็จะล่วงสู่สุคติในสัมปรายภพต้นไม้ที่นางไม้จะสิงสถิตอยู่มากก็คือต้นตะเคียนนางไม้ค่ายบางกุ้งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้คนประจักษ์กันมาด้วยความเป็นนางไม้ผู้โอบอ้อมอารีมีเมตตานะสามารถบันดาลให้ผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรช่วยบันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนานางไม้ค่ายบางกุ้งเนี่ยสถิตอยู่ในไม้ตะเคียนทองที่ถูกนำมาทำเป็นคืออยู่ในโบสถ์วัดบางกุ้งครับซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำนานเป็นประวัติศาสตร์จารึกมาจวบจนทุกวันนี้ต่อมาทางกรรมการวัดได้สร้างศาลไว้หลังโบสถ์แล้วก็อัญเชิญนางไม้สิงสถิตให้ผู้คนกราบไหว้บูชาขอโชคลาภกันกิตติศัพท์นางไม้ค่ายบางกุ้งนี่แผ่ขจรไกลผู้คนก็พากันมาเยอะแยะขอพรขอหวยซึ่งมักก็เวลาถูกหวยก็จะมีการนำชุดไทยผ้าสีแพรพันมาแก้บนกันไม่ขาดระยะคุณบรรจงอ่อนละไมผู้รู้ชาวบ้านย่านวัดบางกุ้งท่านช่วยงานวัดคลุกคลีอยู่กับวัดแล้วก็ค่ายบางกุ้งมาตั้งแต่เด็ก เล่าเรื่องความเป็นมาของนางไม้ค่ายบางกุ้งให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะคนบางกุ้งเองก็ไม่ทราบหรอกว่ามีนางไม้สิงสถิตอยู่บริเวณโบสถ์เก่ารู้แต่เพียงว่าโบสถ์เก่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อนินมณีที่อยู่ภายในโบสถ์นะหลวงพ่อนินมณีนี่ชาวบางกุ้งให้ความเคารพเลื่อมใสมากใครมีเรื่องทุกข์ร้อนจะให้หลวงพ่อช่วยขจัดปัดเป่าคลายทุกข์ก็มักจะไปจุดธูปบอกกล่าวหลวงพ่อกันอยู่มาวันหนึ่งราวปี2538ปรากฏว่าคือไม้หลังคาโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังหลวงพ่อร่วงลงมาอีกด้านหนึ่งยังถูกตะปูตรึงอยู่ทีนี้มันก็กลายเป็นคือไม้ห้อยร่องแรงอยู่ด้านหลังไม่มีใครไปปลดลงมาเกิดมีคนไปกราบไหว้บูชาหลวงพ่อนินมณีแล้วมองไปข้างหลังองค์หลวงพ่อเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่แล้วก็หลบหายไปที่หลังองค์หลวงพ่อตรงคือที่ห้อยอยู่นะอีกคนเดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวค่ายบางกุ้งเข้าไปกราบหลวงพ่อนินมณีภายในโบสถ์ก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสบายเฉียงนั่งกราบหลวงพ่ออยู่ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้นั้นก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถววัดจะแต่งชุดไทยมากราบหลวงพ่อพอจะเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินหายเข้าไปด้านหลังองค์หลวงพ่อนินมณีเป็นที่แปลกประหลาดเรื่องราวมีผู้พบเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยมาปรากฏตัวให้เห็นบริเวณโบสถ์ค่ายบางกุ้งเนี่ยก็โจทย์ขานกันมากขึ้นแม้แต่ชาวบางกุ้งเองบางคนก็เคยเห็นจนทุกคนละแวกบ้านเชื่อว่าหญิงสาวที่เห็นนะคือนางไม้ที่สิงอยู่ในขื่อหลังคาโบสถ์ที่หลุดออกมาหลังองค์หลวงพ่อนินมณีก็มีคนไปจุดธูปบูชาแม่นางไม้บางรายก็ขอหวยขอโชครายที่เป็นนักเลงหวยก็แป้งไปโรยรูปไล่หาเลขเด็ดที่ขื่อไม้ตะเคียนหลังองค์หลวงพ่อที่ห้อยอยู่นั่นแหละปรากฏว่านางไม้สำแดงเดชให้ประจักษ์ใครไปขอพรก็ให้ได้พรนั้นทุกรายไปก็ปรากฏว่ามีคนโชคดีถูกหวยจากการมาขอพรกันเยอะจนกิตติศัพท์เลื่องลือว่านางไม้ค่ายบางกุ้งในศักดิ์สิทธิ์บันดาลโชคลาภไม่ช้าผู้คนทั่วสารทิศก็มากันยิ่งวันเสาร์อาทิตย์จะมีผู้คนไปกันมาก
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังตำนานค่ายบางกุ้งยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีฮัตสับมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองก็ภูมิใจพอใจมากๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองกินดูสังเกตง่ายๆนะครับกล่องสีน้ำเงินฟ้าฐานล่างจะสีน้ำเงินขึ้นข้างบนก็จะสีฟ้าคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังมีหลายคนที่โทรเข้ามาพูดมาคุยมาเล่าอาการให้ฟังก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวให้มันหายโควิดก่อนจะออกเยี่ยมนะก็จะออกเยี่ยมท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านออกไปพบออกไปเจอบางทีอาจจะมีของไปแจกด้วยช่วงนี้มาฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนบ้างครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
3: เราคนไทยใช้ดอกบัวบูชาพระกันอยู่ทุกวันแต่มีสักกี่คนกันที่เคยฉุกคิดว่านอกจากบูชาพระแล้วดอกบัวบูชานั้นมีประโยชน์อะไรบ้างอาตมาภาพขอเผยปริศนาธรรมที่มาคู่กับดอกบัวให้เห็นว่า 1. ดอกบัวนั้นเกิดแต่ตมแต่อยู่เหนือตมเปรียบกับคนก็คือเกิดมาในโลกแต่ไม่ติดอยู่ในโลก 2. ดอกบัวนั้นเกิดจากของสกปรกแต่กลับมีกลิ่นหอมสะอาดเปรียบกับคนก็คือเกิดจากกิเลสแต่เป็นอิสระจากกิเลสและ3ดอกบัวนั้นเกิดในที่ต่ำแต่ถึงเวลาใช้ต้องใช้ในที่สูงกล่าวคือต้องใช้บูชาคุณของพระรัตนตรัยเท่านั้นเปรียบกับคนก็คือถึงแม้จะเกิดจากตระกูลต่ำแต่ถ้าขยันหมั่นฝึกตนให้เป็นปัญญาชนที่มีการศึกษาก็จะกลายเป็นยอดคนที่ได้รับการยกย่องไปทั่วทั้งสากลโลกได้ดังนั้นหากเราทุกคนฝึกตนให้เป็นคนเช่นกับดอกบัวก็จะสามารถยกตัวให้เป็นยอดคนได้สำเร็จ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อครับท่านผู้ฟัง
1: ทีนี้ใครโชคดีถูกหวยหลังจากมาขอพรนางไม้ภายหลังก็มักจะเอาชุดไทยสบายเฉียงหรือไม่ก็เครื่องสำอางเครื่องประทินโฉมสำหรับสุภาพสตรีมาให้จนกระทั่งภายในโบสถ์ที่คับแคบอยู่แล้วก็ยิ่งคับแคบด้วยของแก้บนเข้าไปอีกต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามมาเห็นเข้าก็เลยให้เจ้าวาดวัดบางกุ้งที่ดูแลโบสถ์อยู่ก็คือพระวินัยองค์อาจอภิญโญให้ย้ายเอาชุดไทยผู้หญิงนี่ออกไปหาที่เก็บไว้ในที่อันควรจะมาแขวนไว้ในโบสถ์ที่มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่สมควรแล้วก็จัดการคือหลังองค์หลวงพ่อให้ดีทำสถานที่ให้เหมาะสมไม่ไปปนเปกับเรื่องของสงฆ์เดี๋ยวจะเกิดข้อครหาขึ้นมาได้ทางคุณบรรจงอ่อนละไมกับผู้ใหญ่พินโยสะพานพงซึ่งเป็นกรรมการวัดแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบางกุ้งสมัยนั้นก็ให้สิทธิ์วัดช่วยกันนำขื่อไม้ตะเคียนไปไว้นอกโบสถ์นำไปตั้งอยู่ด้านหลังให้เหมาะสมหาที่เก็บชุดไทยที่มีคนนำมาแก้บนให้เป็นที่เป็นทางปรากฏว่าหลังจากที่นำขื่อไม้ตะเคียนไปตั้งไว้หลังโบสถ์เกิดเหตุอัศจรรย์ฝนไม่ตกบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงวัดเลยที่อื่นๆฝนตกกันทั่วถึงหมดแต่ที่บางกุ้งและที่วัดฝนไม่ตกกลายเป็นเหตุอาเพศไปชาวบ้านผู้รู้เรื่องหลายรายก็เชื่อว่าเป็นเพราะนางไม้โกรธที่เอาขื่อไปตั้งไว้ข้างนอกโดยไม่ได้จัดสร้างสถานที่อันควรให้คณะกรรมการวัดก็เลยตกลงสร้างศาลขึ้นมาให้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนางไม้แล้วก็นำขื่อไม้ไปตั้งสวมชุดไทยสบายเฉียงให้ตัวศาลออกแบบโดยอาจารย์เอกสิทธิ์ผู้ออกแบบศาลแล้วก็จินตนาการนำทำหน้านางไม้จำลองไปสวมให้ดูแล้วก็กลายเป็นหญิงสาวแต่งชุดไทยสบายเฉียงยืนอยู่ในศาลก็สร้างความเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ายบางกุ้งแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกุ้งอยู่ตำบลบางกุ้งครับอำเภอบางกุ้งทีจังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่20ไร่เศษค่ายบางกุ้งนี่แยกจากวัดบางกุ้งอีกทีนึงนะครับไม่ได้อยู่ในวัดนะวัดบางกุ้งจะอยู่อีกฝั่งของถนนติดแม่น้ำแม่กลองส่วนของวัดก็เรียกว่าวัดบางกุ้งแต่ในส่วนของโบสถ์เก่าที่ประดิษฐานก็เรียกว่าโบสถ์ค่ายบางกุ้งเป็นโบราณสถานสมัยก่อนเคยเป็นค่ายทหารเมื่อครั้งสงครามไทยพม่าที่เรียกชื่อค่ายว่าค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งเนี่ยเป็นค่ายทหารเรือที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทยมาสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เกิดวีรกรรมของชาวแม่กลองในช่วงตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีซึ่งทหารไทยจีนโดยการนำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรีบุญมาอนุชาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าฆ่าศึกแตกพ่ายสร้างความเกรงขามแก่กองทัพพม่าเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยกลับคืนมาหลังจากที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ให้แก่พม่าในปี2310เนื่องจากขณะนั้นเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพทางหนึ่งในการเข้าตีไทยพระเจ้าเอกทัตได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้งเรียกว่าค่ายบางกุ้งโดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของทหารครั้นปีพ.ศ. 2310หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วค่ายบางกุ้งไม่มีทหารประจำการและรักษาค่ายกระทั่งพระเจ้าตากสินทรงกู้เอกราชกลับคืนมาได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีในปีเดียวกันนั้นเองพระองค์ก็ได้โปรดให้คนจีนจากระยองชลบุรีเมืองการรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายก็เลยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าค่ายจีนบางกุ้งซึ่งทหารจีนส่วนใหญ่จะเป็นลูกเรือสำเภาที่มาถวายตัวรับราชการกับพระเจ้าตากพระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่าทหารพักดีอาสาแล้วก็แต่งตั้งให้ใต้กงเจียมเป็นออกหลวงเสนาสมุทรเป็นหัวหน้าหัวหน้าของทหารพักดีอาสาเนี่ยดูแลค่ายจีนบางกุ้งออกหลวงเสนาสมุทรได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความถาวรตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามโดยก่ออิฐเป็นเชิงเทินรอบขุดคูป้องกันค่ายสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าไทเพียงอ้วงกงมีวัดบางกุ้งอยู่กลางค่ายแล้วก็ขุดคลองบริเวณใกล้วัดเพื่อใช้น้ำในการบริโภคปัจจุบันเขาเรียกคลองบางกุ้งปี2311พระเจ้ากรุงอังวะกษัตริย์พม่าได้ให้แมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายยกทัพมาสืบข่าวบ้านเมืองในสมัยกรุงธนบุรีว่าสงบราบคาบหรือว่าจลาจลเพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยกำลังผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เจ้าเมืองทวายยกพลประมาณ 20,000 เศษเดินทัพทางบกเข้ามาทางไซโยกเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ให้ยกทัพเรือเข้ามาที่ค่ายตอกะออมแล้วก็เดินทัพล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ทหารพักดีอาสาก็สู้รบเป็นสามารถกองทัพพม่ามาตีค่ายบางกุ้งหลายครั้งก็ไม่สามารถจะยึดค่ายได้ทางกรรมการเมืองได้มีใบบอกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาขอกำลังมาช่วยรบพม่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทราบข่าวการศึกก็โปรดให้พระยามหามนตรีบุญมาเนี่ยนะจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วพระองค์ก็ทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณพิชัยนาวาเรือยาว18วาปากเรือกว้าง3ศอกเศษพลกันเชียง28คนพร้อมศาสตราวุธยกทัพมาถึงค่ายบางกุ้งในเวลาตอนพลบค่ำก็มีบัญชาให้จอดเรือพักทัพที่ฝั่งตรงข้ามโดยที่ทหารพักดีอาสาและทหารพม่าไม่มีใครทราบเรื่องเนื่องจากเป็นช่วงค่ำแรมเดือนมืดบริเวณที่จอดเรือพักทัพมีชื่อว่าบ้านพักทัพปัจจุบันก็คือบ้านบางพลับขั้นเวลายาม3ได้ทรงนำกำลังทหารเข้าตีพม่าด้านท้ายค่าย
0: ครับนั่นก็คือตำนานเรื่องค่ายบางกุ้งจากท่านอาจารย์ยอดหรืออีกหนึ่งตอนจะจบท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกระลึกนึกถึงบรรพบุรุษของไทยแต่ครั้งโบราณนะครับปกบ้านครองเมืองคุ้มกล้าวที่เขาร้องเพลงเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปช่วยกันรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้ลูกหลานของเราครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เรามาดูเรื่องลำไส้ว่าเราจะชะลอมันยังไงท่านผู้ฟังเขาว่าหลังอายุ60ปีเนี่ยปุ่มเล็กๆที่ทำหน้าที่ดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กมันจะบางลงร่างกายจะดูดซึมอาหารได้น้อยลงจะยืดมันยังไงท่านผู้ฟัง 1. กินอาหารที่ย่อยง่ายกินปลากินถั่วกินเห็ดรวมถึงผัดผลไม้ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากพวกไหนนะพวกทอดพวกปิ้งพวกย่างอายุมากเลยอย่าไปกินอันที่2กินโยเกิร์ต1ถ้วยทุกวันนะครับเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มปริมาณแบคทีเรียดีในลำไส้ถ้ากินโยเกิร์ตไม่ได้ก็กินผักดองท่านผู้ฟังผักดองเนี่ยผักดองบ้านเราเนี่ยผักกาดดองแต่ว่าต้องเป็นดองแบบใช้ข้าวนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ผักดองกระป๋องไม่ใช่ผักดองวิทยาศาสตร์ที่เอาข้าวมาทำผักเสี้ยนหอมดองผักดองผักกาดดองพวกนี้จะมีแบคทีเรียเขาเรียกโปรไบโอติกจะช่วยในการทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับย่อยอาหารย่อยสิ่งแปลกปลอมได้ดีแล้วก็ฝึกโยคะช่วยบ้างช่วยระบบย่อยนะครับท่านู้นท่านี้บิดซ้ายบิดขวาทำให้พุงมันได้ขยับตัวบ้างท่านผู้ฟังอันนี้เราก็สามารถชะลอมันได้ผิวหนังเหมือนกันนะครับผิวหนังเราก็ต้องมีวิธียืดอายุกินผลไม้ตระกูลส้มเบอร์รี่กินถั่วเหลืองเปลือกกินถั่วเปลือกแข็งทาครีมกันแดดบ้างเวลาออกไปตากแดดนะครับก็ให้มันเกิดความชุ่มชื้นกระดูกก็เหมือนกันนะครับพอหลังอายุ35ปีความหนาแน่นของกระดูกมันจะค่อยๆลดลงราวร้อยละ1แล้วก็จะลดลงเร็วขึ้นเมื่ออายุเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยไม่มีวัยหมดประจำเดือนหรือว่าผู้ชายก็เข้าสู่วัยทองมันจะลดลงไวมากทีนี้เราจะยืดอายุกระดูกยังไงเขาบอกว่าให้กระโดดขึ้นลง20ครั้งวันละ2เซตถ้ากระดูกเข่าดีนะครับหรือยกน้ำหนักอันที่2แล้วก็กินอาหารแบบเมนูไทยๆเพื่อเพิ่มแคลเซียมน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักสดอย่างน้อย 3-4 มื้อต่อสัปดาห์อันที่5อันต่อไปก็คืออย่าใช้ยาสเตียรอยยาลูกกลอนที่มีผลทำให้กระดูกพุนนะครับกระดูกแตกหักได้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเหมือนกันเราจะยืดอายุยังไงก็คือวิดพื้น 15-20 ครั้งทำวันละอย่างน้อยนี่2เซตยกน้ำหนักบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้นะครับจะเป็นการยืดอายุอวัยวะของเราที่สำคัญก็คือดูแลมันอย่าใช้งานมันหักโหมเกินไปท่านผู้ฟังครับ ฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่ปวดเข่านะครับดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังดูก็พิจารณาดูนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: ถามเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับท่านหนึ่งสวัสดีครับ
4: สวัสดี
3: คร
4: ับ
3: ซื้ออย่างนอซื้อ
4: ซื้อท่องดีพ่นพวก
3: ท่องดีพ่นละพวก
4: พ่นพวก
3: พ่นพวก
4: ใช่
3: ไอเจ้าอยู่ยักษ์ปีแล้วไม่ท่องดี
4: โอ้ยอายุ69แล้ว
3: 69เบิ่งคือบ่เฒ่าคือบ่เฒ่าจะอยู่บ้านเลขที่หยัง
4: เลขที่บ้าน130
3: หมู่
4: 8
3: หมู่8บ้านโคกสะอาด
4: ตำบลตะแกพงตำบลตะแกพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
3: ์อ๋อครับก็ถามตรงๆนะ
4: อือ
3: เจ้าเป็นหยังคือจังมากินน้ำมังคุดก้อนกินมันเป็นหยัง
4: มันปวดขาก็เลยกิน
3: ปวดใส
4: ่ปวดไงเปิดให้เบิ่ง
3: ป๊าจะไปพาหยังมั้ยน่ะ
4: ไปพามั่ง
3: เป็นพา
4: แล้วจังมากิน
3: เป็นหยังจังไปพา
4: หมอเข้ามันหลอก
3: หมอว่ามันหลอก
4: มันล็อกค่ะล็อกแก้ไม่ได้ติดจะของมีจันออกไปพุ่น
3: อ๋อมันล็อก
4: มันปวด
3: ไปพามาดนยัง
4: พาไปท่านในพ่อปีดอก
3: พาแล้วมันดีขึ้นบ
4: ่มักกะยางได้สบาย
3: พาแล้วยางได้สบาย
4: อ่
3: ะแล้วมันยางได้ซื้อมากินน้ำมะกรูดก็สั่น
4: ก้อนปวดหลังนี
3: ่
4: ปวดน้ำหลังน้ำหยังสินะ
3: กินละปวดต้นน้ำ
4: เนี่ยกินแล้วก็มีแห้งสบาย
3: มีแห้งยังไงมันบ่ปวด
4: มันบ่ปวดกินแล้วมันก็ดี
3: บดพา
4: ขาก็บ่ค่อยเก็บพามากอ่ะกันมากินน้ำมังคุดมันก็เลยบ่เก็บ
3: บ่เจ็บ
4: มันก็เลยย่างได้สะดวก
3: แต่ก่อนก็กังวลย่านย่างบ่ได้อยู่ติ
4: แม่น
3: จะกินมาจักขวดแล้ว
4: โอ้ยเบิดหลายขวดเลยดิจำว่าไรเด้อ
3: เป็นสิบพุ่น
4: โอ้ยกลัวพุ่นหนีอีกแล้ว
3: อ๋อสมพ่อเบิ่งบ่เถาพี่คนทวงบ่ไปใส่มาใส
4: ่ใครว่าไปไก่ปัดก็ลูกสาวก็ว่าพี่กำนอง
5: ว่าล
3: ู
5: กสาวเราเป็น
3: แ
5: ม่
3: ป
5: ั่
3: นน
5: ั่
3: น
5: จ้ะว่าลูกสาวเป็นแม่แล้วเถีย
3: ว่าลูกสาวเป็นแม
4: ่
3: อายุ69ปีเบิ่งที่จังบ่เถาก็จังละคน40 50จังซี่มั้ย
4: พุ่นคนว่าเจ้าถึง40ยังว่าซั่นหมอถามว่าเจ้าถึง30ยังว่าซั่นป๊าดคือตัวคือหย่อลงมาหลายแต่ว่าซั่นดอก
5: แต่ก่อนเราก็ว่า24
4: แล้ว
3: กินแล้วมันสดใสขึ้นแม่นบ่
4: สดใสขึ้นกินข้าวแซ่บนอนหลับ
3: ผิวพรรณพองขึ้นหน้าตาสดใส
4: สดใสเบิดทุกอย่าง
3: โอ้ร่างกายแข็งแรงโอ้เป็นแต่พอกินอยู่แล้วแม่นผมก็สิกินแล้วกัน
4: แม่นบ่ว่าแม่นรักกินอยู่บ่อย่าตัวเด้อกินน้ำกันก็ว่าพอ
3: กับก็ถือว่าดีขึ้นหลายเนาะแล้วก็ปวดหลังบ่เป็นแต่ยังไอ้ปวดเอวบ่เป็นล่ะมีหยังมันนอกนั้นมันจะมีโรคประจำตัวหยังบ
4: ่ก็เป็นเบาหวาน
3: อือได้ไปวัดเบิ่งบ่กินแล้ว
4: ไป
3: มันลดบ่แต่ก่อนเท่าไหร
4: ่ไปแล้วปานนี้เขาว่าน้ำตาลมันบ่ขึ้นน้ำตาลปกติความดันก็ปกติหมอเขาก็ว่าเออรักษาได้เนาะดีเบิดทุกอย่างว่าซั่น
3: หมอว่า
4: หม
3: อใส่
4: หมอใหญ่หมออยู่โรงพยาบาล
3: โรงพยาบาลบุรีรัมย
4: ์
3: เพิ่นก็ว่ารักษาได้ดีเบิดทุกอย่าง
4: แม่น
3: แต่ก็บ่ได้บอกว่ากินน้ำมะกรูด
4: บ่ก็เขาบ่ถามเนาะ
3: เออ
4: ถ้าสิโฆษณาเฮ็ดหยังเนาะเขาบ่ถาม
3: ครับก็ดีใจบ
4: ่ดีใจ
3: คุ้มบ่กับเงินที่จ่ายไป
4: คุ้ม
3: บ่เสียดาย
4: บ่
3: เสียดายเลย
4: บ่คุ้มขนาดเลยกินแล้วก็มีแห้งนอนก็หลับเข่าก็กินแซ่บ
3: ชีวิตก็มีความสุขขึ้น
4: แม่นมีความทุกข์มีชีวิตชีวาขึ้น
3: อารมณ์ก็ดีเพราะว่าคนกินน้ำมังคุดหลายๆส่วนมากสิผิวพรรณดีอารมณ์ดี
4: เอออารมณ์ดีอยู่ลังเทียก็หลาย
5: ต้นแพ้ผ่าตัดก็บ่เสียว
3: แพ้แพ้กะ
4: เออแพ้ผ่าตัดนี่ก็บ่เป็นหยังดิ
3: ฟันมันเสียวบ่เห็นเขาว่าม
4: ันก็เสียวแล้ว
3: ไอ้มันเสียว
4: อืม
3: บัดนี้บ่เสียวบ่หยัง
4: บ
3: ่มันก็ดีตัวละ
4: เ
3: ออ
4: กินแล้วก็ขาก็บ่ปวด
3: ครับ
4: ก็บ่เจ็บ ไปได้สะดวกงังย้อยย้อยปันเจ้าของบ่ข้าวขาเนาะ
6: บ่คือคนพาตัดเนาะ
4: บ่
6: คนลงคนบ่ก็เป็นก็เจ้าพาขาพาหยังมากมันก็สิไปบ่ค่อยได
4: ้เออแต่ว่ามันงอบ่ค่อยเข้าตอนนั้นล่ะมันก็งอได้แค่นี้ล่ะ
6: อ๋อก็โอเค
4: สร้างมันให้แต่มันหยังได
6: ้ครับผม
4: อืมแต่ว่าเป็นหยัง
6: ครับผมนี่ก็คือเสียงของแม่ยังก็ลืมแม่ปอง
4: แม่ดี
6: แม่ดีบ้านโคกสะอาดนะครับอายุ68แล้วคนกินน้ำมังคุดมาก
4: 69ค่ะ
6: 19กินน้ำมังคุดมากเกิน10ขวดจักขวดบ่โหจักว่ากิน
4: จำบ่ได้เนาะมันหลายแล้วเอาเทละคู่ละคู่ละคู่ละคู่น่ะ
6: แล้วก็ที่นี่ก็คือกินแล้วนี่ก็คือค่อยพาหัวเขาค่อยปวดหลังปวดหยังมันก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นกินได้นอนหลับที่สำคัญก็คือผิวพรรณดีหน้าตาอ่อนกว่าไว
4: เนี่ย
6: คนทัก40กว่าคน69สามประกาศทางกัน40กว่า
4: ทางกินเนาะ
6: เออดีใจว่าคนทักกัน40
4: เออก็ดีใจอยู
6: ่มีกูดีใจเนาะ
4: เออ
6: พอคนลงคนอายุ50หน้าตาคือ70กว่าหลาย
4: เออ
6: เข้าก่อนไว
4: ้เออคนลงคนอายุ50ปีกับ390ปีนี่ก็มี
6: ก็มี
4: เออ
6: กันบ่ดูแลเจ้าของ
4: แม
6: ่นแต่ว่านี่ก็คือคนดูแลเจ้าของ
4: นะครับ
6: กินมาเรื่อย
4: เออ
6: ผิวพรรณสุขภาพก็ดีอารมณ์ก็ด
4: ี
6: บ่เครียดบ่หยังก็สบาย
4: บ่เครียดดอก
6: คร
4: ับ เอาไว้เรื่อยกันยังอยู่อีก2ขวดพุ่นใด
6: กินไปเรื่อย
4: ๆเออกินไปเรื่อย
6: ๆมื้อละเล็กมื้อละหน่อยไปถือว่าให้รางวัลชีวิตเจ้าของบั้นปลายมาแล้วอย่าให้มันลําบาก
4: ยังมื้อ
6: เ
4: ลี้ยงเฮาก็กินสักแก้วนึงลางเทื่อก็กินแล้วมื้อ2มื้อกินเทื่อนึงก็ได้
6: เป็นหยังพอว่าเฮาดีขึ้นแล้วเฮาก็กินเป็นมื้อ2มื้อกินเทื่อนึงแต่ว่าอย่าขาดเลยกินไปเรื่อยๆเอาก
4: ินไปจังซี่ล่ะ
6: ครับ
4: โอ้สิเบิดไป20ขวดละมั้งบ่ถึงดอกประมาณ15ขวดนี่ล่ะเนาะ
6: ครับ
4: เทื่อละ2ขวด2ขวด
6: ครับเอาก็ดีใจน้ำเนาะก็ท่านผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพนะครับท่านมันฟังแล้วก็พิจารณาเบิ่งนะครับอยากให้ลองเบิ่งคือจังแม่ดีแล้วกินนี่แหละครับก็คือ1สุขภาพแข็งแรงขึ้นท่านกินไปเรื่อยๆก็ได้ผิวพรรณนะครับได้หลายๆอย่างนะครับหน้าตาก็ได้สดใสอ่อนกว่าไวขึ้นนะครับก
4: ็
6: ดีใจน้ำกินถือดีใจน้ำครับขอบคุณหลายๆครับแม่ดีที่ได้มาบอกมาแชร์ฟังครับสวัสดีครับ
7: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
6: มาฟังเรื่องราวตำนานค่ายบางกุ้งกันต่อเชิญครับ
1: ตามพงศาวดารกรุงธนบุรีกล่าวว่าในตอนเรียกประชุมนายทัพนายกองเพื่อปลุกใจและก็บงการเข้าตีนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านได้เน้นว่าถ้าช้าไปอีกวันเดียวค่ายบางกุ้งจะแตกแล้วขวัญทหารไทยจะไม่มีวันฟื้นคืนได้การรบทุกครั้งการแพ้ชนะอยู่ที่ขวัญและกำลังใจถ้าไทยแพ้อีกครั้งพม่าจะฮึกโหมพวกไทยจะขั้นครามแล้วก็กู้ชาติไม่สำเร็จการรักษาค่ายบางกุ้งไว้ให้ได้ในครั้งนี้ได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยขวัญของไทยในการรบครั้งต่อไปการรบพุ่งครั้งนี้ตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้น เมื่อทหารจีนในค่ายทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จมาทรงบัญชาการทัพด้วยพระองค์เองก็เกิดมีกำลังใจเปิดประตูค่ายตีกระหนาบพม่าอีกทางหนึ่งแมงกี้มัญญาเจ้าเมืองทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้ก็ถอยทัพกลับไปเมืองทวายไปทางค่ายเจ้าข้าวเนี่ยเป็นค่ายเมืองราชบุรีจากชัยชนะในการรบที่ค่ายบางกุ้งมีผลดีต่อชาติไทยหลายประการที่สำคัญยิ่งก็คือขวัญและกำลังใจของคนที่เกือบจะหมดสิ้นไปกับการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี2310การรบกับพม่าที่ค่ายบางกุ้งปีนั้นเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่าภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีพ.ศ. 2317สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ยกทัพไปรบพม่าที่ค่ายบางแก้วเมืองราชบุรีเสด็จโดยเรือพระที่นั่งกราบเรือยาว13วาคนพาย14คนไพร่พลในกองทัพ 8,800 กว่าคนปืนใหญ่น้อย277กระบอกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2317ปัจจุบันบริเวณค่ายบางกุ้งมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามโดยท่านพระวินัยองค์อาจอภิญโญเจ้าวาดวัดบางกุ้งเป็นผู้ดำเนินการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและภูมิทัศน์โดยรอบตลอดจนสร้างแนวกำแพงจำลองค่ายบางกุ้งไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจให้ระลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรพบุรุษนักรบไทยนอกจากนี้บริเวณค่ายบางกุ้งยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโบสถ์หลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อนินมณีที่มีลักษณะพิเศษโดยโบสถ์ทั้งหลังถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ทั้ง4ชนิดด้วยกันคือต้นโพต้นไทรต้นไกรต้นกลางแต่ชาวบ้านเรียกกันในนามโบสถ์ปกโพเป็นสิ่งแปลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมโบราณสถานที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับไปกราบไหว้หลวงพ่อนินมณีในโบสถ์เดินชมบริเวณรอบโบสถ์ด้านหลังก็มีศาลนางไม้ใกล้กับศาลนางไม้ก็เป็นศาลพ่อปู่ฤาษีห่างออกไปเป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่ท่ามกลางอุทยานดอกไม้ที่สวยงามวันหยุดว่างๆก็เชิญไปเที่ยวชมโบราณสถานค่ายบางกุ้งแหล่งประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
8: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับลุงสิงห์นี่แกเป็นโจรขโมยวัวควายสมัยก่อน 40-50 ปีผ่านมาแล้วแถวบ้านคุณพิชัยเนี่ยถือว่าเป็นบ้านนอกคอกนาเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมีป่าขาวลำนาวไพรชาวบ้านชาวช่องมีอาชีพทำนาทำไร่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาไว้ใช้งานกันทุกบ้านยกเว้นบ้านที่ไม่มีนามีไร่กับเขาเท่านั้นก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์จำพวกนี้สมัยก่อนนั้นมันกันดารเสียจริงๆกินอยู่กันอย่างลำบากลำบนยากแค้นพวกขโมยขโจรก็เยอะต้องคอยระมัดระวังกันกลางค่ำกลางคืนต้องนอนหูไวไม่อย่างนั้นนะวัวควายในคอกก็ไม่มีเหลือถูกพวกโจรมันจุงออกไปหายจ้อยในหมู่บ้านนี่มีโจรขโมยวัวควายอยู่คนหนึ่งก็คือลุงสิงห์นี่แหละก็อย่างที่บอกไปแล้วไม่ว่าใครเขาก็รู้กันแกก็รู้ตัวเองว่าชาวบ้านรู้แต่คนอย่างแกก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียไม่ว่าแกจะเดินไปทางไหนแถวแถวบ้านเขาก็หวาดระแวงว่าแกจะลักขโมยวัวควายของเขาไปลุงสิงห์แกมีเมียคนหนึ่งลูกสองลูกชายซะด้วยโตแล้วท่าทางก็คงจะไม่แคล้วนิสัยใจคอเหมือนกับแกนั่นแหละลูกๆนี่ถ้านิสัยใจคอไปทางแกก็คงจะต้องเป็นโจรกันอีกนั่นแหละชาวบ้านชาวช่องเขาก็คาดหมายกันอย่างนั้นลุงสิงห์รักควายแล้วเอาไปขายมีพวกรับซื้ออยู่ควายพวกนั้นมักจะถูกส่งเข้าโรงฆ่าเดินทางไปสู่ความตายนอกจากแกหากินในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านใกล้เคียงก็โดนแกลักวัวควายเช่นเดียวกันบางทีไปลักควายมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็จูงเอาเข้ามาในหมู่บ้านมีคนเห็นแกทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปแจ้งทางการเพราะกลัวจะโดนลุงสิงห์ฆ่าตาย แต่ไอ้เรื่องจะเอามาขายให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครซื้ออยู่แล้วป้าลิ้นจีเมียแกน่ะเป็นคนดีออกปากห้ามผัวว่าอย่าไปลักไปขโมยของเขาเลยแต่ผัวไม่ฟังไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะขืนพูดมากไปหรือจะโดนเล่นงานเจ็บเนื้อเจ็บตัวซะเปล่าๆถ้าโดนซ้อมนี่ใครจะช่วยได้ล่ะเพราะไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับลุงสิงห์อยู่แล้วแกไม่ได้เป็นแต่โจรขโมยควายแกยังเป็นนักเลงอันธพาลอีกด้วยแกเคยผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วเข้าง่ายออกง่ายยังกับเป็นบ้านเป็นช่องของแกเองแต่แล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ลุงสิงห์ไปขโมยควายที่หมู่บ้านใกล้เคียงควายตัวใหญ่แกไม่เคยเจอมาก่อนหมายตาควายตัวนี้เอาไว้นานแล้วพยายามจะขโมยมาหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่สบโอกาสเพิ่งจะมีโอกาสคืนนั้นแหละเข้าไปในคอกก็โดนควายตัวโตนี่มันขวิดเอาจนเพ่นออกจากคอกแทบจะไม่ทันได้แผลสิเลือดไหลหยดเป็นทางในระหว่างลากสังขารหนีมาเจ้าของควายและเพื่อนบ้านเห็นรอยเลือดในตอนเช้านั่นก็ทำให้พวกเขาพากันตามรอยเลือดมาแต่ไม่เจอตัวลุงสิงห์หลบอยู่ในชายป่าเสร็จแล้วก็หาทางปกปิดร่องรอยไม่ให้เขาตามได้รอดตายกลับมายังบ้านของแกได้เมียเห็นเขาก็ตกใจถามยังไงแกก็ไม่เล่าว่าไปโดนอะไรมาเมียก็ต้องช่วยจะทำยังไงได้ผัวเมียกันตอนนั้นไม่มีใครรู้แต่ก็มารู้กันภายหลังว่าแกไปโดนควายตัวโตขวิดจากหมู่บ้านใกล้เคียงกันเพราะว่าข่าวนี้ร่ำลือแพร่สะพัดมา

0: ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐาซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก
1: ็งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลานี้เจอกันตลอดครับท่านผู้ฟังไม่หนีไปไหนฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องเล่าดีๆสนุกสนานฟังแล้วก็เพลินไปได้ความรู้ได้สุขภาพด้วยท่านผู้ฟังครับมันมีนิทานจีนเรื่องหนึ่งพูดถึงนิทานจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเป็นนิทานเรื่องจองวนสมัยก่อนคนจีนเขาจะมีสอบจองวนมีพี่และน้องอยู่ต่างจังหวัดเรียนหนังสือเก่งด้วยกันทั้งคู่เข้าเมืองหลวงเพื่อสอบเป็นจองวนนะครับเป็นราชบัณฑิตคนพี่กลัวจะสอบตกแล้วจะอายชาวบ้านและทนคิดถึงภรรยาที่บ้านไม่ไหวไม่สอบหนีกลับบ้านนะครับคนน้องสอบผ่านได้เป็นจองวนระหว่างเดินทางกลับบ้านพี่ชายมาดักรอพบเพื่อขอให้น้องช่วยแก้ปัญหาให้นะบอกว่าอย่างนี้นะเนี่ยพี่ไปแต่งเรื่องหลอกชาวบ้านว่าใครมาสอบเป็นจองวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพี่เห็นว่าไม่เป็นธรรมจึงสละสิทธิ์ไม่เข้าสอบขอให้น้องช่วยพูดกับชาวบ้านทำนองเดียวกันด้วยคือกลัวเสียหน้าตัวเองหนีกลับไปก่อนนะครับไปบอกน้องช่วยเตรียมมาหน่อยอ้าวน้องก็รับปากว่าจะจัดการให้คืนนั้นชาวบ้านก็จัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งจองวนนะครับให้กับคนน้องอย่างมโหฬารทุกคนมีความสุขสนุกสนานเฮฮาก็ยกเว้นแต่ภรรยาของจองวนนะครับนั่งซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทราบจากคนที่มางานพูดซ้ำๆพูดบอกกันทุกคนบอกว่าคนเข้าสอบจองวนทุกคนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพูดไปอย่างนั้นท่านผู้ฟังหลังจากงานเลี้ยงเลิกลากลับบ้านนะครับเจ้าภรรยาก็เลยถามจองวนคนใหม่น้องชายของพี่เขา

0: ะครับถามว่าเฮ้ยพี่จริงหรือเปล่าที่เขาบอกกันว่าคนเข้าสอบจองหวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศจองหวนคนใหม่นะครับเขาก็บอกว่าจริงแต่ข้าสอบได้คะแนนดีเยี่ยมฮ่องเต้จึงให้หมอหลวงยกถาดอวัยวะเพศทั้งหมดนะครับไอ้ที่ตัดแล้วมาให้เลือกแล้วจัดการต่อใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาก็ดีใจนะครับคืนนั้นระหว่างที่การแสดงความคิดถึงซึ่งกันและกันใกล้จะจบสิ้นนะครับฉลองเนี่ยภรรยาจองหวนก็ถีบจองหวนตกเตียงพร้อมกับตะโกนสับทับไปว่าหรือโง่อย่างเงี้ยมาสอบเป็นจองหวนได้ยังไงเขาเอามาให้เลือกทั้งถาดยังเลือกอันเก่ากลับมาอีกนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นนิทานคำๆนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ฝากเอาไว้ช่วงนี้มาฟังอาจารย์ยอดเล่าดีกว่านะครับเป็นเรื่องของประเพณีล่าปลาบึกเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ก็มาคุยเรื่องประเพณีพื้นบ้านตำนานพื้นเมืองกันบ้างคุยเรื่องประเพณีล่าปลาบึกดีกว่าครับล่าปลาบึกในอดีตปลาบึกนี่เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีตำนานกล่าวถึงอย่างพิลึกกึกกือสุดลำน้ำโขงการจับการล่าจะต้องมีพิธีการทางไสยศาสตร์มีพรานปลาบึกนับสิบลงเรือหลายลำจากริมฝั่งโขงทั้งสองประเทศก็คือไทยและลาวมีอุปกรณ์สำคัญคืออวนใหญ่แล้วก็ฉมวกเมื่อจับปลาบึกได้ก็จะมีการฉลองกันอย่างมโหฬารแต่ว่ามีหลายครั้งที่พิธีล้มเหลวไม่ได้ปลาบึกแม้แต่ตัวเดียวปลาบึกนั้นใครๆก็รู้ว่ามีแต่เฉพาะในลำน้ำโขงตอนที่เป็นวังลึกเคยมีผู้นำไปเลี้ยงตามลำคลองหนองบึงแต่ปรากฏว่าตายหมดไม่มีเหลือปลาบึกในแม่น้ำโขงมีจำนวนลดน้อยลงทุกทีจนน่าจะเกรงว่าจะสูญพันธุ์นะยังไม่มีประเทศไหนเพาะพันธุ์ปลาบึกได้สำเร็จมาก่อนจนกระทั่งที่สุดสถานีประมงจังหวัดพะเยาของไทยเราสามารถผสมพันธุ์ปลาบึกได้เป็นรายแรกของโลกโดยนายเสน่ห์ผลประสิทธิ์หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาจากวิธีการอันนี้นับได้ว่าเป็นผลงานความสำเร็จยิ่งใหญ่การเพาะพันธุ์ปลาบึกนับแสนนับล้านตัวแล้วเอาไปปล่อยไว้ตามทะเลสาบที่กักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเช่นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเชื่อว่ามันจะเติบโตแพร่ขยายออกไปอีกมหาศาลเป็นการสร้างอาชีพให้คนไทยอีกไม่ใช่น้อยและคนไทยก็จะได้บริโภคปลาบึกกันแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องถ่อร่างไปถึงหนองคายหรือว่าเชียงคำเชียงของชายแดนฝั่งโขงนั่นทีนี้จะคุยถึงเรื่องพิธีจับปลาบึกที่ครบเครื่องในอดีตการล่าปลาบึกเนี่ยซบเซาลงตั้งแต่ปี2483อาจจะเนื่องด้วยเกิดสงครามอินโดจีนแล้วก็ลามมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองรวมทั้งยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์ในลาวและไทยกำลังเบ่งบานไม่สะดวกต่อการล่าและปลาบึกก็หายไปจากแหล่งที่เรียกว่าอ่างปลาบึกอีกด้วยอ่างปลาบึกนี่คืออ่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีภูเขาขนาบทั้งสองข้างฝั่งไทยเรียกภูพานฝั่งลาวเรียกภูพงลำน้ำโขงไหลผ่านกลางตัวอ่างกว้างประมาณ200เมตรกล่าวกันว่าลึกถึง100เมตรเศษก้นอ่างมีถ้ำเจาะชอนเข้าไปใต้ภูเขาทั้งสองฝั่งชาวบ้านก็ตั้งชื่อว่าแซมฝาตั้งเพราะว่าดูไกลๆเหมือนฝาบ้านขนาดใหญ่ที่นี่เป็นถ้ำของปลาบึกปลายักษ์แห่งลำน้ำโขงประเพณีล่าปลาบึกนะจัดให้มีขึ้นที่บ้านปากอ่างตำบลพรานพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ประมาณ60หลังคาเรือนอาชีพทำไร่ยาสูบแล้วก็ค้าของป่าตรงชายหาดก็มีประชาชนจากสองฝากฝั่งเปิดการพนันทุกประเภทรวมทั้งร้านขายสินค้าจากฝั่งลาวแม่ค้าสาวๆแต่งตัวนุ่งสิ้นสวมเสื้อทรงกระบอกสวยงามตกบ่ายพิธีกรรมการล่าปลาบึกก็เริ่มต้นที่บ้านคนทรงชื่อนางเกิ้งมีหลายคนได้ทักท้วงบรรดาสุภาพสตรีว่าไม่ควรไปดูเพราะว่าระหว่างประกอบพิธีมีการกล่าวคำสรรพดลหยาบคายฟังไม่ไพเราะเพราะหูแต่ก็มีสาวๆที่อยากจะไปชมพิธีบอกไม่แปลหรอกหยาบแค่ไหนก็ช่างมันเถอะที่บ้านคนทรงมีเรือหาปลาบึกมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากต่างก็ส่งเสียงทักทายกันด้วยคำที่หยาบโลนเหลือประมาณเชื่อกันว่าคำหยาบคายนั้นเป็นที่พึงใจของเจ้าแม่ภูพันธ์ว่าอย่างนั้นเมื่อเจ้าเริ่มเข้าทรงหลังจากจุดเทียนไว้ที่ปากขันคนทรงมีอาการสั่นชาวเรือก็ร้องรำนำคลอเสียงด้วยคำสรรพดลสรรพดล คนทรงโอนเอียงร่างไปมาตามจังหวะเสียงแคนแล้วก็รับขันซึ่งใส่เหล้าดีกรีสูงขนาดจุดไฟติดดื่มหน้าตาเฉยพิธีเข้าทรงในวันนั้นเจ้าแม่ขอให้พวกเป่าแคนเป่าเรื่อยไปโดยเจ้าจะขอพรรำให้สนุกสนานสักวันหนึ่งประมาณตีสองของวันใหม่เรือทุกลำก็เตรียมตัวพร้อมแล้วก็พายเรือเข้าไปในบริเวณอ่างปลาบึกเรือทุกลำพยายามไม่เกิดแรงสะเทือนในน้ำให้น้อยที่สุดเรือนี่นับได้30ลำมีการตีคล้องส่งเสียงก้องลำน้ำโขงพร้อมกันนั้นชาวเรือก็ด่าทอกันด้วยถ้อยคำหยาบโลนเหมือนเดิมตามธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาและทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ว่าการล่าในคืนนี้คงจะไม่ผิดหวังเครื่องมือจับปลาบึกเนี่ยเขาเรียกนามทำได้ปอควันเป็นเกลียวเหมือนกับเชือกขนาดเคืองๆถักเป็นตากว้างประมาณ1ฟุตสี่เหลี่ยมก็กว้างประมาณสัก6 7เมตรยาวไม่เกิน10เมตรด้ามยาวก็ผูกเชือกเส้นใหญ่ข้างล่างมีหินถ่วงปลายเอาไว้ทั้งสองข้างเขาจะปล่อยนามลงน้ำแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆพอปลามาชนมันก็จะดิ้นก้อนหินที่ถ่วงไว้จะสะบัดเอานามมารัดตัวปลาไว้วิธีการและเครื่องมือจับปลายักษ์ก็มีแค่นี้แหละเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มีชาวเรือส่งเสียงเออะบอกให้พวกรู้ว่ามีปลามาติดนามแล้วคนบนเรือก็ดึงเชือกแน่นแล้วเวลาเดียวกันเรือลำนั้นก็แล่นฉิวยังกับเรือติดท้ายเลยทีเดียวเรือใกล้เคียงก็ต้องรีบคัดเรือให้พ้นวิถีที่ปลาพาเรือลำนั้นแล่นผ่านพร้อมๆกันนั้นเรือลำอื่นที่แล่นมาสมทบก็จะโรยน้ำปิดล้อมมาไว้ปล่อยให้ปลาดิ้นจนอ่อนแรงต่อจากนั้นคนบนเรือก็ใช้เชือกผูกปลาเข้ากับไม้ไผ่สองลำแล้วค่อยๆชะลอเรือเข้าสู่ฝั่งพวกที่ไปดูการล่าปลาบึกก็จ้ำเรือตามติดเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นว่าปลามันจะใหญ่สักแค่ไหนนะพวกชาวเรือถึงได้เรียกกันว่าควายควายของเจ้าแม่ผู้พันแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเมื่อได้เห็นเพราะว่าปลาบึกหรือว่าควายเจ้าแม่ตัวนั้นยาวประมาณ3วาใหญ่โตขนาดควายตัวย่อมย่อมทีเดียวรูปร่างคล้ายๆปลาสวายเป็นปลาไม่มีเกล็ดทันทีที่ลากขึ้นฝั่งผู้คนก็เฮโลนเข้าไปรุมล้อมดูอย่างแน่นขนาดด้วยความสนใจแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าลำน้ำโขงซึ่งเป็นน้ำจืดเนี่ยจะมีปลาขนาดใหญ่ถึงเพียงนั้นอาศัยอยู่ชาวบ้านก็บอกว่าปลาใหญ่นอกจากปลาบึกแล้วก็ยังมีปลาชนิดอื่นๆอีกเช่นปลาคราวปลาเลิมซึ่งมีขนาดใหญ่โตเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันก็ตรงที่ปลาบึกมีราคาแพงกว่าแล้วก็อร่อยกว่าเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นที่สงสัยสำหรับหลายคนแล้วว่าจะทำให้ปลาบึกตายได้ยังไงด้วยวิธีไหนเพราะมันใหญ่โตยังกับควายอย่างนั้นคงจะต้องใช้มีดใหญ่คมเกล็บเชือดมาละมั้งแต่ที่ไหนได้เขาใช้ไม้แหลมๆเรียวๆตอกลงไปกลางลำตัวของมันเพียงไม่กี่นาทีก็ตายสนิทง่ายดายเกินคาดคิดเลยจริงๆปลาบึกตัวหนึ่งจะหนักประมาณ180ถึง200กิโลกรัมครับเนื้อปลามีราคาแพงกว่าหมูหลายเท่ากล่าวกันว่าเนื้อปลาบึกที่ชำแหละแล้วเอาไปคลุกกับทรายแล้วสะบัดแรงๆจะไม่มีเม็ดทรายติดอยู่เลยขณะชำแหละนั้นมีน้ำเหลืองๆในกระเพาะที่เป็นเช่นนั้นเขาว่ากันว่าเพราะมันกินพืชเป็นอาหารแต่ชาวบ้านบางคนเนี่ยเชื่อเป็นตุเป็นตะเป็นเพราะมันกินทองคำใต้แม่น้ำโขงเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นปลาเจ้าว่ากันไปโน่นมีประเพณีสืบต่อกันมาว่าเมื่อเริ่มฤดูล่าปลาบึกปลาตัวแรกที่ล่ามาได้จะต้องเอาเนื้อปลาส่วนหนึ่งไปทำอาหารเส้นไหว้เจ้าแม่ภูพานเจ้าของควายน้ำนี่เสียก่อนเพื่อแสดงความขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเอื้ออำนวยให้จับได้โดยใส่ถ้วยตะไลเล็กๆ9ถ้วยส่วนเนื้อปลาที่เหลือก็ขายให้แก่พ่อค้าที่มารอรับซื้อไปพ่อค้าที่มารับซื้อนี่มักจะเป็นชาวเวียดนามที่มาจากฝั่งลาวเมื่อเหมาซื้อปลาแล้วก็จะแลกขายที่ชายหาดริมฝั่งโขงนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการล่าปลาบึกซึ่งถือเป็นประเพณีที่ทำกันมานานแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องประเพณีล่าปลาบึกจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆมากินเองเลือกสิ่งดีๆมาให้กับคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหนึ่งในนั้นที่ท่านจะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมังคุดผมบอกได้เลยขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาให้ท่านเอาไปฝากท่านใส่มือให้ท่านบอกท่านนี่เปิดขวดอย่างนี้เปิดเลยนะท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาเทใส่แก้วมันมีแก้วอยู่ในขวดขนาดนี้30มิลกินลงไปดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็นไว้ตอนเย็นก่อนนอนทำแบบนี้อีก1ครั้งทำอย่างนี้สัก15วันท่านผู้ฟังลองดูว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เราเป็นห่วงที่เรารักสุขภาพของท่านเนี่ยท่านจะเป็นยังไงท่านอาจจะดีอยู่แล้วหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ขอร้องเถอะเอาให้ท่านกินดูก่อนแล้วท่านจะรู้ว่าจะเป็นยังไงผมมั่นใจนะครับว่าท่านต้องพอใจท่านต้องขอบคุณท่านต้องดีใจที่เราซื้อน้ำมังคุดไปฝากท่านน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ผู้นำที่ดีก็คือผู้ที่มีศักยภาพในการนำแล้วคนอื่นอยากเดินตามผู้นำเช่นนี้เป็นหนึ่งในสี่ผู้นำซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกกล่าวคือหนึ่งผู้นำคือผู้อาวุโสหมายถึงคนที่มีอายุมากจึงได้เป็นผู้นำสองผู้นำคือผู้ดำรงตำแหน่งหมายถึงผู้ที่เขายกย่องให้เป็นผู้นำสามผู้นำคือร่างทรงหรือนอมินีที่ตัวเองไม่มีศักยภาพในการตัดสินใจแต่ถูกช่วงใช้โดยผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังและสี่ผู้นำคือผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือเมื่อได้ศักยภาพในการนำโดยชอบธรรมแล้วลุกขึ้นมาสร้างสรรค์พัฒนาจนองค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่แหละคือผู้นำในดวงใจซึ่งขอสรุปสั้นๆว่าผู้นำที่ดีคือผู้ที่มีศักยภาพในการนำและคนอื่นอยากเดินตาม
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุพางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้ว
3: ใช่
2: ข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: มัน
3: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: ครับอันหนึ่งของสารแซมโทนี่เราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซมโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี้คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานสนุกๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังในเรื่องผีพ่อสิงลูกโอ้เรื่องนี้น่าฟังเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: อาจารย์สมบูรณ์นี่แกเป็นข้าราชการเก่าครับมีความรู้ในเรื่องทางไสยศาสตร์เวทมนต์พอสมควรเพราะศึกษามาเมื่อปี2499แกอยู่ที่เชิงสะพานมัควันถนนราชดำเนินนอกบ้านแกอยู่ตรงนั้นตอนนั้นบ่ายใกล้จะเลิกงานแล้วมีคนที่บ้านไปบอกแกที่กระทรวงว่าหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายที่หัวนอนในห้องนอนของแกก็ตกใจรีบมาบ้านเห็นนางสาวสมพรหลานสาวนี่นั่งพิงเสาเรือนชั้นล่างมีอาการตาขวางเหมือนกับคนบ้ายายแล้วก็คนอื่นๆนั่งคุมอยู่ที่คอก็มีรอยหนังถลอกเป็นรอยเชือกที่ผูกคอซึ่งได้แก้ออกแล้วอาจารย์สมบูรณ์ก็ถามคนทางบ้านว่าเรื่องราวเป็นยังไงได้ความว่าลูกสาวอาจารย์สมบูรณ์บังเอิญขึ้นไปบนเรือนชั้นบนแล้วก็ไปเจอเข้าก็เอะอะขึ้นแล้วก็ช่วยแก้เชือกพาเอาลงมาถามอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องทั้งนั้นอาจารย์สมบูรณ์ก็นั่งลงตรงหน้าเขาแล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครต้องการอะไรถึงได้มาเข้าคนนางสาวสมพรก็ทำตาดุเสร็จแล้วก็ตอบว่าเมื่อมึงไล่ไม่ให้กูอยู่กูก็จะพาลูกของกูไปจากคำตอบนี้อาจารย์ก็รู้ว่าผีเข้าแน่เพราะว่าเด็กคนนี้อยู่กับแกมาหลายปีตั้งแต่พ่อของแกตายแล้วก็แม่มีสามีใหม่ตามปกติแกกลัวอาจารย์ยังกับหนูกลัวแมวเมื่อแกมาใช้มึงกูกูอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ตัวแกพูดแล้วและพ่อของแกที่ตายไปสิบกว่าปีแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่แกก็กลัวอาจารย์สมบูรณ์เหมือนกันพ่อของนางสาวสมพรคนที่ว่าตายไปในชื่อนายพลอยเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหมฝ่ายพลเรือนเขาเจ็บแล้วก็ตายที่บ้านเนี้ยตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจารย์สมบูรณ์ก็ตอบผีนายพลอยบอกว่ามึงจะไปก็ไปแต่ตัวมึงสิจะเอาลูกของมึงไปด้วยไม่ได้ผีนายพลอยก็บอกว่าเมื่อไม่ให้เอาลูกไปกูก็ไม่ยอมออกเรื่องที่ผีนายพลอยหาว่าอาจารย์สมบูรณ์ไล่เขาเนี่ยความจริงนะอาจารย์สมบูรณ์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในพลอยน่ะเขาตายที่บ้านนี้แล้วก็แม่ยายของอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยได้เอารูปกุมารทองมาเลี้ยงไว้เขาว่าคืนไหนถ้าลืมปิดประตูบ้านมันก็จะมาปลุกจะจริงหรือเท็จเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์ก็ไม่สนใจเวลานั้นเพราะไม่ค่อยจะเชื่อถืออยู่แล้วต่อมาระหว่างที่อาจารย์สมบูรณ์ไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีทิศศึกใหม่เคยเป็นหมอพระมาได้เอาดินในป่าช้ามาปั้นเป็นรูปฤาษีหลายองค์แต่ว่าชำรุดหักพังซะเป็นส่วนมากได้เอาใส่ถุงกระดาษมาไว้ในห้องพระตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์ลาออกจากอัยการกลับมาอยู่บ้านแกก็นอนในห้องพระที่มีรูปปั้นฤาษีหลายองค์นั้นอยู่ห้องมันแคบเวลาเดินเข้าออกก็เดินไปข้ามไกลรูปฤาษีเหล่านั้นบ้างต่อมาลูกคนสุดท้องของอาจารย์สมบูรณ์ยังเล็กมากยังพูดไม่ได้กับลูกของลูกจ้างซึ่งยังเล็กมากเหมือนกันมีอาการนอนผวาแล้วก็ร้องไห้อย่างตกอกตกใจหลายครั้งแล้วร้องทีก็ร้องไม่หยุดมีผู้ใหญ่ก็บอกว่าเด็กไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่ว่ามีผีในบ้านเนี่ยรบกวนอาจารย์สมบูรณ์ก็ชักไม่พอใจแล้วก็มีโทสะด้วยก็คิดว่าผีพวกนี้อาศัยบ้านเราอยู่ยังรบกวนเจ้าของบ้านให้เดือดร้อนรำคาญด้วยถ้าอย่างนั้นก็อย่าอยู่เลยแกก็ออกปากด่าว่าแล้วก็ขับไล่ผีทุกตัวในบ้านแล้วก็ให้เจ้าของรูปฤาษีกับรูปกุมารทองเอารูปเหล่านั้นไปทิ้งไว้ที่โคนต้นโพในวัดจนหมดต่อจากนั้นมา2วันก็เกิดเรื่องหลานสาวขึ้นไปผูกคอตายเมื่อผีนายพลอยไม่ยอมออกไปอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าถ้ามึงไม่ออกไปกูก็ต้องไล่มึงไปเสร็จแล้วแกก็ขึ้นไปหยิบมีดทองแดงที่อาจารย์พรดีสว่างทำไว้ให้เอามาแกว่งในน้ำในขันแล้วก็เอาน้ำนั้นพ่นใส่หน้าคนที่ถูกผีเข้านางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าทำตาลุกตาชันเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันสู้แล้วก็ไม่ยอมออกอาจารย์สมบูรณ์ก็ไปหยิบข้าวสารมาเสกด้วยคาถาของอาจารย์พรแล้วซัดใส่นางสาวสมพรก็ทำตาลุกชันสู้แล้วก็บอกมึงอวดดีว่ามีครูช่วยเหรอกูไม่กลัวมึงหรอกอาจารย์ก็นึกสงสัยว่าผีในพลอยมันว่าใครมีครูก็ถามสวนออกไปว่ากูมีครูที่ไหนกัน กูนั่งอยู่คนเดียวแท้ๆมึงว่าครูที่ไหนมาช่วยกูผีในพลอยก็ตอบสวนออกมาทางปากลูกสาวว่าก็ไอ้แกนั่งอยู่ข้างหลังมึงอะไรไม่ใช่ครูมึงเหรออาจารย์ก็เหลียวหลังไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคงจะต้องเป็นอาจารย์ฟ้อนดีสว่างซึ่งตายไปนานแล้ววิญญาณในพลอยจึงแลเห็นแต่ว่าคนอื่นๆที่มองได้ตานี่มองไม่เห็นอาจารย์คิดหาทางไล่ผีในพลอยต่อไปทั้งที่ไม่เคยไล่ผีมาก่อนเลยคือมีแต่ความกล้าแต่ไม่มีวิชาความรู้อะไรแกก็เห็นรูปถ่ายในพลอยแขวนอยู่ข้างขวาก็ขู่ว่าถ้าไม่ออกไปจะเอามีดอาคมแทงอกให้ตายมันก็กลับถลึงตามองดูอาจารย์สมบูรณ์อย่างไม่เกรงกลัวอาจารย์ก็ปลดรูปในพลอยลงมาวางกับพื้นแล้วก็มีดของอาจารย์ฟ้อนเนี่ยที่ลงอาคมไว้แล้วแทงรูปตรงหน้าอกจนกระจกแตกนางสาวสมพรที่ถูกผีเข้าก็แสดงอาการขบเคี้ยวเคี้ยวควันแล้วก็ด่าไม่มีดีแล้วก็ไม่ยอมออกจากร่างลูกสาวตอนนี้อาจารย์สมบูรณ์หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะให้วิญญาณในพลอยออกจากร่างของนางสาวสมพรได้ระหว่างนั้นยายของนางสาวสมพรไปตามพระวัดจักรวรรดิมารูปหนึ่งอายุท่านก็ประมาณ40ปีพระรูปนี้มาทำน้ำมนต์พรมที่หัวนางสาวสมพรพูดกับผีในพลอยบอกว่าไปซะเถอะโยมเขาไล่ไม่ให้อยู่แล้วพระรูปนั้นพูดดีๆไม่มีการขู่เข็นเลยผีในพลอยก็ออกนางสาวสมพรล้มตัวลงนอนเสร็จแล้วก็ลุกงวงเงียเหมือนกับคนตื่นนอนอาจารย์ก็ถามว่านี่แกรู้หรือเปล่าว่าแกเป็นอะไรไปนางสาวสมพรทำหน้าเลือกหลักๆบอกไม่รู้ลูกสาวของอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าตัวนั้นขึ้นไปผูกคอตัวเองแขวนกับเหล็กราวมุ้งในห้องพระคือเตียงนอนสมัยก่อนเป็นเตียงเหล็กมีเสาเหล็กตั้งขึ้นไปเสร็จแล้วก็มีราวเหล็กตรึงทั้งสี่เสาเอาไว้แขวนมุ้งสมัยก่อนยังไม่มีมุ้งลวดใช้อย่างปัจจุบันสมพรก็บอกว่าไม่รู้อาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าเมื่อไม่เชื่อก็คลำคอดูซิเชือกมันบาดคอจนหนังถลอกสมพรก็เอามือคลำคอแล้วก็แสดงอาการประหลาดใจอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าลองนึกดูดีๆซิว่าก่อนที่เราจะไม่รู้สึกตัวนั่นนะเรานั่งอยู่ที่ไหนเห็นอะไรบ้างสมพรก็นิ่งนึกอยู่ประเดี๋ยวนึงก็พูดว่าที่แรกหนูนั่งอยู่ตรงหน้าบันไดหมายถึงบันไดที่จะขึ้นไปชั้นบนเสร็จแล้วหนูก็เห็นผู้ชายนุ่งกางเกงขาวใส่เสื้อขาวนั่งอยู่ตรงหัวบันไดชั้นบนเขาเรียกหนูให้ไปหาเขาหนูก็ขึ้นไปเสร็จแล้วหนูก็ไม่รู้สึกตัวต่อไปอีกเลย
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อเรื่องผีพ่อสิงลูกด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องพูดอย่างนี้ขอบคุณมากๆนะครับในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยไปเจอกันทุกจังหวัดช่วงนี้ยังไม่ไปนะครับรอโควิดหายก่อนถึงจะไปโควิดหายเมื่อไหร่ได้เจอกันแน่ผมจะไปเยี่ยมท่านทุกจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันขอฝากนะครับใช้ดีกินดีถูกใจขอร้องให้บอกต่อต้องบอกว่าไหว้งามๆละไหว้กราบละบอกต่อให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจให้กับผมให้อยู่กับท่านผู้ฟังนานๆจะได้นำนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆของท่านอาจารย์ยอดมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนกันไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีขายที่ไหนครับผม
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นกระดูกทับเส้นเรามีปัญหาที่ขาด้วยขาโกงคนโคราชดื่มน้ำมังคุดแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับขวดสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินขวดนี้ได้พาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มนำมาลุยถึงบ้านเลยในตัวเมืองโคราชบ้านน่าอยู่มากอยู่กับคุณแม่ชื่อแม่ชื่ออะไรแม
3: ่ชื่อสงบค่ะ
2: สงบนามสกุล
3: จีนาคูลค่ะ
2: จีนาคูลแม่อายุเท่าไหร่ครับ
3: 83 84
2: โอ้ดูสดใสมากเลย83 84
3: ค่ะ
2: โอ้แล้วคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับผม
4: ปีเดียวกัน
2: แหละ83 84ยังแข็งดูแข็งแรงทั้งคู่เลย
3: ป่วยตั้งหลายปี
2: นะ
3: คุณจะคืนไ
2: หมอ๋อครับก็ถือว่าเป็นการเล่ากันแชร์ประสบการณ์เนาะแม่เนา
3: ะ
2: คือแม่สงบให้ผมถามนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคนที่เขาอาจจะมีสุขภาพคล้ายๆเรานะครับเป็นทางเลือกก่อนที่แม่สงบจะมาดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตราพนาลินตรงนี้เนี่ยคุณแม่สุขภาพมันเป็นอะไรไม่ถึงก่อนดื่มนะครับ
3: มันก็เป็นมาหลายปีนะ
2: ครับผม
3: เป็นมาปวดขา
2: ครับ
3: เดินจนปวดจนขาโก่ง
2: โอ้
3: แล้วปวดมาหลายปี
2: ครับขาโก่งเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้ว
3: ขาโก่ง
4: ขาเนี่ยขาตั้งกองอยู่เนี
2: ่ยอ๋อแล้วไปหาหมอเขาบอกว่า
3: ไปหาหมอก็หมอว่ากระดูกทับเส้น
2: กระดูกทับเส้นเป็นมานานยัง
3: เป็นมาหลายปี
2: หลายปีปวดมันปวดไหม
3: ปวดค่ะก็ปวดมาก็เป็นมาหลายปีก
2: ็รักษาตัวมาเรื่อย
3: ก็รักษามาเรื่อยก็ไปหาหมอก็หมอก็ให้ยามากิน
2: ครับ
3: ก็กินก็กินยาแก้ปวดกินพอมันเทาม
2: ันเทา
3: พอหายปวด
2: ท้อไหมแบบนี
3: ้กินก็หายปวดไม่กินก็บวมติดยาก็ปวด
2: มันฟังดูแล้วมันเหนื่อยเหมือนกันเนาะ
3: ค่ะเหนื่อยก็เป็นภูมิแพ้ด้วย
2: เป็นภูมิแพ้เป็นแบบไหนครับภูมิแพ
3: ้หอบ
2: หอบหอบยังไงหอบ
3: มันก็หอบอืด
2: มันเป็นตอนไหนเป็นช่วงฝนตกหรือว่าเป็นช่วงทุกวันหรือว่ากี่วันหอบทีหรือยัง
3: ก็เป็นทุกวัน
2: เป็นทุกวันต้องพ่นยาไหม
3: ค่ะพ่นยา
2: เป็นหลอดแหละที่ต้อง
3: ค่ะ
2: พ่นคอ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อ
3: เดี๋ยวนี้ก็ยังไปหาหมออยู่เมื่อวานนี่ก็ไปหมอบอกว่าอาการดีปกติทุกอย่าง
2: ค่ะอ๋อเอาดีก็ดีเลย
3: ก็นี่
2: หมอกันไหนที่ไป
3: หมอโรงพยาบาลค่าย
2: โรงพยาบาลค่ายสุรค่ายเล็กค่าย
3: สุรนารี
2: สุรนารีค่ายสุรนารีที่โคราชครับดีจังเลยทีนี้พอดื่มน้ำมังคุดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างสังเกตตัวเองว่ามันดีขึ้นยังไง
3: ดีขึ้นค่ะ
2: ดีแบบไหนดี
3: มันก็อาการก็ไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยแต่ก่อนเหนื่อยใช่ไหม
3: มีกำลังอ่ะเหนื่อยเดินไปเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเดินก็ดีขึ้น
2: หมายถึงเดินแข็งแรงขึ้น
3: ค่ะไม่ค่อยเหนื่อย
2: ไม่ค่อยเหนื่อย
3: ค่ะ
2: แล้วที่ว่าเจ็บขาที่ว่าขาโก่งนี่เจ็บเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
3: มันปวดมากเก่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ปวด
2: ไม่ปวดละ
3: ค่ะก็กินมาตั้งแต่กินมาก็ประมาณ
2: กี่ขวดแล้วครับ
3: 30 กว่าขวด
2: ฟังว่าซื้อเป็นลังเลยตอนนี้
3: ค่ะซื้อทีละ3ลัง
2: 3ลัง3ลังก็36ขวดขายด้วย
3: ขายด้วย
2: เพราะว่าเรากินแล้วเราพอใ
3: จ
2: แล้วก็แนะนำ
3: เห็นน้องสาวก็เห็นว่าถามว่าแกกินอะไรถึงหน้าตาสดใสคือยังมีกำลังเขาว่ากัน
2: ครับ
3: ทีนี้น้องสาวเขาอยากกินเขาก็กินด้วย
2: ถือไปกินด้วยน้องสาวอยู่กันไหน
3: อยู่ชนค่ะ
2: ชนบุรีอ๋อจ้ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้เขาไปเชียงใหม่แล้ว
2: ครับผม
3: ไปหาลูกชายเขา
2: แม่สงบกินแล้วพ่อกินไหมครับ
3: พ่อไม่กิน
4: กินยาตามหมออ
2: ๋อหมอ
3: ยังกินหม
2: ออ
3: ๋อแก้ผ่าตัด
2: แต่ถ้าผ่าตัดในลำไส้เนี่ยผมแนะนำนะตอนนี้ไวถ้าลำไส้เกี่ยวกับลำไส้ไวกว่าทุกอย่างยิ่งผ่าตัดข้างในยิ่งไวมาก15วันแค่นั้นแหละผมอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าผมเจอมาเยอะมากเพราะว่ามันช่วยสมานแผลอย่างหนึ่งช่วยระบบขับถ่ายจะช่วยลำไส้ข้างในได้ดีพอลองนะลองสัก3ขวดไม่เกินพ่อจะรู้เองอันนี้ให้ลองไม่จะได้
3: พูดจริงกินอันนี้ก็มีแรงนะมีกำลัง
2: ครับ
3: ไม่ค่อยเหนื่อย
2: ไม่ค่อยเหนื่อยมันจะเบาตัวนอนหลับดีไหม
3: หลับดี
2: หลับสบายถ่ายดีไหม
3: ถ่ายก็ธรรมดา
2: ก็โอเคแต่ว่าสุขภาพรวมๆนี่ก็ดี
3: ขึ้นนะ
2: ดีขึ้นเยอะถ้าเปรียบเทียบว่าก่อนกินกับหลังกินเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต
3: ์ก
2: ็ร้อยหนึ่งสมมติเต็มร้อยเนี่ยมันจะดีขึ้นประมาณเท่าไหร
3: ่ก็คิดว่าในตัวสังเกตดูก็คิดว่า100%
2: ดีขึ้นเลยอ๋อ แข็งแรงขึ้นขาก็ไม่ปวดแล้ว
3: ขาก็ไม่ปวด
2: หอบหืดพ่นตรงพ่นยาไหม
3: เดี๋ยวนี้ไม่พ่น
2: ไม่พ่นแล้วแต่ไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าดีขึ้น
3: หมอเขานัดไปเอายาก็ไปเอา
2: ไปตามที่เขานัด
3: ไปตามที่นัดปกติหมอจะต้องฉีดยาแล้วก็พ่นยาแม้ว่านี่หมอตรวจดูว่าโอ้ปกติทุกอย่าง
2: เพิ่งไปเมื่อวานเลยโอ้ดีจังเลย
3: หมอนัด
2: ไปตามหมอนัดแล้วก็ต้องไปดีแล้วดีใจดีใจ
3: หมอว่าโอ้ดีทุกอย่างแล้วนี่ว่ะ
2: หมอก็คงจะถามเนาะว่าจะรักษาตัวดูแลตัวเองดี
3: เขาตรวจดูเขาวัดดู
2: ความดัน
3: ก็
2: ดูเลือดดูอะไร
3: ปกติครับ
2: เขาบอกปกติดีทุกอย่าง
3: ครับ
2: ดีใจไหมแม่สงบดี
3: ใจ ดีใจ
2: แต่ผมดูหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมากเลย ดีใจก็มันถือว่าคุ้มเพราะว่าที่เราซื้อมากับที่เราได้มาเนี่ยมันคือความสุขความสุขทางกาย
3: ดีใจ
2: ครับเพราะว่าหอบหืดนี่ก็ทรมาน
4: เจ็บไม่ป่วยมันก็ดีแล้ว
2: สุดยอดแล้วถ้าคนไม่เจ็บ
3: อยู่อะไรนะบ้านอะไรน้อมอะนั่นเขาเอาทีละลาย
2: บุใหญ่เขาเป็นอะไร
3: เหนื่อยแล้วก็มือจะเหนียวเป็นเหงื่อ
2: แล้วเขากินแล้วเขาดีขึ้นไหม
3: กินเขาก็ดีขึ้น
2: คร
3: ับเมียกินทั้งผัวทั้งเมียผัวกินอันสี
2: ครับ
3: สีม่วง
2: เมียกินสี
3: เมียกินสีน้ำเงิน
2: ก็แนะนำอันนี้มันเป็นสูตรเข้มข้นตัวใหม่แล้วก็มันจะทำให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้นช่วยได้เยอะครับผมช่วยได้เยอะก็ดีใจนะครับดีใจกับคุณแม่สงบครับนี่ก็คือเสียงคุณแม่สงบอายุ83ปีนะครับบ้านอยู่ที่อะไรนะตรงนี้เขาเรียก
3: ก็อยู่ในเมือง
2: ในเมืองซอยอะไร
3: ตำบลในเมืองบ้านเลขที่
2: 345/1
3: ซอย22
2: ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คือคุณแม่ตามที่เล่ามาก็คือว่า1ปวดขาจนหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส
3: ้
2: นเดินขาโก่งแล้วก็หอบหืดต้องพ่นยาเป็นประจำแล้วก็สุขภาพก็คือไม่ค่อยมีแรงเหนื่อยนะครับหลังจากที่ตอนนี้ดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินมาประมาณ30กว่าขวดดื่มมาแล้วนี่ตอนนี้ก็คือเมื่อวานไปหาหมอหมอบอกว่าหอบหืดดีขึ้นแล้วปกติแล้วดีหมอบอกดีทุกอย่างเนาะแล้วก็ขาก็คือไม่เจ็บ
3: ไม่ปวด
2: ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็แข็งแรงขึ้นอันนี้คือผมสรุปนะครับก็เราตามนี้เนาะถูกป่ะผมพูดถูกมั้ย
3: ค่ะ
2: ไม่ได้เวอร์เนา
3: ะ
2: ไม่เกินจริงเนาะเพราะสิ่ง
3: อันนี้จริงไม่เกินจริง
2: ไม่เกินจริงเนาะเราตามจริงเพราะว่าคือสำหรับท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่ดูอยู่นี่ฟังแล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีอาการอย่างคุณแม่สงบนี่น่าลองมั้ยน่าลองดูมั้ยถ้าเราป่วยอย่างที่แม่เป็นเนี่ยผมว่าต้องลองนะน่าลอง
3: ยังไงนะ
2: ถ้าคนอื่นที่เขาฟังอยู่เนี่ยเขาเห็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับถ้าเขาป่วยอย่างแม่เนี่ยแม่คิดว่าเขาต้องกินไม่ควรกินไหม
3: มี
2: ต้องกิน
3: ก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันแต่เขาเอาบางคนก็3ขวด
2: ครับ
3: บางคนก็6ขวด
2: ครับผมแต่เขาก็เท่าที่ฟังด
3: ูเขาก็กิน
2: เขาโอเคไหม
3: ก็ยัง
2: ไม่ได้ถาม
3: ยังไม่ได้ถาม
2: ครับผมแต่คิดว่าดีขึ้นทุกคนครับดีมากดีน้อยนี่แล้วแต่คนมันอยู่ที่อาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับอยู่ที่การดูแลตัวด้วยนะครับยังไงก็ผมก็ขอบคุณคุณแม่สงบแล้วก็คุณพ่อมากนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ความจริงให้ฟังครับผมให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองแม่ครับสาธุ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ช่วงนี้มาฟังเรื่องราวผีพ่อสิงลูกกันต่อเชิญรับฟังครับ
2: ตามที่นางสาวสมพรเล่าเนี่ยชายนุ่งกางเกงขาวนั้นก็คงจะเป็นนายพลอยพ่อของสมพรแต่ว่าสมพรไม่รู้จักเพราะว่าเมื่อพ่อตายนะสมพรยังเล็กจำความไม่ได้แล้วก็ที่นุ่งกางเกงขาวนั้นคือผู้ชายสมัยก่อนมักจะนุ่งกางเกงจีนสีขาวอยู่บ้านและเข้าใจว่าเวลาตายก็คงจะนุ่งกางเกงขาวด้วยเพราะเท่าที่อาจารย์สมบูรณ์พบมาวิญญาณเนื้อผีมักจะแต่งตัวชุดที่ตายนั่นแหละทีเนี้ยแกก็จำได้แค่นั้นผีน่ะมีอำนาจดลใจคนหรือว่า สะกดจิตคนได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่เข้มแข็งก็จะตกอยู่ในอำนาจของผีง่ายผีจะสะกดจิตคนให้เห็นเป็นยังไงก็ได้เมื่อผีนายพลอยออกไปแล้วใครๆก็พากันโล่งอกก็นึกว่าหมดเรื่องยุ่งแล้วนาทีแต่ที่ไหนได้พอพระออกจากบ้านกลับไปวัดแล้วไม่ถึงชั่วโมงสมพรก็มีอาการผีเข้าอีกแล้วก็พยายามจะขึ้นไปผูกคอตายหรือว่ากระโดดหน้าต่างอีกทำให้ต้องมีคนนั่งคอยระวังอยู่ตลอดเวลาระหว่างนั้นยายของสมพรไปส่งพระเสร็จแล้วก็ไปได้รูปปลาทองเหลืองมาจากไหนไม่ทราบบอกว่าป้องกันผีได้ก็เลยเอามาผูกข้อมือสมพรไว้สมพรซึ่งผีเข้าอยู่ก็พยายามจะเอาปลาทองเหลืองนั้นออกจากข้อมือบอกว่าไม่ชอบไอ้ตัวอะไรนี่แต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันป้องกันไว้ไม่ให้เอาออกได้ตอนนี้อาการค่อยดีขึ้นคอยจะมองขึ้นไปบนเรือนตรงช่องบันไดอยู่เรื่อยๆพวกญาติก็ปรึกษากันว่าถ้าคืนให้อยู่ที่บ้านคงไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะว่าแกคอยจะขึ้นแต่จะไปผูกคอตายควรจะพาแกไปอยู่กับแม่ที่สนามบินดอนเมืองซะเถอะคือแม่แกไปมีสามีใหม่เป็นนายทหารอากาศฝ่ายการเงินอยู่บ้านหลวงใกล้สะพานใหม่ตอนนั้นเราเข้าใจกันว่าผีนายพลอยเนี่ยคงจะตามไปไม่ถูกเมื่อยายของสมพรพาสมพรขึ้นรถไปแล้วแล้วก็ไปค้างอยู่ที่นั่นกลับมาก็ทราบว่าวิญญาณในพลอยไม่ได้ตามไปจริงๆหรือว่าอาจจะตามไปแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าทางสนามบินเขาอาจจะฝังของอาถรรพ์ไว้ก็ได้ส่วนอาจารย์สมบูรณ์มีนิสัยเสียอยู่อย่างแก้ไม่หายคือเป็นคนไม่ยอมแพ้ใครเอ๊นี่ก็แปลว่าผมแพ้ผีในพลอยตอนนั้นแกก็เลยรางานเดินทางขึ้นไปโคราชไปหานายพนิษฐ์หัวหน้าแผนกที่ดินจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนมีความรู้ในเรื่องศาสนาและพิธีกรรมได้เคยติดต่อถูกคอกันมาตั้งแต่สมัยอาจารย์สมบูรณ์เป็นอัยการจังหวัดนครราชสีมาไปเล่าเรื่องให้นายพนิษฐ์ฟังนายพนิษฐ์ก็บอกว่าเรื่องของผีเนี่ยมันศาสนาใครศาสนามันนะถ้าเป็นผีนับถือพุทธมันถึงจะกลัวคาถาศาสนาพุทธถ้าเป็นผีชาวคริสต์หรือว่าอิสลามพวกนี้ไม่กลัวคาถาศาสนาพุทธต้องไปเอาคาถาของอิสลามหรือคริสต์มาแล้วเขาก็ไปทำสอนพนารายณ์อันเล็กๆมาให้อันหนึ่งซึ่งเป็นของไสยศาสตร์เ พร้อมทั้งสอนวิธีใช้ให้กับวิธีจับผีใส่ขวดไปถ่วงน้ำหรือว่าเอาฝังดินแล้วเอาหินทับไม่ให้ผุดให้เกิดต่อไปอาจารย์สมบูรณ์ก็ร่ำเรียนแล้วก็ซ้อมแทบจนกระทั่งคล่องแคล่วอาจารย์สมบูรณ์ยังไปหาแขกชื่อนายอับดุลฮุเซนซึ่งเป็นครูสอนการสะกดจิตเล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วขอให้ช่วยนายอับดุลเป็นชาวปากีสถานนับถืออิสลามแต่ว่าเกิดเมืองไทยมีร้านขายของแบบถนนพาหุรัตอยู่ที่ถนนจอมพลนายอับดุลบอกว่าผีเนี่ยมันมีอำนาจเหมือนแม่เหล็กคนพบผีจึงได้ขนลุกสู้ผู้ใหญ่จึงได้ทำของเล็กๆด้วยเหล็กผูกเอวผูกเอวเด็กเพื่อกันผีเขาแนะนำให้เอามีดเหล็กมาทำเป็นมีดหมอโดยการทำมีดนั้นให้เกิดมีอำนาจแม่เหล็กขึ้นมาโดยการใช้เหล็กล่อถูไปทางเดียวคือปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมีดให้ใบมีดเกิดพลังแม่เหล็กขึ้นเมื่อทำมีดหมอสำเร็จแล้วก็ไปหาคนถูกผีเข้ามาเอาแม่เหล็กมีดหมอขับไล่ผีตั้งแต่ศีรษะไล่เรื่อยลงไปจนถึงปลายเท้าใช้อำนาจจิตบังคับเหมือนอย่างการสะกดจิตคนผีจะออกตรงปลายนิ้วเท้าเสร็จแล้วให้เอาขวดแก้วไปรอไว้บังคับให้ผีเข้าไปในขวดด้วยจิตแล้วก็เอาจุกปิดขวดเอาสายสินพันตรงปากขวดไว้วิญญาณมันจะไม่มีอำนาจผ่านแก้วได้ก็เอาขวดบรรจุวิญญาณนั้นไปถ่วงน้ำเสียทีนี้พออาจารย์สมบูรณ์ได้วิชาจับผีแล้วก็เดินทางกลับแกจำได้ว่าเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เคยเห็นคนถูกผีเข้า2 หรือ 3ครั้งเห็นหมอผีหรือว่าพระเนี่ยใช้น้ำมนต์รดบ้างใช้หวายเคี่ยนบ้างใช้ข้าวสารซัดบ้างดูแล้วก็รู้สึกสงสารคนที่ถูกผีเข้าเมื่อถามครูที่โรงเรียนครูก็บอกผีไม่มีมันเป็นความเชื่อที่งมงายฝ่ายหมอแผนปัจจุบันก็บอกว่าคนที่ถูกผีเข้านั้นความจริงเป็นโรคประสาทอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโรคฮิสทีเรียต่อมาเมื่ออาจารย์สมบูรณ์เห็นผีเข้าจริงๆถึงได้รู้ว่าคนที่ว่าผีไม่มีนั่นน่ะโง่ผู้ทรงเดชไปอย่างนั้นเองไม่เคยเห็นหรือไม่เคยพบพวกนี้ละมั้งเมื่อตอนที่คุณสมบูรณ์เป็นอัยการอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามีคดีฆ่าคนตายรายหนึ่งคนที่ถูกฆ่าเป็นผู้หญิงแก่ถูกหาว่าเป็นผีชะมบผู้หญิงในหมู่บ้านนั้นคนหนึ่งมีท้องแก่แล้วก็เกิดแท้งขึ้นก็มีการเชื่อกันว่ายายแก่ที่เป็นผีชะมบนั่นแหละเป็นคนไปกินลูกในท้องมีคำกล่าวหากันอย่างนั้นวันหนึ่งเวลาโผล่เพลหญิงแก่ที่ถูกหาว่าเป็นผีชะมบนั้นอยู่บ้านคนเดียวก็มีผู้ชายเข้าไปฆ่าแกตายคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนร้ายก็คือสามีของผู้หญิงที่มีครรภ์แล้วก็แท้งลูกนะตอนนั้นอาจารย์สมบูรณ์เป็นคนว่าความคดีนี้เองแต่ว่าคนทั้งหมู่บ้านมีความยินดีที่ผู้หญิงที่ถูกหาว่าเป็นผีชะมบเนี่ยตายซะได้สืบพยานกี่คนกี่คนพยานก็ให้การเสียหมดจนศาลต้องตัดสินยกฟ้องสำหรับเรื่องผีในพลอยที่มาเข้าลูกของตัวเองเพราะต้องการที่จะพาลูกไปอยู่ด้วยที่เมืองผีเนี่ยถ้าไม่สามารถจะไล่ผีออกได้ผู้ถูกผีเข้าก็ต้องตายแน่เพราะไม่รู้ว่าแกจะแอบไปผูกคอตายเมื่อไหร่ที่จะให้แกไปอยู่กับแม่ซึ่งมีพ่อเลี้ยงยังหนุ่มนั่นก็ไม่ไว้ใจประกอบกับอาจารย์สมบูรณ์ก็อยากจะทดลองวิชาด้วยก็เลยบอกให้ยายของสมพรไปรับกลับมาโดยกล่อมยายเสียจนเห็นจริงด้วย

ีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุจตราต้นตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซร์สืบได้ด้วยกรรม

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: แซมสันนี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันกาแฟโทร0818235281แซมสันกาแฟหอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี

0: อุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2 สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลไคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่ส

ปรดอย่าถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วกาลนิรันดร์เพราะชี

หมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดรมโอ้โหโอ้โหเสียงไม่เสียงก็ดิ่งอ่ะโอ้ยโอ้โหไปแล้วเพราะชีวิตฉันพอแล้วมันต้องแบบซ้อมก่อนนะซ้อมปอดกันตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยจุ๋มยังไม่ได้วอร์มเสียงกับใครเลยนะนี่วอร์มเสียงครั้งแรกเลยนะตื่นลงมาแปรงฟันด้วยยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วล้างหน้าด้วยสบู่แซมสันนะเดี๋ยวสายๆค่อยกินกาแฟนะตอนนี้ดื่มน้ำเปล่าไปก่อน นะแล้วก็มาวอร์มเสียงกับท่านผู้ฟังเนี่ย นะใครตื่นตอนนี้นะถือว่าเป็นผู้ที่มีปอดแข็งแรงนะนะเวลาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาของปอดนะใครตื่นมาเสียงดังฟังชัดเจนนะสูดลมหายใจลึกๆนะเราไม่เคยสูดลมหายใจลึกๆเลยใช่ไหมฮะเอามาสูดลมหายใจกันนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาอานาปานสติกันนะท่านผู้ฟังนะจุ๋มจะแบบให้ท่านผู้ฟังอ่านรวบรวมนะแล้วจะแบบท่านผู้ฟังก็ต้องหายใจเข้าตามเสียงจุ๋มนะแล้วก็ค่อยพอถึงสุดแล้วเนี่ยเราหยุดสัก2วิ3วิเหมือนนับ1ถึง3แล้วค่อยๆผ่อนออกเนี่ยโอ้มันจะทำให้ปอดเราแข็งแรงนะแล้วก็ทำให้เราไม่หาวฮะเดี๋ยวจะพูดว่าทำไมหาวเนี่ยบางคนไม่ได้ง่วงนะขาดออกซิเจนอันนั้นเรามาใครที่นอนอยู่ก็ทำพร้อมๆกันนะคะนะถ้าใครลุกแล้วก็เว้นหน่อยเว้นนิดนึงกำลังตั้งหม้อข้าวก็ลองเว้นหน่อยนะกำลังขายของลูกค้ายังไม่มาก็เว้นหน่อยนะคะแหมพูดยังก็มีคนฟังเยอะนะ โอ้วันก่อนจัดรายการเสร็จป้าอ้วนโทรมาเอ๊ะป้าอ้วนไม่หน้าใหม่ป้าอ้วนบอกหุยน่ารักจริงๆเลยพูดอะไรก็น่ารักไปหมดป้าชอบอ่ะป้าก็ว่าน่ารักถ้าเกิดไม่ถูกใจเขาพูดไม่ถูกใจเขาเขาก็ไม่ชอบนะ อ่ะมาอานาปานสติกันเอานะนะสูดลมหายใจเอาเป็นจุ๋มใช้เสียงแล้วกันเนาะเพราะว่าท่านผู้ฟังไม่สามารถจะมองเห็นว่าจะต้องขนาดไหนจุ๋มใช้เสียงเอาเป็นบัญญัติแล้วกันเอาเป็นสมมุตินะเอาสมมุติเป็นพูดแล้วกันเนาะพูดกับโทนะคะนะเพราะว่าไอสมมุติบัญญัติเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าสู่สภาวะธรรมโดยไม่มีตัวบุคคลได้ไม่มีตัวบัญญัติหรือคำพูดว่าอันนั้นเป็นอันนี้นะอ่ะอันนะอ่ะพร้อมๆกันใครตื่นนะพูดนี่คือหายใจเข้านะจนจุ๋มกว่าจุ๋มจะหยุดแล้วดูซิว่าจะทนไหวไหมอันนี้จุ๋มใช้เสียงนะ1 2 3พูดทนขาดใจไหมลองทำอย่างนี้หายใจลึกๆเข้าไปนับจนสุดเลยแล้วก็เว้นไม่หน่อยหนึ่งนะ1 2 3วิคือเว้นนี่คือหยุดเหมือนหยุดแล้วก็ค่อยผ่อนลมหายใจออกนะทำอย่างเงี้ยเช้าๆตื่นมาช่วงนี้น่ะจะทำให้ปอดท่านแข็งแรงแล้วท่านก็จะไม่มีอาการหาวทั้งวันนะอย่างคุณลุงเนี่ยบางทีมาฮ้าวบอกเธอง่วงเหรอสมัยก่อนนะจุ๋มไม่เห็นพี่นะที่เขาลบเนี่ยแหละเขาก็ เขาก็เหมือนครูบาอาจารย์จุ๋มนะเวลาไปไหนเขาเห็นจุ๋มหาวเขาบอกแปลว่าไม่ใช่ว่าเรานอนน้อยนะนะบางทีเราก็นอนเต็มที่แต่เราก็ยังหาวเพราะอะไรร่างกายขาดออกซิเจนการที่เราหาวบ่อยๆโดยทั้งที่เรานอนเยอะเนี่ยนะมันเป็นภาวะบ่งชี้ว่านะการที่หาวบ่อยไม่ใช่ง่วงแต่เราขาดออกซิเจน
ันนี้คือเรื่องจริงนะเป็นวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นการหาวบ่อยๆไม่ใช่การง่วงนอนสามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยอันดับหนึ่งและคือร่างกายขาดออกซิเจนนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อมโยงกับทางแพทย์ทั้งหมดเขาถึงบอกว่าเวลาเราไปทำนั่งสมาธินะการนั่งสมาธิเนี่ยอานาปานสติการดูลมหายใจเนี่ยถือว่าปลอดภัยที่สุดนะเราจะไปเพ่งอสุภะก็ไม่ไหวเนาะบางทีจิตเตลิดเปิดเปิงโอ้ยไม่ใช่ไปเพ่งดูแค่รูปนะคะถ้าใครเคยนะทำวิปัสสนากรรมฐานหรือเคยเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเขาดูของจริงกันเลยนะนะคนที่มีราคะจริตอย่างเรานะจุ๋มก็มีราคะจริตก็ยังรักสวยรักงามอยู่นะก็ยังอยากสวยอยากงามอยู่แต่ก็เบาลงนะแต่สมัยก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ราคะจริตเยอะๆเนี่ยก็ต้องไปเพ่งอสุภะกันบางคนเนี่ยทำเพ่งจริงๆมันไม่ไหวนะบางคนนี่โอ้โหนะตะเลิดเปิดเปิงจิตเพราะนั้นเนี่ยอานาปานสติเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดและมีผลดีต่อร่างกายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายจะปรับสมดุลนะการหายใจตื้นๆทุกวันนี้เราหายใจตื้นๆกันนะท่านเห็นสุนัขไหมมันหายใจสั้นอายุเต็มที่ของสุนัขเนี่ยไม่เกิน20ปีนะฮะเห็นไหมเวลาเขานั่งอ่ะเขาจะไม่มีหายใจยาวขนาดเขาหลับแล้วเนี่ยพุงก็ยังกระเพื่อมเร็วมากทำเหมือนเพราะว่าที่บ้านก็เป็นทาสหมาเหมือนกันที่บ้านจุ๋มก็ทาสหมานะเมื่อวานนี้พาเด็กๆไปกินหมูกระทะนะวันเกิดลุงแต่หลานชอบกินไงนะก็คุยกันเขาบอกว่ามีหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยมันหลงจริงๆไม่หลงเราไปอยู่ข้างบ้านแต่เขาชอบมาเล่นกับสุนัขบ้านจุ๋มแล้วมันมุดรั้วมาจนได้นะก็เลยอยากเลี้ยงกันเพราะมันน่ารักทีนี้ก็เจ้าของเขาเอามากลับเขาบอกถ้ามุดมาอีกทีไม่คืนแล้วนะก็คือพูดถึงเนี่ยสุนัขหรือสัตว์เนี่ยเขาจะไม่หายใจยาวนะอย่างสุนัขเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าเขาจะหัวหายใจสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการหายใจตื้นๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเราสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะแล้วก็ออกซิเจนก็จะลดลงจริงๆร่างกายต้องการออกซิเจนเพราะนั้นการหาวเนี่ยก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเรากำลังขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกและต้องการเอาออกซิเจนเข้าในร่างกายนะบางทีเนี่ยการหายใจสั้นเนี่ยมันทำให้เราสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นหายใจยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยไปนั่งสมาธิไปเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะสวยมันจะหล่อมันไม่ได้แบบผิวพรรณเลือดลมดีถึงจะอายุเท่าไหร่มันก็ดูสดใสดูพูดจามีพลังอำนาจดูพูดมันยิ้มแย้มมันออกมาเพราะว่ามันเคลียร์ร่างกายโอเคไหมเคลียร์นะจบนะมันเคลียร์ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไรที่คุณหาวบ่อยๆทั้งที่คุณนอนมาเต็มอิ่มให้คุณคิดไว้ว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนการหายใจนะเวลาเราโกรธเนี่ยหายใจเราจะสั้นนะเวลาเราโกรธเนี่ยนะหน้าจะแดงว่าใครพูดหรือใครทำอะไรไม่ถูกใจมันจะหายใจสั้นแล้วมันจะถี่แล้วมันก็จะมือไม้สั่นนะอันนี้เนี่ยโทสะน่ากลัวเมื่อกี้นั่งเขียนดวงจิตอยู่นะก่อนเข้ารายการนะฮะนั่งเขียนดวงจิตว่ามันมีอะไรบ้างในเจตสิกนะฮะก็จะมีโทสะอันนี้น่ากลัวนะโทสะนะโทสะจัตตุเจตสิกมีด้วยกัน4จิตดวงจิตมีโทสะอิสามะนะฮะเนี่ยแล้วก็เพราะนั้นไม่ได้นะเวลาเราโกรธมันจะหายใจสั้นแล้วก็เร็วมากแล้วทำให้เราทำอะไรโดยผิดพลาดนะฮะนะเพราะนั้นหายใจสักวันตื่นมาเนี่ยนะใครตื่นมาตั้งแต่ตีสองตีหนึ่งก็ลองทำสมาธิดูนะคะนะหายใจลึกๆหยุดหายใจสัก1-2-3วิหรือ4วิแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะฮะนะจะทำให้ร่างกายเราได้ออกซิเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาจากการหาวโดยที่
เราก็คิดว่าเรานอนเยอะแต่มันเป็นการนอนหลับแฝงการนอนหลับแฝงมันคือสะสมความเพลียความเครียดโดยไม่รู้ตัวนะบางคนนอนไม่หลับนี่เครียดนะวันก่อนเห็นคุณอะไรนะซุปเปอร์สตาร์ดาวซิมโบสมัยก่อนนะคุณอังคณาทิมดีเนี่ยโหเธอเซ็กซี่นะเกิดปัญหานะเป็นโรคซึมเศร้านอนไม่หลับเป็นเกือบปีอะถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมันเครียดมันทุกข์นะหน้าตาหม่นหมองเบ้าตาเป็นหมีแพนด้ากันเลยเชียวสำคัญมากบางคนเหมือนนอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่ตื่นมาไม่สดชื่นเพราะว่ามันเป็นการนอนหลับแฝงซึ่งมันเป็นการนอนหลับไม่สนิทผลข้างเคียงก็มาหลายอย่างอาจจะมีความเครียดสะสมอาจจะผลข้างเคียงจากมีการที่เรากินยามีเคมีในร่างกายระดับน้ำตาลตกฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนก็เป็นสัญญาณของการพบโรคด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเนี่ยนะหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหนูนี้คนเป็นเยอะนะอย่างเรเนี่ยแมคโดนัลด์เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยก็เกิดจากการพักผ่อนน้อยเขาทำเป็นอาชีพเขาเนาะเขาก็พูดอยู่ว่าเป็นอาชีพแม้จะเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นเขาไปเที่ยวที่นู่นอย่างจุ๋มเนี่ยอย่างทุกคนเวลาไปเที่ยวเนี่ยอย่างมากเราก็แค่เก็บรูปถ่ายนะเราจะไม่ฝากอะไรนอกจากรอยเท้าบนพื้นทรายนะอย่าไปทิ้งขยะนะแล้วก็จะไม่เก็บอะไรไปนอกจากรูปถ่ายเราไปเที่ยวก็แค่นั้นเนาะเก็บรูปมาดูกันบ้างเดี๋ยวสมัยนี้ก็โพสโซเชียลก็ว่ากันไปส่งไลน์ทักกันแสดงความรักต่อกันนะว่าเรายังคิดถึงกันอยู่นะบางทีเสาร์อาทิตย์จุ๋มไม่ได้ทักใครอย่าว่าจุ๋มนะเพราะว่าเช้ามาจุ๋มต้องไปเรียนและที่ห้องเรียนเนี่ยมันอับสัญญาณมากนะอย่าว่ากันนะไม่ว่าหรอกเพราะเช้ามาเราก็เจอกันอันนี้พูดเองตอบเองนะแต่ถ้าใครว่าเราก็ไม่อยากรู้รู้ทำไมเนาะเราจะรับแต่สิ่งดีๆนะทุกวันนี้อายุเราก็โดนเวลามันก็เผาผ่านอายุเราไปให้เสื่อมอยู่แล้วอย่าไปเอาอะไรให้แบบสมองให้เสื่อมด้วยเนาะใช่ไหมกายเสื่อมแต่จิตไม่เสื่อมแล้วกันหรือกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการหายใจมันจะกระตุ้นหลายๆอย่างนะคะให้เกิดความสดชื่นกระปี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงลดภาวะการเกิดโรคเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปทั้งซึมเศร้าโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะคะเพราะฉะนั้นการหายใจนะทั้งว่าจุ่มนะบางทีมันซาบซึ้งอะธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมันเรียนไปน้ำตาคลอกันเลยเชียวทำไมมันยากอย่างนี้เพราะแต่เข้าใจนะการอะไรก็ไม่สำคัญกับการเข้าใจนะฮะเด็กๆอาจจะท่องจำเก่งเป็นเสียงนกเสียงกาแต่ความเข้าใจมันก็อยู่ที่วัยด้วยนะกับบุญวาสนานะคนถ้ามีบุญวาสนาเท่านั้นนะที่จะได้รู้อัตรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียนไปก็ซาบซึ้งนะเมื่อวานนี้เรียนเรื่องรูปปรมัตถ์นะก็มันไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวนะรูปมีกี่รูปใครที่ตื่นมาฟังรายการจุ๋มๆถือว่าอย่างน้อยท่านต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างนี่ไม่ต้องไปอะไรนะจุ๋มจะขมวดมานะรูปก็มี28รูปเห็นไหมโอ้ยนะท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าอันนี้แค่พูดให้ฟังเล็กๆน้อยๆพอเป็นน้ำจิ้มแต่จะบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกอย่างถูกต้องหมดแม้นการเวลาก็ไม่สามารถทำอะไรได้นี่2000เกินกึ่งพุทธกาลแล้วนะจะต้องบอกว่าเกินแล้วนะนะเอามาใช้ได้นะคะอานาปานสตินะท่านผู้ฟังใช้ได้จริงๆนะสูดลมหายใจหรือเวลาเราโกรธหรือเวลาเราหงุดหงิดใจมีความกังวลแล้วก็ทำนะสัก5นาทีนะหายใจสูดลมหายใจลึกๆโปรดอย่าทำพอแล้วเอามีใครตื่นกันบ้างนะนะว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตความรักนะความรักก็จะมีด้วยกัน2แบบ
รักแบบยึดติดทุกวันนี้ก็จะเราจะรักแบบยึดติดนะรักแบบรึดติดเห็นไหมมีข่าวฆ่ากันทำร้ายร่างกายกันก็เป็นความรักแบบยึดติดนะเป็นความรักแบบเสน่หานี่

0: ่จริงจะพอแล้วอันนี้รักโดยเสน่หานะเราต้องเคยผ่านความรักแบบเสน่หามากันทั่วทุกตัวตนนะเอาสวัสดีจ้า
1: สว
0: ั
1: สดีครับดีเจเมืองลบ
0: เ
1: ออตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นบอกว่าดีเจจัดรายการนะครับ
0: จ้า
1: ตกความทุกวันนะครับดีเจ
0: อ้าวเดี๋ยวจะถามว่าเคยแม่ฟังมั่งทีหลังไงอย่าพูดแบบซ้ำๆเดิมๆคนฟังบอกว่าทองใบเออฟังมั่งฟังคำถามมั่งเผื่อจะได้พูดแนวอื่นบ้างนะเออไม่ใช่ตื่นมาฟังทุกฟังสิเนี่ยก็ยังไม่ฟังเลยเออเขาพูดได้แค่นั้นไงฟังทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีเรื่องเราเอาฟังเออจะถามว่าเคยเอาฟังสิอย่าเพิ่งพูดเออเห็นไหมขนาดบอกให้ฟังแกยังพูดแซงเลยฟังก่อนคนที่ฟังจะได้ปัญญาเยอะนะจะถามว่าเคยมีความรักแบบเสน่หาไหม
1: มีบ้างเหมือนกันครับมีบ้างไม่มีบ้าง
0: เออเอามีบ้างเอาแล้วยังไงเอาแล้วเล่าสิลองเล่าสิ
1: ก็ร
0: ัก
1: เขานะคร
0: ับ เออแล้วแต่ยังไงไม่ได้ตกล่องป่องชิ้น
1: เปล่าครับ
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะว่าไม่กล้าทำเขาครับ
0: อ้าวไม่บอกรักเขาเหรอรักเขาอ่ะ
1: รักเขาแต่ไม่กล้าทำลายเขาครับ
0: อ้าวความรักมันยังไงอ่ะมันทำไมทำลายยังไงอ่ะไหนลองพูดมาสิ
1: ไม่ทำลายจิตใจของเขาหรอกครับก็เพียงแค่ผ่านไป
0: คือเอาพูดอย่างนี้รักเขาข้างเดียว
1: เปล่าครับเขาก็รักเราครับ
0: อ้าวแล้วทำไมรักกันแล้วไม่แต่งงานกันล่ะจ๊ะ
1: ก็ไม่มีเงินมีทองครับดีเจพูดกันเลยครับ
0: โอ้โหแล้วก็เขาเสียใจไหม
1: เขาก็ไม่เสียใจครับ
0: แล้วทุกวันนี้แล้วคนเนี้ยคนที่เรายังที่รักแล้วไม่มีเงินไปขอเขายังอยู่ไหม
1: โอ้ที่ยังอยู่มั่งแล้วก็ตายมั่ง
0: อ้าวแปลว่ามีหลายคนนะสิ
1: มันก็อย่างนั้นครับมันไม่ว่าลูกผู้ชายนะครับดีเจ
0: เออ
1: ใจเดียวใจหลายรักใจเดียวใจหลายรักก็พูดหัวพูดซื่อเลยครับดีเจ
0: โอ้ใจเดียวแต่หลายรักโอ้
1: หลายรักครับหลายรักคร
0: ับ แล้วที่รักที่สุดเลยล่ะมีไหม
1: มีครับ
0: ยังอยู่ไหมคนเนี้ยไม่ต้องเอ่ยชื่อ
1: เสียชีวิตไปแล้วครับ
0: อะไรนะ
1: เสียชีวิตไปนานแล้วครับ
0: โอ้เขาป่วยเหรอจ๊ะ
1: ครับเขาป่วย
0: โอ้คนนี้รักมาก
1: รักมากครับแต่ไม่ได้เขาครับ
0: ไม่ได้เขาโอ้แปลว่าคนอื่นรักไม่มากแต่ได้เหมือนละหลายหลายนั่นน่ะทองใบหลายเห็นไหมล่ะเห็นอย่างเงี้ยหลาย
1: ใจเดียวแต่หลายรัก
0: โอเคนะจ้า
1: และขอกราบวัฒนการหลวงพ่อวัดดอนบุพาลาบด้วยนะครับ
0: จ้าจ้า
1: ของดีเจเมืองลบทุกๆคนที่ตื่นมาฟังนะครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีต้องชวนเขาคุยไม่งั้นเขาก็จะไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมก็จะพูดเดิมๆจริงๆเขามีสตอรี่นะทองใบชีวิตเขาอะเห็นไหมนะแล้วก็พูดตรงนะไม่มีเงินไปขอไอ้คนที่รักมากก็ตุยกันก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วความรักแบบนี้ก็จะเป็นรักแบบเสน่หาแต่ชอบอยู่คำหนึ่งไม่อยากทำร้ายเขาอันนั้นก็คือทำรักความรักแบบเมตตานะไม่อยากทำร้ายเขาอะไรเงี้ยนะเพราะความรักในพระพุทธศาสนาเป็นความรักที่มีความเมตตาไม่ได้เจือด้วยราคะหรือเสน่หาแม่ยางเหนียวนะแม่ยางเหนียวนะพี่อรุณเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่เจือด้วยความเมตตาเนี่ยอยากปรารถนาให้เขามีความสุขก็ไม่จำเป็นต้องไปครอบครองเขานะไม่ต้องครอบครองเราอยู่กับเราเขาจะลำบากไปอยู่กับเขาเถอะน้อง นะหรือไม่ยินดีกับเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรักแบบบริสุทธิ์ในแบบของพระพุทธศาสนาก็คือความรักแบบไม่ยึดติดนะมีความเมตตาต่อกันแล้วก็เป็นนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงแล้วก็สุข สงบจากการที่ต้องมีการแย่งชิงทะเลาะเบาะแว้งกันเสียเลือดเสียเนื้อด้วยนะความรักแบบยุติเนี่ยในธรรมะเขาบอกเป็นตัณหานะเป็นความเสน่หาของหนุ่มสาวอยากได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของแกมันของฉันหวงว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความรักกันแบบเมตตานะก็คือยินดีนะแล้วก็ปรารถนาดีไม่มีเงื่อนไขนะมีความสุขที่เห็นเขาได้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขว่าบางคนมีนะผู้ชายบางคนน่ะผู้หญิงบางคนก็ไม่ใช่ไม่รักนะเนี่ยมีคนที่รู้จักนะเขาก็มีความรักนะเป็นรุ่นพี่จุ๋มนะเป็นข้าราชการนี่แหละแต่เขาว่าเป็นดูแลคุณแม่คนเดียวแล้วเขาทิ้งแม่ไม่ได้หรือถือเกิดถ้าแต่งงานออกเรือนไปเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่กับครอบครัวสามีเนาะซึ่งเหมือนลักษณะเป็นครอบครัวคนจีนนะเนาะจะเอาแม่ไปอยู่ก็ไม่ได้เนาะมันก็มีเขาทิ้งแม่ไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธทั้งที่น้ำตาตกในอยากจะรักน่ะนะทุกวันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็คือผู้ชายก็ต้องไปหาผู้หญิงอื่นเนาะในเมื่อผู้หญิงปฏิเสธนะผู้หญิงคนนี้นะเขาก็ยินดีแล้วก็มีความสุขกับความรักของเขานะมีลูกมีหลานก็เปลี่ยนจากความรักที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นความรักที่มีปรารถนาดีต่อกันนะมีความเมตตามันก็จะลดความทะเลาะบอกแว้งหึงหวงทุกวันเนี้ยข่าวท่านดูเหอะนะมีแต่เรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะมันน่าเศร้าใจเนาะนะแต่ก็เป็นธรรมดาล่ะของปุถุชนผู้ที่ยังหนาแน่นด้วยกิเลสนะเราก็จะต้องมีผิดกันแต่นี้กว่าจะมารู้ถูกบางทีมันก็สายเสียแล้ว อะแต่ถ้าจะกินกาแฟแซมสันยังไม่สายนะมาขายของหน่อยนี่รายการนี้จัดอะไรเนี่ยมาขายของก่อนนะนะพี่มาลัยทำตามน้องจุ๋มอยู่เจ้าทำตามน้องจุ๋มอยู่ใช่ไหมทำอะไรพี่อ๋อสุดลมหายใจนะขอบคุณนะนะใครทักจุ๋มก็ทักตอบบางคนบอกเอ๊ะทำไมทักพี่มาลัยทุกวันเขาทักจุ๋มทุกวันเพราะบางทีจุ๋มเหลือบมาเอาเจอพี่มาลัยพี่มาลัยคนสวยนะสวัสดีคุณเล็กด้วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะนะขอบคุณค่ะนะให้พรกันทุกวันนะเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณนะคะนะวันนี้เช้าวันนี้ยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะเมื่อวันพระนะหลายๆคนก็ถือศีลอุโบสถก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยบางคนนอนวัดเลยนะเช้ามาก็ลาสิกขาเนาะนะวันนี้วันอาทิตย์ที่6นะคะกันยายน2569นะตรงกับแรม9ค่ำเดือน9ว้าว9คนไทยนี่ถือแบบนี้เนาะถือเลขถือยามสมัยก่อนจุ๋มก็เป็นจะออกต้องจากบ้านต้องดูอะไรนะที่เป็นอุบากองอะนะอะไรเลขนี้อยาก9อุ้ยชีวิตลำบากมากเนี่ยนะถ้าเราทำดีมันก็ต้องดีแหละนะต้องไม่ประมาทก็แค่นั้นเองนะอ่ะนะแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวหอมใครไม่เคยเอ๊ะคุณสุนทรส่งให้แล้วเนาะวันลังนึกคุณสุนทรเนาะนะคำขันเนาะใช่ไหมนะคนนี้เขาจะสั่งกาแฟเดือนละครั้งอ่ะกาแฟ3กล่องมาแล้วสุดจะมียาสีฟันไปด้วยนะแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัววันนี้ขายของหน่อยมีส่วนผสมมากมายนะฮะมีตั้งแต่อินูรินนะเป็นใยจากรากของแก่นตะวันธรรมชาตินะแก่นตะวันนี่เป็นตอนนี้เขาบอกเป็นต้นไม้เศรษฐกิจนะดอกมันจะคล้ายๆดอกทานตะวันแต่เล็กกว่าทั้งต้นมันเนี่ยเอามาทำประโยชน์ได้หมดเลยนะมาใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่ในเกี่ยวกับเนี่ยดูแลระบบขับถ่ายเพราะว่ามันมีไฟเบอร์นะก็มีผลดีต่อระบบขับถ่ายห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้นะตัวนี้แหละมีใยอาหารจากรากแก่นตะวันหรือเรียกสั้นๆว่าอินูรินนะนอกจากนั้นยังมีคอลลาเจนนะเสริมให้ผิวแข็งแรงนะคอลลาเจนอันนี้เป็นดูแลผิว นะคอลลาเจนตัวนี้ที่ใส่ในเคซี่เคใครกินเคซี่วีเต้แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะแม่จุ๋มเมื่อวานจุ๋มนั่งมองแม่หน้าแม่นะแม่เขากินเพื่อสุขภาพด้วยบางคนพอสูงวัยแล้วฉี่กระปริบกระปรอยใช่ไหมทำงานหนักนะอันนี้ต้องมีตัวช่วยแล้วนะดูแลผิวตัวนี้ก็จะมีคอลลาเจนที่ใส่แบบดูแลมันมีดูแลข้อกระดูกด้วยนะตัวนี้ดูแลผิวเนาะนะสารสกัดจากกระบองเพชรมีประโยชน์ในการลดไขมันคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระมีไฟเบอร์อันนี้ก็เป็นไฟเบอร์จากธัญพืชนะช่วยกวาดล้างสารพิษในลำไส้นะทำให้การดูดซึมสารอาหารดีขึ้นมีสารสกัดจากถั่วขาวนะทำหน้าที่ช่วยย่อยแป้งนะและน้ำตาลควบคุมระดับสมดุลในน้ำตาลในร่างกายด้วยนะมันมีคนถามมากเป็นเบาหวานเชื่อเถอะกินได้นะและที่สำคัญเนี่ยถ้ามันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นจากตัวนี้หรอกมันต้องดูบอกกินผลไม้ทุกวันเลยน้ำตาลขึ้นก็กินอันนี้ไอ้ผลไม้ที่กินอะไรองุ่นโอ้โหตัวหวานจัดเลยทุเรียนโอ้โหนี่ไขมันด้วยไปกันใหญ่นะฝรั่งเนี่ยดีที่สุดแก้วมังกรเนี่ยดีนะเป็นผลไม้ที่อาจจะดูไม่จัดจ้านไม่อร่อยแต่มันมีผลดีต่อสุขภาพนะอ้าวนะมีสารสกัดจากถั่วขาวมีแอลคาเนทีนมีแอลกูต้าไคมูนี่แอลกูต้าไทโอเราก็ใส่ไปนะดูแลผิวเหมือนกันสารสกัดจากผลส้มแขกนะจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่า HCA นะช่วยควบคุมน้ำหนักนะทำให้ระบบขับถ่ายดีมีสารไลค์เคลมีเยอะมากนะประมาณ16ชนิดเดี๋ยวขออนุญาตขยับตัวนะนะเมื่อกี้พูดถึงเคซี่โฆษณาหน่อยจุ๋มไม่แน่ใจนะไม่อันนี้ไม่ใช่พูดด้วยการขู่นะคะหมดล็อตเนี้ยจุ๋มไม่แน่ใจทุกของนี่ตอนนี้จุ๋มยังเช็คไอ้ตัวยังไม่มาเลยนะน้ำมันฟิชออยล์ไอ้อย่างตัวเคซี่วีเต้ที่พ่อนผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะถ้าใครทานแล้วเลิกไม่ได้นะตัวนี้แล้วแต่ไม่เป็นอันตรายนะมีไลโคปีนไลโคปีนคือสารสกัดจากมะเขือเทศกินไปเราจะมานั่งกินมะเขือเทศวันหนึ่ง 2-3-4 ลูกก็ไม่ไหวเนาะอันเนี้ยเขาสกัดมาให้เราโดยเรียบร้อยมีไรโคปีนสารสกัดจากมะเขือเทศมีวิตามินอีดูแลผิวมีโคเอนไซม์คิวเทนนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารตัวหนึ่งสารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้ก็คือเป็นเปลือกสนเปลือกสนอันนี้นำเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะนะจะมีอยู่ทั้งหมด10กรัม10มิลลิกรัมนะก็จะดูแลเกี่ยวกับผิวนะคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าแดดอันนี้ไม่มีกังวลแวบเดียวค่ะฝ้าเลือดลมลองดูตัวนี้ดูทั้งผิวดูและแถบภายในเชื่อไหมว่าจริงๆเนี่ยนะตัวเนี้ยนะส่วนผสมขนาดเนี้ยต้องขายเป็นพันอันนี้จุ๋มพูดจากหัวใจเลยนะท่านผู้ฟังลองเอาหลังกล่องจุ๋มนะไปเทียบกับส่วนผสมเราเต็มคาราเบลนะครั้งมันจะมีบ่งชี้อยู่หลังกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผู้ชายกินได้ไหมจริงๆก็ได้แต่จะสวยเอ้ยจะหล่อกันเกินไปแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยวิ้งเลยนะเนี่ยบางคนเห็นเอ้าทำไมคุณจุ๋ม60จริงเหรอคุณแม่จะ80จริงเหรอเคซี่วีเต้ตอนนี้เหลือลังกว่าจุ๋มยังให้เขาเช็คราคาว่าคือตอนนี้ด้วยความที่เชื้อเพลิงอะเนาะมันปรับตัวหมดเลยนะการขนส่งโลจิสติกมันก็มีผลต่อการต่างๆนะที่จะทำสินค้าหรือข้าวของต่างๆมันก็ถีบตัวสูงขึ้นนะจริงๆราคาเนี้ยจุ๋มขายมานะ10กว่าปีเขาปรับมานิดๆหน่อยๆจุ๋มก็ทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่590บาทเนี่ยนะคือถ้าเกิดปรับเดี๋ยวจุ๋มจะแจ้งนะถ้าท่านยังอยากทานกันอยู่นะบางคนบอกขาดไม่ได้เลยสมัยก่อนนี่ร้าน TKL จะมีน้องคนหนึ่งอยู่โคกสำโรงบางทีมาขับรถมาจอดถึงหน้าบ้านนะแต่ร้าน TKL เขาก็มีขายนะโคกสำโรงเขาบอกพี่แต่ก่อนผิวหนูไม่เป็นอย่างนี้นะตั้งแต่หนูกินเคซี่ของพี่แบบผิวแบบนวลเนียนใสดูปรับดีขึ้นนะโอเคนะจบนะมันดูเอ๊ะไอ้หย่อนก็ดูมันจะมันตึงขึ้นยกเว้นหูนะ นะอ่ะนะแจ้งให้ทราบนะเคซี่วีเต้นะอ่ะนะจะได้รู้เอ๊ะเขาขายอะไรวะเออนะเออเขาขายอะไรนะยาคนเนี้ยพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะก็ขายกาแฟขายสบู่ขายยาสีฟันแล้วก็ขายของสวยงามดูแลสุขภาพทั้งกระดูกอ่อนดวงตาอันไหนเป็นอะไรจุ๋มก็จะแจ้งให้ทราบเนาะดีท็อกดีท็อกก็สำคัญนะใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีอันนี้อันตรายนะห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้นะอ่ะอันนี้แจ้งให้ทราบโทรหาจุ๋มนะเพราะนั้นแหละนะขอบพระคุณมากนะที่ให้ความไว้วางใจขอบพระคุณที่ทักทายกันทุกๆวันนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ไม่ว่า
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
3: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 085

0: ฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: รักน้องคนเดียวเสียงร้องของคุณหนูมิเตอร์นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นรายการข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าแบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การทานปืนใหญ่ส่งกระจายเสียงจากค่ายภูมิพลตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรีปุ้มอยู่ลพบุรีค่ะคุณฟังอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะคะฟังออนไลน์ก็ได้ด้วยเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้เพียงแค่พิมพ์เข้าไปใน Google ง่ายๆเลยว่าฟังวสป .612 เดี๋ยวก็มีลิงก์ขึ้นมาให้กดปึ้งก็ฟังเสียงปุ้มอยู่ตรงไหนก็ได้เนาะสะดวกสบายส่วนตัวปุ้มเองก็ทำงานที่ไหนก็ได้ทำงานที่บ้านก็ได้ทำงานในรถก็ได้สะดวกสบายจริงๆในยุคปัจจุบันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายสำคัญมากค่ะคุณผู้ฟังเป็นเบาหวานมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงสมุนไพรจิราค่ะตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีปัญหาดวงตาก็ BGM Soft Gel ค่ะลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ BGM Soft Gel 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้นะคะอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวค่ะวันนี้สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักทั่วไปพืชไร่ไม้ผลที่ออกดอกแล้วร่วงไม่ติดผลหรือเป็นผลเล็กๆแล้วก็ร่วงอีกมะนาวที่เป็นแคงเกอร์พริกที่ใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งแมลงวันทองมะม่วงที่เป็นราดำไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามฟักแฟงแตงบวบถั่วมะม่วงมะนาวมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกอน้อยหน่ามะขามเทศทุเรียนลำไยอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลค่ะวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวฉีดทุกอย่างที่ออกดอกคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะร่วงชอบมะม่วงมันก็จะเป็นราดำวัคซีเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวช่วยได้ส่วนพืชชนิดใดที่เราต้องการยอดและใบต้องการเก็บยอดเก็บใบนะคะวัคซีเน1อย่างเดียวติดต่อสอบถามและสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลยส่วนนาข้าววัคซีไรอย่างเดียวเอาไว้เร่งท้องค่อยฉีดวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นค่ะปราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างช่วยเหลือเกษตรกรได้ไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะส่วนเกษตรกรผู้ปลูกพืชลงหัวนะถ้าปลูกพืชลงหัวบนดินเนี่ยฉีดวัคซีนค่ะ1ก็ได้2ก็ได้แล้วแต่เลยส่วนระยะลงหัวเติมวีซ่า2วีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละค่ะเอาไปฉีดพืชลงหัวเพิ่มแป้งเพิ่มขนาดเพิ่มผลผลิตเพิ่มรสชาติพืชที่ต้องการแป้งทุกชนิดเผือกมันแห้วมันแก้วแม้แต่ข้าวโพดฟักทองกล้วยมะม่วงต้องการให้ขนาดใหญ่รสชาติดีเอาวีซ่า2เติมลงไปค่ะคุณผู้ฟังอัตราการใช้ทุกอย่าง 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรแต่ถ้าเป็นโดรนจะเป็น100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะคะถ้าเป็นสมุนไพรปราบหนูอันนี้100ซีซีน้ำ20ลิตรแล้วก็แนะนำให้เดิน ไม่ใช้โดรนนะคะสำหรับสมุนไพรปราบหนูนะเดินจะดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มละกัน0855179025 0855179025นะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวข่าวแรกอุตุนิยมวิทยาเตือนมาค่ะเตรียมรับมือฝนเพิ่ม8-11 กันยายนค่ะหลายภาครวมทั้งกรุงเทพด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักมาก8-11 กันยายนฝนเพิ่มเนื่องมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะพื้นที่อีสานตอนกลางอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่ฝนน้อยจะเป็นภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอันนี้ให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ติดตามรายละเอียดจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะในขณะที่สทนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็โพสต์ข้อความระบุให้เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วง 4-8 กันยายนนี้อีกวันนี้วันที่6แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่ประจำร่องมรสุมที่ผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยส่งผลให้วันนี้ถึงวันที่8กันยายนเนี่ยมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ระมัดระวังแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและก็ตราดนะคะอันนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอันเนื่องมาจากว่าเป็นพื้นที่เดิมๆที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่ประจำทั้งในเขตชุมชนเมืองแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มเคยเจอปัญหาอยู่แล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วปุ้มก็มีเรื่องของเตือนภัยโรคมือเท้าปากตอนนี้ฤดูฝนนะคะมือเท้าปากระบาดส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเด็กเล็กที่พบบ่อยนายแพทย์มนเทียนคณะสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคมือเท้าปากยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมักระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่เนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดใช้สิ่งของและสัมผัสร่วมกันโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคก็เพิ่มสูงขึ้นทางนี้ก็ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดสำหรับสถานการณ์โรคมือเท้าปากจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่1มกราคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาผู้ป่วยสะสม 53,362 รายเสียชีวิต1รายค่ะกลุ่มผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกคืออายุตั้งแต่แรกเกิดถึง4ขวบรองลงมาเป็น5ขวบถึง9ขวบแล้วก็กลุ่มอายุ10ถึง14ปีนะคะทั้งนี้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมีจำนวน 5,408 รายก็ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอาการสำคัญของโรคมือเท้าปากก็จะมีไข้รวมกับมีแผลหรือมีตุ่มแดงในปากบริเวณลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มหรือมีตุ่มใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นเด็กเล็กอาจมีอาการงองแงไม่ยอมรับประทานอาหารไม่ยอมดื่มนมน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานโดยเฉพาะก่อนพาไปโรงเรียนหรือไปสถานรับเลี้ยงเด็กถ้าพบอาการสงสัยว่าเด็กจะป่วยเป็นโรคมือเท้าปากพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยรักษาและให้เด็กพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ควรให้ไปที่โรงเรียนหรือสถานที่ที่มีเด็กรวมกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ หากเด็กมีอาการรุนแรงมีไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยซึมลงมีอาการชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะคุณผู้ฟังขานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็ขอความร่วมมือทั้งสถานศึกษาผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กร่วมกันเฝ้าระวังโรคหมั่นคัดกรองสังเกตอาการของเด็กเป็นประจำถ้าพบป่วยก็ต้องแยกออกจากกลุ่มหยุดเรียนจนกว่าอาการจะดีขึ้นมีอาการผิดปกติต้องรีบพบแพทย์นะคะข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสายด่วนกรมควบคุมโรคโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1422นะคะ1422นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมีอุทาหรณ์เตือนใจค่ะจอดรถบนเนินอันนี้ต้องระวังเลยยิ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยแล้วเนี่ยยิ่งต้องระวังล่าสุดรถหรูเปอร์เช่ค่ะเยนค่ะ6ล้านกว่านะคะจอดรถแล้วไม่ดึงเบรกมือค่ะไหลลงคลองบางพลีจมไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลยค่ะ6ล้านกว่าด้วยไหลลงคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิที่สมุทรปราการจมหายไปต่อหน้าต่อตาในความลึกเกือบ5เมตรไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าจอดแล้วไม่ดึงเบรกมือแรงงานที่หน้าร้านอะไหล่เป็นร้านอะไหล่ยนต์คลองขุดริมถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิบางพลีสมุทรปราการค่ะขณะที่เจ้าของร้านขายอะไหล่รถยนต์ดังกล่าวขับรถหรูสีขาวเลยค่ะป้ายทะเบียนประมูลด้วย345ขับมาจอดหน้าร้านรายงานบอกว่าเป็นเปอร์เช่คาเยนสนนราคาก็อยู่ที่ประมาณ6ล้าน6แสนประมาณ6ล้าน6ล้าน8ถึง9ล้าน7ตัวสตาร์ทนี่น่าจะอยู่ที่6ล้าน8แล้วก็ขยับขึ้นไปอยู่ที่9ล้าน9แสน5หมื่นนี่ค่ะเปอร์เช่คาเยนราคาเริ่มต้นที่6ล้าน4ตัวท็อปสุดประมาณ17ล้านกับอีก8แสนปรากฏว่าหน้าร้านที่จอดเนี่ยมันเป็นเนินลาดเอียงค่ะพอจอดปุ๊บลงจากรถได้นับเป็นวินาทีเท่านั้นรถก็ไหลจากที่จอดพุ่งถอยหลังข้ามฝั่งถนนแล้วก็ตกลงไปในคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิความลึก5เมตรกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนโดยเจ้าของรถได้แต่ยืนมองรถที่ไหลลงคลองไปดื้อๆเลยค่ะช่วงระหว่างคลองเนี่ยจากตัวอาคารที่จอดรถเป็นถนนนะคะรถก็ข้ามฝั่งถนนมาแล้วก็ไหลลงคลองไปดื้อเลยเจ้าของขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบางพลีกู้ชีพบางพลีกู้ซากรถขึ้นมาจากคลองส่งน้ำประสานรถเครนขนาดใหญ่หลายตันมาวางแผนกู้ซากรถขึ้นมาได้สำเร็จในเวลาเพียง2ชั่วโมงปิดการจราจรชั่วคราวไป1เลนทำให้การจราจรติดขัดหลายกิโลเมตรหลังจากกู้ซากรถขึ้นมาจากคลองลูกชายเจ้าของรถบอกว่าสาเหตุที่รถไหลข้ามฝั่งจนตกลงไปในคลองเนี่ยเนื่องจากคุณแม่ขับมาจอดหน้าร้านแล้วยังไม่ได้ทันดับเครื่องค่ะเข้าเกียร์ P แล้วก็กดเบรกมือจังหวะที่ให้หลังไม่ถึงนาทีรถก็ไหลข้ามถนนรถที่มาทางตรงเนี่ยเขาก็เบรกกันได้ทันก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะทางเจ้าของก็ขอโทษผู้ที่มาใช้บริการทางร้านแล้วก็ฝากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถควรตรวจสอบความปลอดภัยของรถเมื่อจอดแล้วก็ก่อนจะลงจากรถเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ รถคันนี้เป็นรถใหม่เพิ่งนำเข้ามาได้ไม่ถึง2ปีราคา6ล้านกว่าบาทเป็นระบบไฟฟ้าเบื้องต้นก็มีการทำประกันภาคสมัครใจไว้นะคะทำประกันก็ครอบคลุมถึงเรื่องของรถจมน้ำแต่ว่าซ่อมบำรุงแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมทีนี้จากคำให้การคำอธิบายของลูกชายเจ้าของรถบอกว่าจอดรถแล้วยังไม่ทันได้ดับเครื่องเข้าเกียร์ P แล้วก็ดึงเบรกมือคือถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ดับเครื่องนะคะแต่ถ้าเข้าเกียร์ P แล้วดึงเบรกมือถึงเป็นทางลาดก็ไม่น่าไหลนะถ้าเป็นเกียร์ P แล้วก็ดึงเบรกมือเนี่ยต่อให้ไม่ดับเครื่องก็ไม่ไหลนะปุ้มเคยถอยรถขึ้นบ้านแต่รถปุ้มไม่ได้แพงสะบัดแบบนี้เป็น Mazda 2ธรรมดาที่จอดรถที่บ้านมันก็จะเป็นเนินอยู่ค่ะเราก็จะถอยขึ้นหันหน้าออกปุ้มก็ถอยขึ้นจอดตามปกติละค่ะแล้วก็ลงจากรถแต่เกียร์ไม่ได้อยู่เกียร์ P ค่ะค้างอยู่ที่เกียร์ R ก็คือค้างอยู่ที่เกียร์ถอยหลังนั่นแหละค่ะแล้วก็ไม่ได้ดึงเบรกมือด้วยค่ะลงจากรถเลยเพื่อที่จะมาปิดประตูบ้านพอปิดประตูบ้านเสร็จใส่กุญแจปุ๊บไหลเลยเพียงแค่ไม่กี่วินาทีรถเป็นเกียร์ R นะเป็นเกียร์ถอยหลังแต่จังหวะไหลคือไหลไปข้างหน้าค่ะอ้าวแล้วรถเกียร์ R ไม่ถอยหลังเหรอไม่ค่ะมันไหลไปข้างหน้าเพราะว่าทางมันเทแล้วก็ลากเอาประตูสแตนเลสไปติดอยู่กับรั้วทาวน์เฮาส์ฝั่งตรงข้ามประตู5เมตรดึงออกจากรางไปด้วยเลยจังหวะที่หันมาเห็นรถไหลก็ได้แต่บอกว่าถอยแล้วก็ปล่อยให้เขาไหลไปค่ะไม่ไปจับไม่ทันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับไปดึงหรือไปขวางอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ไหลไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้แล้วไม่อย่างนั้นจะเป็นอันตรายโชคดีที่มันค่อยๆไหลลงไปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นปูนบวกกับประตูสแตนเลสที่ลากติดไปด้วยจังหวะกระแทกมันก็เลยไม่รุนแรงท่อประปาแตกซ่อมประปาให้เขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะแต่มันจะเป็นการตั้งสติตลอดระยะเวลาในการใช้รถจนกว่าจะจอดแล้วก็ลงจากรถอย่างปลอดภัยนี่แหละคือถ้าเป็นเกียร์ P แล้วดึงเบรกมือไว้เนี่ยต่อให้ติดเครื่องอยู่ก็ไม่น่าจะไหลแต่จะไหลก็คือไม่ได้อยู่ที่เกียร์ P แน่นอนส่วนเบรกมือจะดึงหรือไม่เนี่ยแบบนี้จะเป็นลักษณะของการกดเป็นปุ่มกดไม่ได้มีแบบเป็นที่ดึงมันก็จะเป็นปุ่มกดจังหวะกดก็คือบางทีกดไปแล้วไฟมันก็ไม่แดงนะเนี่ยค่ะทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ความไม่ประมาทเป็นสำคัญค่ะมีเรื่องของหลวงพี่เข้าแจ้งความว่าถูกมิจฉาชีพปลอม Facebook ไปทักแชทขอเรียรายเงินจากญาติโยมเมื่อวานนี้ 17:00 น.ค่ะพระปิติพัฒน์ใจโพหรือพระหนึ่งอายุ46ปีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรลานสักจังหวัดอุทัยธานีเพื่อลงบันทึกประจำวันและขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลังจากถูกมิจฉาชีพปลอม Facebook ทักแชทไปขอบริจาคเรียรายทำบุญกับญาติโยมค่ะภ พระปิติพัทหรือหลวงพี่หนึ่งอยู่วัดเพชรเจริญจังหวัดอุทัยธานีค่ะอยู่ที่อำเภอลานสักวัดเพชรเจริญตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีหลวงพี่บอกว่าย้ายมาอยู่ที่วัดนี้ได้3เดือนแล้วแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วครั้งนั้นเนี่ยพอแจ้งความเสร็จเนี่ยมิจฉาชีพที่ปลอม Facebook เหมือนกับรู้ตัวก็ปิดไปแต่ครั้งเนี้ยกว่าหลวงพี่จะรู้ตัวเนี่ยเขาก็ปลอม Facebook มาใช้งานแล้วก็มีคนทักมาถามหลวงพี่ไปรับบริจาคเรียรายอะไรก็เลยรู้ว่าถูกมิจฉาชีพปลอม Facebook มาอีกแล้วส่วนใหญ่ที่ทักแชทไปขอเติมเงินขอญาติโยมให้ช่วยเติมเงิน2ใบใบละ1,000ลักษณะเหมือนกันหมดทุกครั้งโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำพระสงฆ์ส่วนใหญ่เจอแบบนี้บ่อยมากส่วนชาวบ้านก็เกิดความเข้าใจผิดค่ะหลวงพี่ก็ได้แจ้งญาติโยมไปแล้วมีคนหลงเชื่อด้วยซื้อบัตรเติมเงินใบละ1,000บาท2ใบให้มิจฉาชีพไปหลวงพี่ก็เลยประกาศทั้งหน้า Facebook และกลุ่ม LINE ของหมู่บ้านแจ้งเตือนญาติโยมไปว่าไม่ใช่หลวงพี่นะหลวงพี่ไม่ได้อยากได้เงินแบบนั้นขณะที่ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ชานรงค์วิสิทธิเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก็เล่าว่าหลังจากที่ทำบุญเสร็จช่วงเช้าพระหนึ่งก็ไลน์มาบอกผู้ใหญ่ว่ามีคนเอาชื่อไปตั้ง Facebook ใหม่ใช้รูปและชื่อไปปลอมก็แนะนำพระหนึ่งไปว่าแคปหน้าจอแล้วก็โพสต์ลงว่า Facebook เนี้ยเป็นของปลอมจากนั้นก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบค่ะโดยที่พระหนึ่งก็ได้พูดคุยกับญาติโยมที่ถูกทักข้อความไปว่าไม่ใช่ตัวหลวงพี่หนึ่งนะไม่เคยไปขอเรียรายใครไม่เคยขอบริจาคใครหลวงพี่มาจำวัดที่วัดเพชรเจริญตั้งแต่เดือนเมษายนไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นก็โปรดระวังเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของซื้อบัตรเติมเงินหรือจะเป็นเรื่องของเงินโอนก็ตามเช็คให้แน่ก่อนเพียงแค่เราโทรไปหาคนที่เรารู้จักก็คือเจ้าของเพจเราก็รู้แล้วค่ะเอาจริงหรือเปล่าจะได้รีบโอนให้แต่ถ้าไม่ใช่ปลอมแน่นอนนี่แหละอันนี้ก็ฝากเตือนไว้หากินหลอกลวงกระทั่งพระก็ไม่เว้นไม่วายคุณผู้ฟังคะมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอ่ะเนาะคนเดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็มีเรื่องของนักเรียนป.5ถูกครูทำโทษข่าวครูกับนักเรียนมีทุกวันเมื่อวานก็เพิ่งจะให้ครูพี่เลี้ยงออกไปทำโทษเด็กจับน้อง5ขวบแก้ผ้ายืนหน้าห้องบอกว่าไม่อยากตีก็เลยหาวิธีลงโทษอย่างอื่นสุดท้ายผู้ปกครองเขาไม่ยอมอ่ะย้ายน้องไปเรียนที่อื่นครูก็โดนเชิญออกไปล่าสุดนี่น้องป.5 ถูกครูตีหลังจนช้ำและบวมผู้อำนวยการเขตสั่งย้ายออกนอกพื้นที่ไปเลยปะมีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพและข้อความเด็กนักเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกครูทำโทษด้วยการตีที่หลังจนช้ำแล้วก็บวมเนื่องจากไม่ส่งการบ้านรอยแผลทำให้น้องนอนหงายไม่ได้ต้องนอนตะแคงหลังจากที่โพสต์ถูกแชร์ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลว่าเป็นการกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่ล่าสุดเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมงค่ะนายพลากรพิมพนิษฐ์ส.ส.กาฬสินธุ์เขต2พรรคเพื่อไทยประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2และผู้อำนวยการโรงเรียนนายกอบต.ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยางตลาดและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กาฬสินธุ์ลงพื้นที่ไปที่บ้านของนักเรียนป.5 คนนี้ค่ะไปให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือนางสาวเออายุ41ปีเป็นคุณแม่ค่ะลูกชายอยู่ป.5 คุณแม่เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่1กันยายนว่าลูกกลับจากโรงเรียนก่อนอาบน้ำก็บอกว่าแสบหลังคุณแม่ก็เลยเปิดเสื้อดูค่ะพบบาดแผลช้ำแล้วก็บวมสอบถามได้ความว่าครูตีขณะเข้าเรียนวิชาการงานอาชีพกับครูประจำวิชาซึ่งในคาบเรียนเนี่ยครูมอบหมายให้ทำงานกำหนดให้แล้วเสร็จและส่งก่อนจบ ชั่วโมงเรียนพอกำลังจะจบครูได้ตรวจงานพบว่าน้องป.5กับเพื่อนอีกหลายคนทำงานไม่เสร็จตามที่ครูมอบหมายก็เลยทำโทษโดยใช้ไม้ไผ่และไม้ขนไก่ตีเข้าบริเวณหลัง6ครั้งทำให้ได้รับบาดเจ็บหลังช้ำและบวมจนน้องนอนหงายไม่ได้นางสาวเอผู้เป็นแม่บอกว่าเรื่องนี้ครูลงโทษเด็กรุนแรงเกินไปแล้วก็ยังพบว่านักเรียนถูกตีเหมือนกันหลายคนผู้ปกครองหลายคนก็ไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนขอให้ย้ายครูออกนอกพื้นที่เนื่องจากเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนละส่วนคุณแม่ก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกทางด้านของส.ส.กาฬสินธุ์นายพลากรพิมพนิษฐ์ก็บอกว่าได้ประสานและลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือน้องและให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทั้งในด้านของคดีและการดำเนินการกับครูผู้ก่อเหตุโดยทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษากาฬสินธุ์เขต2ก็ดำเนินการสั่งย้ายครูออกนอกพื้นที่ภายในวันจันทร์เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและเด็กส่วนคดีก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐานและพยานด้วยความเป็นธรรมส่วนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็นำนักจิตวิทยามาให้การช่วยเหลือเด็กค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เป็นห่วงแล้วก็กำชับลงมาว่าให้ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็รายงานความคืบหน้าเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยของเด็กและจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเขตปฐมศึกษากาฬสินธุ์เขต2ก็บอกว่ามันเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วค่ะโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่าครูกระทำการเกินกว่าเหตุมีเด็ก11คนถูกตีแล้วก็มีรอยบวมช้ำมากกว่า2คนตอนนี้มีคำสั่งให้ครูออกนอกพื้นที่ภายในวันจันทร์นี้จากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามวินัยตามระเบียบและขั้นตอนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าที่ผ่านมาครูก็ไม่เคยมีพฤติกรรมตีหรือทำร้ายเด็กมาก่อนนะที่เห็นก็คือตักเตือนแล้วก็สอบถามไปยังครูก็ยอมรับว่าทำจริงค่ะเพราะว่าเด็กไม่ส่งงานในวันที่เกิดเหตุก็ยังทายาให้เด็กด้วยนะก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของคดีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยางตลาดเจ้าของคดีก็ระบุว่าผู้ปกครองเข้ามาแจ้งความไว้ก็ต้องนัดสอบปากคำแล้วก็มีทีมสหวิชาชีพมาสอบปากคำเด็กด้วยค่ะรวมไปถึง11คนที่บอกว่าก็ถูกตีเหมือนกันไม่เข้าใจเนาะ11คนนี้โดนครูหวดคนละ 5-6 ทีไม้ขนไก่ฟาด6ทีตีทีเดียวก็พอเลยไหมถ้าจะตีจริงๆอ่ะซึ่งก็ไม่ควรตีเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยตีไม่ได้มันจะลงโทษยังไงเด็กไม่ส่งไม่ต้องให้คะแนนค่ะถ้าน้องคะแนนเก็บน้อยแล้วทำข้อสอบไม่ได้คะแนนสอบก็น้อยส่งผลให้เกรดน้องก็ไม่ดีในรายวิชานี้มันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมผลจากความที่น้องไม่สนใจคราวนี้น้องก็ต้องมาขอแก้ละพอน้องจะมาขอแก้ก็ค่อยจะทำอะไรก็ทำไปเลยคุณครูขาเพราะไปลงโทษก็ไม่สำนึกน้องบางคนอะลงโทษมากผู้ปกครองก็บอกว่าลูกฉันไม่ดื้อครูทำเกินกว่าเหตุแต่ในกรณีนี้หวดไป6ที 11 คนโดนคนละ 5-6 ทีนี่ก็ถือว่าเกินเหตุจริงๆแหละเอาลำบากคุณครูลำบากนักเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะติดตามฟังผู้สนับสนุนรายการแป๊บเดียวแล้วจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยนะ0855179025 0855179025ไป พักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคบาดโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
2: ครับว่าจะสั่งวัคซีนไรเพิ่มมาครับ
3: ใช่ค่ะ
2: วัคซีนไรเร่งรวงอย่างแรกเลยครับที่อยู่เดิมเหมือนเดิมคือจะฉีดมีผลด้วยแล้วก็มันรู้สึกมันได้ผลดีโอ้ที่เคยใช้มันหมดประมาณ6-7 พันเนี่ยต่อครั้งหนึ่งอ่ะมันเจ็บตัวเยอะก็ผมว่าดีนะมันท้องผมมันกำลังป้อมกันนะครับไปข้างๆของงานเขาก็เลยให้ผมสั่งให้อีกชุดหนึ่งผมก็เลยสั่งให้เขาก่อนแล้วก็โดนเขาเยอะจริง
3: หนอนเพี้ยแมลงเป็นไหมคะ
2: มีครับแต่ไม่เยอะแต่ระหว่างที่แรกมันมีพวกนี้ทั้งอะไรแบบผีเสื้อแบบเป็นหลายอย่างเป็นแมงวีอะไรของเขาอ่ะ
3: ค่ะ
2: เคยใช้ยาหลายอย่างพอมาจากนี้ผมก็มันดีขึ้น
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าก
0: ลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะทหารม้าปะทะขบวนการขนลำเลียงยายิงโต้ตอบยึดยาบ้ากว่าล้านเม็ดพลตรีสาธิตไวทยานนท์ผู้บังคับการกองกำลังผาเมืองสั่งการหน่วยงานในความรับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและก็ต่อเนื่องหลังกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงระหว่าง 1-7 กันยายนต่อมาในช่วงวันที่ 1-4 กันยายนกองร้อยฐานม้าที่2หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจัดกำลัง3ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบร่องรอยของกลุ่มขบวนการแล้วก็พบบริเวณเส้นทางธรรมชาติอยู่ห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7 กิโลเมตรบ้านแกน้อยตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สูงประมาณ5:30 นของวันที่5กันยายนตรวจพบกลุ่มขบวนการประมาณ6-7 คนเดิน เข้ามาทางเส้นทางภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาหน่วยก็ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้ามาที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่แล้วก็เกิดการปะทะกันอยู่ประมาณ5นาทีขณะนั้นสภาพอากาศมีหมอกปกคลุมหนากลุ่มขบวนการก็หลบหนีโดยอาศัยห้วงทัศนวิสัยที่จำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หลังจากเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ไทยปลอดภัยทุกนายผลการปฏิบัติงานตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นแป้เป้สะพายหลัง5กระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าประมาณ1ล้านกับอีก 80,000 เม็ดต่อมาพันเอกธรรมมาลัยทองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรนาหวายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่แต่เช้าตรู่เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะทางนี้ก็ตรากตรำตรวจตราลาดตระเวนพิทักษ์พื้นที่ไปอีกฝากฝั่งหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าทำคนละเรื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังคะงานนี้ผู้ใหญ่บ้านสายดีดปปส.บุกตรวจฉี่อึ้งเลยค่ะชาวบ้านสุดทนร้องพ่อเมืองศรีสะเกษให้ลุยตรวจฉี่ผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งที่อำเภอราศีสไลด์ปรากฏว่าฉี่ม่วงค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านเสพซะเองคุณผู้ฟังใช้บ้านร้างที่เป็นที่ตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้านนี่แหละเป็นแหล่งมั่วสุมเมื่อวานนี้นายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภชัยศักดิ์รินพาณิชกุลผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษสั่งการชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามและทำลายเครือข่ายยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปส.ภาค3ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ร่วมมั่วสุมเสพยากับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจฉี่ผู้ใหญ่ชิดหรือนายวิชิตปรากฏว่าเจ้าตัวก็ให้ตรวจฉี่ม่วงค่ะงั้นเดี๋ยวไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีสะเกษเพื่อยืนยันชัดเจนพบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกายผู้ใหญ่ชิดบอกว่าเสพจริงเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเสพยาบ้าที่บ้านร้างอยู่ติดกับบ้านพักและเป็นที่ตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้านดัดแปลงอุปกรณ์ครบรับว่าได้มาจากวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปค้นที่บ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะนำตัวส่งศูนย์ยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษส่งตัวอย่างปัสสาวะยืนยันที่โรงพยาบาลศรีสะเกษนี่ค่ะนายวิชิตชัยไม่สมัครใจเข้าบำบัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาและจัดทำบันทึกจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำซะเองค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้อันนี้เป็นข่าวไว้อะไรอาสาสมัครฐานพรานโชคมงคลเขมรทองเสียชีวิตระหว่างดูแลอธิปไตยที่บริเวณฐานปฏิบัติการภูสลาวกองทัพภาคที่2แจ้งข่าวสูญเสียกำลังพลเสียชีวิตระหว่างรักษาและดูแลอธิปไตยที่ฐานปฏิบัติการภูสลาวจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันยืนยันว่าจะดูแลสวัสดิการและครอบครัวอย่างเต็มที่ Facebook ของกองทัพภาคที่2ได้รายงานเมื่อวานนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียกำลังพลวันที่4กันยายนเวลาประมาณ 16:00 นอาสาสมัครฐานพรานโชคมงคลเขมรทองอายุ34ปีตำแหน่งพลปล.100ฐานพราน2308เสียชีวิตอยู่ในฐานปฏิบัติการภูสลาวผลการชันสูตรเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลัน หน่วยต้นสังกัดได้ส่งร่างไปยังโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อดำเนินการชันสูตรโดยละเอียดต่อไปกองทัพภาคที่2ยืนยันจะดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มขีดความสามารถต่อมา Facebook ของกรมฐานพรานที่11ก็ได้โพสต์แสดงความอาลัยโดยระบุว่าขอสดุดีวีรบุรุษผู้กล้าผู้โคกใหญ่เนิน754จากไปด้วยอาการหัวใจล้มเหลว1รายระหว่างรักษาและดูแลอธิปไตยพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก Facebook กองทัพภาคที่2กรมฐานพรานที่11เรื่องของภาวะหัวใจวายเฉียบพลันอันเนี้ยอันตรายเราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็มีทุกสาขาอาชีพนะนักแสดงล่าสุดนักกีฬาครูแม้แต่คุณหมอเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายแหละคุณผู้ฟังขานะคะบางทีไม่ค่อยได้ตรวจตรวจเลือดก็ไม่ตรวจตรวจร่างกายก็ไม่ตรวจก็คงต้องตรวจร่างกายบ้างคุณผู้ฟังปีละครั้งก็ยังดีรู้ก่อนแก้ไขได้รู้ว่าเป็นอะไรจะได้มียารักษาหนักเป็นเบาทุเราก็ดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยเรื่องของข่าวนี้ค่ะอันนี้เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่จับโจรทางด้านของกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทลุงพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้กำกับการปราบปรามสั่งกำลังเจ้าหน้าที่จับกุมนายวิสุทธิ์หรือในหนึ่งอายุ46ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทลุงข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยที่ลักทรัพย์ผู้ที่มีอาชีพกสิกรรมเจ้าหน้าที่จับได้ที่บริเวณห้องเก็บของติดกับห้องน้ำข้างเมนเผาศพภายในวัดแห่งหนึ่งหมู่6ตำบลดอนระดูอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่12มิถุนายนเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปากพยูนพากันเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนร้ายย่องไปขโมยผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังราคาดีสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุคือนายวิสุทธ์หรือนายหนึ่งนี่แหละรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยต้องส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเพื่อสืบหาเบาะแสจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไปกบดานและมั่วสุมยาเสพยาอยู่ที่บริเวณห้องพักห้องเก็บของข้างเมนเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังไปจับกุมเอาไว้ได้ค่ะตรวจสอบประวัติพบก่อคดีมาโชคโชนทำร้ายร่างกายผู้อื่นท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายที่สุราษฎร์ธานีเสพยาที่หาดใหญ่ลักทรัพย์พื้นที่ปากพยูและอีกหลายคดีค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวมาได้สารภาพตลอดข้อกล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีไปค่ะคุณผู้ฟังเกษตรกรดูแลแทบเป็นแทบตายขโมยแป๊บเดียวเนี่ยค่ะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วก็6โมงเช้าไปตามฟังได้ที่จทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวาน
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: ป่วยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไว ข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีนไรซ์หนึ่งฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลขีดเส้นคนขับรถผ่านแอปต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายใน30กันยายนนี้และกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสาเริ่มก้าวแรกสู่การลดจำนวนเกณฑ์ทหารสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สำนักงานกสทช.เผยกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณาในคดีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยศาลชี้ว่าคำวินิจฉัยที่พิพาทอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามกฎหมายครับโดยนายตะไลรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ระบุว่าคำวินิจฉัยที่พิพาทกระทบต่อสถานภาพของประธานกสทช.จึงไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดผลกระทบในขั้นสุดท้ายก่อนทั้งนี้สำนักงานกสทช.ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายไม่ควรดำเนินการใดๆที่กระทบต่อการทำงานของบุคคลนั้นๆครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเพื่อให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปครับ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับขี่ต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการโดยกรมการขนส่งทางบกได้เปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติทั้งนี้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทาง www.dlt-elearning.com ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอแบบ Walk-in ได้ณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะณต่อไปกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 นายปี 2570 สมัครใจเป็นทหาร4ปีเลือกผลัดและหน่วยที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศเริ่ม10กันยายน 2569 ถึง24มกราคมขออภัยค่ะถึง24มกราคม 2570 คุณ

0: ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อยอดเส้นทางทหารอาชีพทั้งโควต้าสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกสูงสุดถึง453อัตราได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการกองทัพบกเริ่มต้นร้อยละ5พร้อมโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพและการศึกษานอกระบบเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาคุณสมบัติเปิดรับชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทั้งทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการอายุ22ถึง26ปีทหารกองหนุนประเภทที่1และทหารกองประจำการที่จะปลดในปี2570ที่มีอายุไม่เกิน26ปีผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารกองทัพบก221หน่วยทั่วประเทศ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับโบราณเขาบอกไว้ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะเขาว่าอย่างนั้นพูดถึงตรงนี้เนี่ยนึกถึงมะระมะระนี่มันขมตอนเป็นเด็กนี่ผมไม่ค่อยชอบกินนะครับมะระเอ้ยสะเดาเอ้ยไม่ค่อยชอบกินน่ะมันขมแต่พออายุมากขึ้นนี่เอ๊ะกินแล้วก็ชอบแล้วก็ติดใจนะครับชอบแล้วก็ติดใจแสดงว่าเรานี่เริ่มอายุมากเขาบอกชอบของขมชอบของขมชมความสาวตื่นแต่เช้าเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวเยี่ยวรถเท้าแสดงว่าเริ่มแก่แล้วนะครับมะระนี่มันมีประโยชน์ท่านผู้ฟังครับมีประโยชน์กับร่างกายมากเขาบอกว่าคนที่กินมะระเป็นประจำเนี่ยนะครับมันจะทำให้สุขภาพค่อนข้างที่จะดีแต่ไม่อยากกินเยอะนะกินพอประมาณหวานเป็นลมขมเป็นยาข้อหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มภูมิต้านทานนะครับเราสามารถเอาไอ้มะระนี่มาทำเป็นกับข้าวทำได้หลายอย่างผัดใส่ไข่หรือว่าจะแกงจะต้มก็ได้ช่วยในเรื่องของโรคต่างๆที่เกิดกับร่างกายของเราได้นะครับแล้วก็มะระนี่จะช่วยในเรื่องผิวพรรณของเราให้ดูเปล่งปลั่งสดชื่นไม่แห้งกร้านแล้วก็ช่วยป้องกันโรคผิวหนังที่จะเกิดขึ้นกับเราที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามะระจะเข้าไปขัดขวางการผลิตกลูโคสและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนนอกจากนี้มะระยังมีฤทธิ์ต่อต้านเซลล์มะเร็งตับลำไส้ใหญ่เต้านมต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องการฟอกเลือดให้เราด้วยแล้วก็ต่อต้านโรคเบาหวานได้คืออย่างที่เรารู้กันนะท่านผู้ฟังนะครับไอ้ความขมมะระที่มันขมเนี่ยมันจะขัดขวางการผลิตของกลูโคสฉะนั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานในระยะเริ่มต้นการกินมะระก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่รสชาติมันอาจจะไม่ค่อยถูกปากใครหลายคนก็ตามแต่ว่ามันช่วยได้ดีในเรื่องรักษาสุขภาพแล้วก็อีกอย่างคนที่ร้อนในท่านผู้ฟังคนที่ชอบร้อนในกระหายน้ำแล้วก็มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบวมช้ำตามร่างกายได้ลดอาการหวัดแล้วก็ลดอาการปวดเข่าของคนที่สวอย่างพวกเราได้แต่ว่าอย่าไปกินลูกสุกไม่ดีนะครับมันมีสารพิษอยู่ข้างใน

0: นะครับมีสารเขาเรียกซาโปนินมันอยู่เยอะกินมากไม่ดีแล้วก็ถ้าเรากินมะระมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ท้องเสียได้เพราะว่ามะระนี่มันมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรก้นครัวของเราที่สามารถเอามากินเอามาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้นะครับอายุมากกันแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินกับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินคัดสรรมาแล้วอย่างดีน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องตำนานปราสาทเมืองสิงห์เชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าตำนานของปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งอยู่ที่ตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับประเทศไทยเราเนี่ยมีปราสาทศิลปะเขมรแทบทุกภาคของประเทศมากที่สุดก็คือภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่ามีเส้นทางไปมาหากันได้ง่ายในอดีตแล้วก็แผ่กระจายไปในทางตะวันออกภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกแต่ละภาคก็มีไม่มากเท่ากับภาคอีสานทิศตะวันตกสุดของประเทศไทยมีปราสาทที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาประมาณพุทธศตวรรษที่ 18-19 หรือประมาณ800ปีมาแล้วอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีเพียงองค์เดียวในภาคนี้ชื่อปราสาทเมืองสิงห์ครับปราสาทเมืองสิงห์ตั้งอยู่บนฝั่งทิศเหนือริมแม่น้ำแควน้อยในเขตตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบสภาพพื้นที่ภายนอกเมืองส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเนื้อที่ประมาณ640ไร่กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแรงขนาดกว้างประมาณ800เมตรยาว850เมตรสูง7เมตรมีประตูทางเข้าออกทั้ง4ด้านกำแพงด้านในก็ถมดินลาดเป็นคันกำแพง3ด้านมีคูน้ำคันดินล้อมรอบอีก7ชั้นด้านทิศใต้สร้างกำแพงเมืองคดโค้งไปตามลักษณะของลำน้ำแควน้อยตามธรรมชาติภายในเมืองนี้มีสระน้ำ6สระโบราณสถานที่พบในเขตกำแพงเมืองมีหลักฐานแล้วก็ร่องรอยอยู่4แห่งทางกรมศิลปากรไปสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนปราสาทเมืองสิงห์เป็นโบราณสถานแห่งชาติตั้งแต่วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ต่อมาในปีพ.ศ. 2517กรมศิลปากรก็ไปทำการขุดแต่งจนแล้วเสร็จรวบรวมศิลปะวัตถุเก่าแก่เป็นเศษชิ้นส่วนของรูปเคารพตามลัทธิพระพุทธศาสนามหายานนับถือเทวรูปซึ่งขุดค้นพบหมกดินอยู่บ้างกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นดินบ้างก็นำไปเก็บรักษาแล้วก็เปิดให้ประชาชนชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเป็นอาคารโดยเฉพาะหลังหนึ่งภายในบริเวณนั้นหลังจากขุดแต่งเสร็จเรียบร้อยก็จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่3เมษายนปีพ.ศ. 2530แล้วก็เปิดให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมเก็บค่าผ่านประตูทั้งผู้ใหญ่เด็กคนไทยก็ถูกกว่าของคนต่างชาตินักท่องเที่ยวภูมิประเทศทั่วไปเป็นป่าเขาร่มรื่นสวยงามมากปราศจากมลพิษร้ายทั้งเสียงทั้งกลิ่นแล้วก็รูปลักษณ์แวดล้อมเขียวครึ้มไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยทั้งโดยธรรมชาติกับการปลูกแต่งเป็นไม้ประดับมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมพร้อมทั้งอาหารการกินเครื่องดื่มของที่ระลึกตลอดจนห้องสุขาสะอาดดีปราสาทองค์ประธานได้รับการขุดแต่งขึ้นเป็นองค์รูปทรงเดิมไม่มีหลังคามีแต่ผนังและกำแพงมีการตั้งรูปเคารพไว้ในห้ององค์ประธานทั้งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแล้วก็นางปรัชญาปารมิตาห้องแต่ละองค์ยืนตากแดดตากฝนอยู่ชั่วนาตาปีเพราะว่าไม่มีหลังคาคลุมรูปแบบทรงสถาปัตยกรรมและประติมากรรมปราสาทเมืองสิงห์คล้ายๆกับสมัยบายอนของพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่ว่ามีลักษณะของท้องถิ่นผสมอยู่ด้วยศิลปกรรมเขมรยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่สร้างเป็นปราสาทใหญ่น้อยมีมากในเมืองไทยตั้งแต่ภาคอีสานเข้ามาแสดงถึงอิทธิพลของเขมรยุคนั้นไม่ใช่เบาปราสาทเมืองสิงห์สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเพราะจากการขุดแต่งของกรมศิลปากรพบศิลปกรรมสำคัญมากเช่นพระพุทธรูปนาคปรกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตาซึ่งรูปเคารพทั้งสามนี้รวมเรียกกันว่ารัตนตรัยมหายานนอกจากนั้นยังพบรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป่งรัศมีอีกองค์หนึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่พบในปราสาทเปรียนทกลประเทศกัมพูชาจากจานศิราจารึกปราสาทพระขันเมืองนครประเทศกัมพูชาซึ่งพระวีระกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงจารึกข้อความในเวลานั้นกล่าวถึงชื่อเมือง23เมืองที่พระราชบิดาพระชัยพุทธมหาราชสร้างขึ้นมีชื่อเมืองหนึ่งคือศรีชัยสิงห์บุรีส่วนนักวิชาการส่วนหนึ่งสันนิษฐานด้วยความเชื่อว่าก็คือปราสาทเมืองสิงห์ปัจจุบันนี้แหละส่วนเมืองอื่นๆที่ปรากฏชื่ออยู่ในจารึกรวมทั้งมีหลักฐานโบราณศิลปวัตถุสถานร่วมสมัยเดียวกันได้แก่ละโวทยปุระหรือว่าเมืองละโวหรือรบบุรีมีพระปรางสามยอดเป็นหลักฐานสุวรรณปุระคือเมืองโบราณที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีศรีกำพุทธปัตตนะคือเมืองโบราณที่สะโกศินารายอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและศรีชัยวัชระบุรีคือวัดกำแพงแรงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งยังมีหลักฐานเป็นรูปปราสาทเขมรให้ชมกันสำหรับชื่อของเมืองสิงห์จากหลักฐานทางด้านเอกสารที่พบในประเทศไทยมากปรากฏชื่อในธรรมเนียบสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เพิ่งจะมีปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่าทรงตั้งเมืองสิงห์เป็นเมืองหน้าด่านขึ้นอยู่กับเมืองกาญจนบุรีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ประสาทนามเจ้าเมืองสิงห์ว่าพระสมิงสิงห์บุรินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้ยุบเมืองสิงห์เป็นตำบลสิงห์จากนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อตำนานปราสาทเมืองสิงห์ท่านก็เล่าได้สนุกสนานท่านผู้ฟังครับผมชอบใจบทความของนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อว่าลีกาเซงแกเคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงอยู่หลายปีคือรวยมากตอนนี้อายุแก90กว่าแล้วพออายุมากแล้วนี่แกเกษียณตัวเองแกจะไม่ทำงานอะไรแกเขียนไว้หลายเรื่องหลายอย่างแต่ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะชอบตรงนี้ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าสุขภาพของคุณเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อูสิงจือฉางบ่อเฮงจือซั่วอันนี้อ่านเอาท่านผู้ฟังแต่ภาษาจีนที่พูดไม่เป็นหรอกแกบอกว่าการออกกำลังกายเปรียบดังเงินฝากธนาคารนะท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้โรคภัยไข้เจ็บคือการจ่ายหนี้จ่ายคืนเงินกู้คือเรากู้ธนาคารมาแล้วเราก็ต้องจ่ายคืนนี่ถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายแรงสามารถพาเราล้มละลายได้ถ้าป่วยหนักๆนี่สามารถพาเราล้มละลายได้คือเขาบอกว่าโปรดอย่าดูเบานะครับอย่าดูถูกคำกล่าวข้างบนเนี่ยว่าเป็นการล้อเล่นถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับโรคร้ายไม่ทันเมื่อเราได้พบประสบกับมันด้วยตัวเองเสร็จแล้วนี่แกเขียนไว้อย่างนั้นนะครับและแกก็บอกว่าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ให้ไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายนะได้แต่อย่าเข้าไปในฐานะคนป่วยไม่อยากให้ใครได้ป่วยเพราะถ้าป่วยเนี่ยนะครับมันเหมือนมันโชคดีที่เราได้เข้าโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลดีๆคอยดูแลรักษาเราแต่ในมุมมองอีกมองหนึ่งเนี่ยคนเข้าไปก็เหมือนรถเข้าอู่รถที่เข้าอู่คือรถที่ไปซ่อมรถที่มีปัญหาจึงเข้าไปซ่อมทีนี้พอรถเอาเข้าไปซ่อมมันก็มีค่าซ่อมถ้ามันพังเยอะมันก็ซ่อมแพงเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับถ้าไม่อยากให้เอารถคือสังขารของเราไปซ่อมเนี่ยเราก็ต้องดูแลรถคือสังขารของเราให้ดี อย่าให้มันผุอย่าให้มันพังอย่าให้มันมีปัญหาคือมันห้ามไม่ได้นะครับห้ามไม่ได้แก่เจ็บตายมันห้ามไม่ได้แหละแต่เราสามารถชะลอมันได้ชะลอได้ชะลอไม่ให้มันพังฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่คอยช่วยชะลอให้ร่างกายสิ่งที่คอยชะลอรถคือร่างกายของเราเนี่ยนะครับนามคุณที่บางคนตอง5ตราพระนาลินฝากเอาไว้นะครับนามคุณในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราต้องการให้มันงามรดน้ำอย่างเดียวนี่ก็งามแต่ถ้ารดน้ำด้วยให้ปุ๋ยด้วยปุ๋ยที่จำเป็นต่อต้นไม้มันก็ยิ่งงามนะครับนามคุณที่บางคนตอง5ตราพระนาลินก็ฝากเอาไว้เป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ360บาทท่านผู้ฟังซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการกดหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารี

0: มาฟังเรื่องราวตำนานปราสาทเมืองสิงห์กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ปราสาทโบราณมักจะมีนิยายปรัมปราเล่าสืบต่อกันเป็นเรื่องเล่นลับมหัศจรรย์ให้ได้ยินได้ฟังแล้วตื่นเต้นอยากไปดูไปเห็นนักวิชาการมักจะไม่ค่อยเชื่อนักแม้ว่านิยายปรัมปรานั้นจะอ้างอิงสถานที่จริงซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ก็ตามถือว่าเป็นตำนานที่ยอมรับว่าจริงได้น้อยเพราะว่ามันยากต่อการพิสูจน์แต่ชาวบ้านได้ยินแล้วเชื่อเลยเนื่องจากมีหลักฐานสถานที่สมจริงสมจังก็เก็บมาเล่าให้ลูกหลานฟังกันต่อๆมาจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันบางทีก็เสริมแต่งให้พิสดารทำเรื่องให้ตื่นเต้นร้าวใจยิ่งขึ้นไปอีกถ้าหากว่าฟังของเก่าที่เล่ามาไม่ค่อยจะมีสีสันตำนานหรือนิยายปรัมปราเกี่ยวกับปราสาทเมืองสิงห์นั้นมีว่าแต่เดิมมีฤาษีทรงญาณวิเศษตนหนึ่งสร้างอาสมอยู่บนภูเขาสูงทางทิศเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลูกศิษย์สองคนรับถ่ายทอดวิชาอาคมขลังชื่อเท้าอู่ทองกับท้าวเวสสุวรรณโนบริเวณอาสมฤาษีมีบ่อเงินบ่อทองบ่อกรดรวม3บ่อซึ่งฤาษีสั่งเด็ดขาดไม่ให้ศิษย์ไปยุ่งเกี่ยวกับบ่อทั้ง3นั่นซึ่งตามปกติสิ่งใดที่เขาห้ามเนี่ยคนเราก็อยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ว่ามันมีอะไรนักหนาถึงได้ห้ามสิทธิ์ทั้งสองก็เช่นเดียวกันยิ่งอาจารย์ห้ามก็ยิ่งอยากจะไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ในบ่อก็คอยหาโอกาสไปพิสูจน์กระทั่งวันหนึ่งฤาษีไม่อยู่สิทธิ์ทั้งสองจึงชวนกันไปยังบ่อทั้งสามที่อยู่เรียงเคียงกันแล้วก็ตกลงกันว่าคนหนึ่งลงไปในบ่อแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นคนที่อยู่ข้างบนจะต้องช่วยฉุดดึงขึ้นมาแล้วใช้วิชาอาคมขลังของฤาษีอาจารย์ซึ่งร่ำเรียนมาเนี่ยแก้ไขจากข้อตกลงนี้เท้าอู่ทองก็ลงไปในบ่อเงินก่อนเมื่อถูกดึงตัวขึ้นมาตัวก็เต็มไปด้วยเงินก็ขอลงอีกบ่อหนึ่งคือบ่อทองก็ติดทองขึ้นมาเต็มตัวหลังจากถูกดึงขึ้นมาเรียบร้อยถึงคราวท้าวเวสสุวรรณโนเป็นคนลงไปบ้างจึงลงบ่อที่สามซึ่งเป็นบ่อกรดถูกน้ำกรดกัดร่างจนละลายร้องให้เท้าอู่ทองช่วยดึงขึ้นไปแก้ไขเท้าอู่ทองกลับทิ้งเพื่อนวิ่งหนีไปพร้อมด้วยเงินและทองติดเต็มตัวทิ้งเท้าเวสสุวรรณโนให้ตัวละลายในบ่อกรดเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อฤาษีกลับมาไม่เห็นลูกศิษย์ทั้งสองก็รู้ว่าต้องไปที่บ่อต้องห้ามแน่ๆตามไปดูก็เห็นโครงกระดูกเท้าเวสสุวรรณโนอยู่ในบ่อน้ำกรดก็เลยนำขึ้นมาแล้วชุบชีวิตให้กลับฟื้นคืนดังเดิมสอบถามได้ความที่ว่านี่คือฝืนคำสั่งอาจารย์ส่วนเท้าอู่ทองนั้นเชื่อว่าคงจะหนีไปแล้วเท้าเวสสุวรรณโนก็แสดงความโกรธแค้นเพื่อนร่วมอาจารย์ที่ทำแสบฤาษีเห็นท่าทางก็ปรามมาไว้บอกว่าอย่าไปโกรธแค้นกันเลยจะเป็นเวรเป็นกรรมผูกพันเปล่าๆเวรย่อมระงับโดยการไม่จองเวรใครทำกรรมอะไรให้เราหนักเบาแค่ไหนเขาย่อมจะต้องได้รับกรรมนั่นเองไม่ต้องติดตามไปแก้แค้นอะไรเขาหรอกแม้ฤาษีอาจารย์จะอบรมสั่งสอนให้สงบจิตไม่อาฆาตแก้แค้นแต่ท้าวเวสสุวรรณโนหาได้ยอมรับด้วยไหมอ้างว่าเพื่อนร่วมอาจารย์นี่ทำเจ็บแค้นมากหากอาจารย์ไม่มาช่วยชุบชีวิตให้แล้วนี่เขาก็คงตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่กลับมาเป็นคนอีกดังนั้นจึงขอติดตามล้างแค้นในจงได้เพื่อจะให้แค้นนี่หมดไปจากจิตใจฤาษีก็สุดจะทัดทานไปต้องปล่อยให้ศิษย์เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันแต่เพียงกายเท่านั้นจิตใจมันไม่อาจจะขัดเกลาให้ได้เป็นเรื่องของเจ้าของจะต้องฝึกเองบ่มธรรมะในจิตใจของตัวเองท้าวเวสสุวรรณโนเต็มไปด้วยความแค้นที่อัดแน่นในอกลาอาจารย์แล้วก็ออกติดตามหาท้าวอู่ทองทันทีแต่วิชาของท้าวเวสสุวรรณโนนี่สู้ท้าวอู่ทองไม่ได้โดยเฉพาะการเดินทางก้าวหนึ่งของเท้าอู่ทองเทียบได้กับนกเขาเหินครั้งหนึ่งส่วนก้าวหนึ่งของเท้าเวสสุวรรณโนเหมือนนกเขาก้าวไปหนึ่งก้าวบนดินเท่านั้นเองเทียบกันไม่ติดฝ่ายหนีก็ย่อมไปเร็วกว่าแต่ความแค้นทำให้ฝ่ายล่าเนี่ยเพียรพยายามตามจนสุดขีดแม้จะต่างกันชนิดนกบินกับนกเดินก็ตามเท้าอู่ทองหนีไปสร้างเมืองครอบครองจนเสร็จเท้าเวสสุวรรณโนก็ตามไปทันทำให้เท้าอู่ทองต้องหนีอีกบางเมืองยังสร้างไม่เสร็จคู่แค้นตามมาทันก็ต้องหนีต่อไปจนกระทั่งมาสร้างเมืองสิงห์แห่งนี้การสร้างเมืองสิงห์ของเท้าอู่ทองสร้างเสร็จก่อนเท้าเวสสุวรรณโนมา จึงสร้างกำแพงป้องกันไว้แน่นหนามากเข้าไม่ได้ง่ายๆมีเวรยามเฝ้าแข็งแรงไม่ให้คนแปลกปลอมเข้าเมืองท้าวเวสสุวรรณโนมาถึงเห็นประตูเมืองปิดก็ใช้วิชาอาคมแปลงเป็นลูกวัวไปร้องคร่ำครวญหาแม่อยู่หน้าประตูเมืองเวรรักษาการเข้าไปแจ้งท้าวอู่ทองเจ้าเมืองให้ทราบว่ามีลูกวัวมาร้องหน้าประตูชวนสงสารมากจะทำยังไงท้าวอู่ทองก็ไม่ได้เฉลียวใจก็สั่งให้เปิดประตูรับลูกวัวเข้ามาเลี้ยงไว้ด้วยความเมตตาพอเข้าเมืองได้ท้าวเวสสุวรรณโนก็จับทหารกินเกือบหมดท้าวอู่ทองฉุกคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือท้าวเวสสุวรรณโนที่ตามล้างแค้นแน่เกรงจะถูกจับกินจะหนีก็คงหนีไม่ทันเมื่อศัตรูเข้ามาใกล้ตัวแล้วจึงใช้อุบายหนีลงไปอยู่ในหีบให้ทหารเอาโซ่มัดหีบไว้แล้วหย่อนหีบลงไปในน้ำโดยเอาโซ่ล่ามไว้กับประตูเมื่อท้าวสุวรรณโนหาไม่พบคิดว่าหนีไปแล้วให้ทหารดึงหีบขึ้นมาแก้มัดด้วยทหารก็ทำตามแต่ถึงคราวชะตาท้าวอู่ทองขาดเกินแก้ท้าวเวสสุวรรณโนเดินผ่านประตูสะดุดโซ่ก็รู้ว่าต้องมีอะไรผิดปกติก็เลยสาวโซ่ขึ้นมาเห็นหีบมัดแน่นหนาพอเปิดหีบออกก็พบท้าวอู่ทองซุกตัวอยู่ในหีบนั้นก็เลยจับกินเสียนี่คือนิยายปรัมปราเกี่ยวกับเรื่องเมืองสิงห์ซึ่งเล่าสืบต่อกันมาในหมู่ชาวบ้านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจนอกเหนือธรรมชาติแม้จะฟังดูขัดไปบ้างแต่ก็ยังมีชื่อสถานที่ต่างๆจริงก็ทำให้มีทั้งฝ่ายเชื่อแล้วก็ฝ่ายไม่เชื่อนะแต่ส่วนด้านทางด้านประวัติศาสตร์นี่นักวิชาการเขาคงไม่เชื่อแน่นอนในปราสาทเมืองสิงห์นี่เรายังได้เห็นความน่าทึ่งของคนโบราณที่สามารถสร้างอาคารสถานขนาดใหญ่โดยไม่มีอุปกรณ์ก่อสร้างที่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้หินศิลาแรงแต่ละก้อนที่เขาขุดตัดแล้วก็ลำเลียงมาสร้างปราสาทนี่หลังใหญ่ๆรูปทรงเพียบด้วยศิลปะหาที่ติไม่ได้เขาใช้กำลังคนใช้เวลาการก่อสร้างมากน้อยแค่ไหนนี่จึงจะเป็นปราสาทสมบูรณ์แบบนี้นึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อสมัยรุ่งเรืองพุทธสถานแห่งนี้ต้องเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมาอาศัยเป็นแหล่งพึ่งทั้งกายทั้งใจเหมือนกับวัดสำคัญในยุคปัจจุบันผู้คนคงจะเข้าออกกันขวักไขว ยิ่งมีพิธีกรรมต่างๆด้วยคงจะน่าตื่นเต้นแม้เวลาจะล่วงเลยไปหลายศตวรรษเมื่อมีการขุดแต่งขึ้นใหม่ไม่สมบูรณ์เหมือนก่อนแต่ว่าผู้เข้าชมก็ยังอดที่จะกราบไหว้รูปเคารพที่ตั้งอยู่ในห้องใหญ่ใจกลางปราสาทองค์ประธานแล้วอธิษฐานจิตด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ
0: ์พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบตำนานปราสาทเมืองสิงห์อีกตอนเดียวจบในชั่วโมงเนี่ยเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตองห้าตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจท่านผู้ฟังครับก็ให้ท่านผู้ฟังขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนี่ยืนขึ้นด้วยกำลังของตัวเองนะครับอย่าเป็นคนที่อ่อนแอนอนอยู่กับที่ไม่ขยันออกกำลังกายขยันเดินขยันออกแรงแล้วก็จะมีแรงนะครับทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยก็แก้หยิบนู่นหยิบนี่นะครับเคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่าเราอายุมากแล้วถ้าเราไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยร่างกายก็จะเป็นแหล่งสะสมของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับถ้าเราไม่รักษาสุขภาพของตัวเองเราก็ต้องเอาเงินที่เราพยายามหาเอาไว้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฎทิพย์มงคลตองห้าตาพนาดินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินถือว่าเป็นการให้รางวัลสำหรับชีวิตท่านที่เคยกินเคยดื่มก็คงรู้ว่ามันเป็นยังไงว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับไม่ต้องให้พูดมากนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยกินไม่เคยดื่มผมก็อยากให้ลองถามคนข้างๆถามคนรู้จักถามพ่อถามแม่ถามพี่ถามน้องว่ามีใครเคยกินมั่งกินแล้วดีไหมนะไม่ต้องสงสัยท่านผู้ฟังอยากให้ทดลองดูครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอุดรท่านผู้ฟังครับท่านที่มีปัญหาปวดขาความดันไขมันลองฟังดูครับฟังแล้วก็พิจารณาดูเขาดื่มน้ำมะกรูดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเป็นภาษาอีสานฟังยากที่หนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมายามผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมะกรูดของเฮานะครับเขามาเด็กจะทุ่มแล้วนี่ อีก10นาที2ทุ่มขอโทษหลายๆหลงทางผมมาจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านผืออยู่กับแม่ซื้อหยังก่อนแม
4: ่ซื้อบุญส่งให้หมัง
3: หยังก่อน
4: บุญส่งให้หมัง
3: บุญส่งให้หนัง
4: จ้ะให้หมัง
3: ให้หมัง
4: จ้ะ
5: น่าจะพูดให้มั่ง
3: ให้มั่ง
4: จ
3: ้
4: ะ
3: ให้มั่งแม่บุญส่งอายุจักปีละครับ
4: 63ปี
3: 63ปี
4: จ้ะ
3: จ้ะอยู่บ้านนี่อย่างนี้
4: บ้านนางงาม
3: บ้านนางงามบ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ย
4: 185
3: 185นะครับหมู่
4: 7
3: หมู่7ตำบล
4: หนองแวง
3: หนองแวง
4: อำ
3: เภอบ้านผืออุดรธานีกระถามแม่บุญส่งเนาะแม่เด็กเนาะจะกินข้าวยังนี่
6: กินแล้ว
7: มาขับเลยถามได้เรื่องกินข้าวนั่นเจ้าของว่าท่านกินข้าวกินแล้วเออจะเป็นอย่างอยากจะมากินหนามมังคุดจะเป็นอีหยัง
6: ได้ลูก
7: เป็นอย่างเนี่ย
4: ต้นกับปวดขานี่แหละก่อนมูก่อนสุ่ม
7: เออ
4: วันนี้ก็เป็นความดันเป็นไขมัน
7: ครับ
4: เจ็บเอวเจ็บร่างเป็นบัดซุอัน
7: โอ้คือเป็นได้เป็นหลาย
4: มันเป็นหลายกูมู
7: ตัวใดที่มานั่งหนักกูมู
4: ปวดขาก็เจ็บเอว
7: ให้ปวดมังใดขาใด
4: ปวดมังนี
7: ้หัวเข่าขวา
4: ปวดหัวเข่าขวาม
7: องคอต้อนี่
4: จ้า
7: ปวดจุดเดียวนี่ป่ะมันปวดแห้งซําใด
4: อุ้ยปวดจนนอนบ่ได
7: ้ปวดจนนอนบ่ได
4: ้
7: บ่ได้นอนให้เพิ่นบ
4: ่บ่นอนแล้ว
7: บ่นอนแล้วมันปวดนอนบ่ได้จะเป็นดนยังเป็นมานานยัง
4: ตั้งแต่ลูกกูน้อยอายุ10ปีแต่เป็นมายัง
7: ตอนนี้ลูกอายุจักปีแล้ว
4: ตอนนี้อายุเท่าได้แล้วลูกใส่ล้าน
5: ล
4: ู
5: กใกล้แล้วจะเข้า23
7: ก็เป็น13 14ปีมาแล้วตั้งแต่ผู้น้อยอายุ10ปีจนนี้อายุ23แล้วแต่13 14ปีปวดหัวเข่าเราเป็นบางใดอีกที่มันนั่งหนัก
4: เจ็บเอว
7: เอวใส่โอ้เจ็บแห้งบ่เอว
4: เจ็บแห้งจะนอนบ่ได้คือกันทั้งกระไดมันเจ็บใส่กัน
3: บ่คือสงสัยว่าแม่บุญส่งนี่เจ้านอนบ่ได้ยังสิมาดนล่ะบ่มันเป็นปีล่ะบ
4: ่คือก็นอนบ่ได้เฮาก็ไป5หม้อไป5หม้ออันอยู่คลินิกโรงพยาบาลเนาะ
7: เออ
4: ก็มาทุนเรา5 6มื้อ
7: ก็เป็นอีก
4: ก็เป็นอีก
7: ก็ไปหาหมออีก
4: เออก็ไปหาหมออีก
7: ก็เท่าเราหาหกมือ
4: ทุนเรา
7: ก็เป็นอีก
4: เป็นอีกคือ
7: เป็นยุ่งสิ
4: เป็นยุ่งสิละ
7: เมื่อปีห่วยบอกเป็นตะบมวนเลยลำบากว่าทุกข์ใจว่าแต่ก
4: ่
7: อนทรมาน
4: ไล่ทุกข์ไล่
7: คิดว่าสิบ่หายแล้วบ
4: ่บ่หายแล้วจึงสั่งลูกสั่งเต้าเนาะอันมันแม่ตายจังซั่นจังซี่เฮาสั่งลูกไว้เบิด
7: สั่งไว้เบิดแล้ว
4: บ่เป็นกระตาย
7: แล้วมันทรมาน
4: ไล
7: ่สิทรมานนะ
4: ยาอันมึงได้ดีก็มากินเบิด
7: บ่แม่นเบิดไปหลายแล้วบ่
4: เบิดไปหลายเนาะ
7: หลายคู่ไปหลายแล้วเอามันก็ต้องหาเฮาบ่ฮู้ว่าตัวใดดีนะพ่อเนาะมันก็ต้องหาว่าเออมองหันมองนี่กินเฮ็ดหาเบิ่งหาเลยเตียตาบอดขี้ถือปองเฮาบ่ฮู้ดอกปองซุ่มนี
4: ่บางทีลูกบ่ได้จนลูกห้ามใส่รถไป5หม
7: ้อเออแสดงว่าเป็นหนัก
4: ห้ามใส่รถไป5หม้อค่ะไป
7: ครับ
4: ซีบยาเข้าแล้วก็ย่างก้อยๆยังมาซื้อๆนะ
7: บัดนี้ก็เป็นอีก
4: เบิดพิษยาเขาก็เป็นอีก
7: อ้าวไปหูจังนำมังคุดมาแต่ใส่มาแต่นี
4: ้ฟังวิทยุ
7: ฟังวิทยุอ๋อแล้วก็ไปซื้อฟังยูดนมาจังไปซื้อ
4: ฟังยูดนเติบอยู่เป็นเดือนสองเดือนอยู
7: ่ได้อยู่เดือนสองเดือนก็สองปีสามปี
4: ฟังเอ้ามูคนเป็น
7: คือเขาเนี่ย
4: คือให้แท้
7: คือเสาติด
4: มึงผู้นั่งขนคือเขาเป็นแท้ไปสั้น
7: จะไปซื้อใส่เป็น
4: สั่ง
7: ไป
4: สั่งอันเนี่ยพอให้ถูก
7: ไปใส่สมุนไพร108บ่
4: จ้ะ
7: เอาบ่ร้านสมุนไพร108อยู่บ้านผืออยู่หน้าทางเข้าตลาดนิยมโรตัสนั่นน่ะ
5: ผมบ่ฮู้ดอกว่าอยู่หั่นแต่ผม
7: จดเบอร์เอา
5: คงจะโทรก
7: ันมาส่งสั่งตอนแรกจะขวด
4: 3
7: เออ3ขวดกิน3ขวดแรกเป็นจังได๋บ่ให้ฟังแน
4: ่โอ้ยกินอันขวดที่1ก็บ่เป็นหยังซื่อๆอยู่เนาะขวดที่2อ้าวเป็นหยังมาเทียบหลายกว่าเก่าแท้
7: ขวดแท้
4: ดูอีเสาบ่
7: เจ็บหลายกว่าเก่า
4: เจ็บหลายกว่าเก่าแท
7: ้คือบ่เซา
4: บ่เซาบืนปะเนี่ย
7: สู่เสียดายของซื้อมาแล้ว
4: เพิ่นว่ามันเจ็บนะคันกินทีแรกนะ
7: เออเจ็บบัดนี
4: ้อุตส่าห์กินไปกวดที่2กวดที่3ลูกก็ได้บ่ได้จองไม
7: ้เอ้าแต่ก่อนลูกนี่จองไม้ขึ้น
4: จองไม้นี่ไม้จองแล้วมีหยังอยู่หมู่นั้นก็จองเบิด
7: อ๋อกวดที่3นี่ลูกได้เลย
4: ลูกได้หยังได้ก็สิเบาๆเนี่ยเมื่อเช้าก็บ่ได้หนักหลายนะ
7: เบาลง
4: เบาลง
7: บัดเบิดขวด3สั่งมาอีกบ
4: ่สั่งอีก
7: ไปจังได๋กินขวด4ขวด5เอ้า
4: ขวด4ขวด5บ่แม่นเลยบ่เนี่ยบ่มีดีคือเพิ่นว่าอีหลีบ่ว่าซั่น
7: เออ
4: อ อันไปส่วนให้หนูคือเก้าอี้เป็นน้ำดื่นฮอดบ่ได้มันปวดไหล
7: ่แต่ก่อนนะ
4: แต่ก่อนนี่ล่ะแต่ก่อนกินยาที่
7: ก็ตอนก่อนกินน้ำมะกรูดบ่แม่นยาไปเอิ้นยาแต่ก่อนกินน้ำมะกรูดนี่ไปส่วนนี่ที่เก้าอี้ไปน้ำ
4: ยืดเก้าอี้ไปน้ำฮอดฮอดนานได้เขาก็สิลากเก้าอี้ไปน้ำ
7: ลากเก้าอี้ไปน้ำฮอดน้ำไปน้ำ
4: จ้าม
7: ันตลอดมากกันตลอดมากกัน
4: เจ็บอยู่แต่ว่าบ่เสาเฮ็ดงาน
7: เฮ็ดงานน้ำปัดที่ดีว่ามันดีขึ้นบ่ปวดเนี่ยจบกินมาจัดปวดมันจังดีขึ้น
4: กว่าที่สี่กว่าที่ห้านี่ล่ะ
7: ขาหรือแอวมันเศร้าก่อน
4: อันขานี่เศร้า
7: ก่อนขาด้านขวาของเขาเนี่ย
4: ค่ะ
7: นอนหลับบ่บัดนี
4: ้โอ้นอนหลับดีแ
7: ท้หลับดีให
4: ้ตะกี้นอนบ่หลับเด
7: ้อมันดีบ่นี่ล่ะนอนหลับดีให้นี่ล่ะ
4: ตะกี้นอนบ่หลับ
7: โอ้นอนหลับดีแค่ปกติแล้วตอนนี้อาการปวดซุว่า100นี่มันเหลือจักเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ย
4: บ่เหลืออยู่80นึงบ่คะ
7: บ่หายไป80
4: ถ้าแต่80แล้ว
7: เหลือประมาณ20
4: จ้า
7: อ้าวก็อยู่น้ํามันได้บ่ทรมานคือเก่า
4: บ่ทรมานปาน
7: ใดเอวๆเด้อเอวๆ
4: เออเอวก็
7: เบาลงบ่
4: เวลาเฮาย่างเฮาย่างก็เคียงอยู่แต่ว่ามันบ่ปวดมือๆหั่นแจงสิมันสิตองปั๊บป
7: ั๊
4: บจ้า
7: หายใจได้ปวดแป๊บ
4: ๆตอนนี้ตองบ่ตองเดี๋ยวนี้
7: แต่ว่าบ่ยังแล้ว
4: เฮาย่างเฮาย่างก็เคียงไปธรรมดา
7: ธรรมดามันก็คอยคนอายุหลายแล้วเน
4: า
7: ะ
4: บ่คอยเฒ่าไปบ่บ่ซั่นดอก
7: มันดีได้ซับนี่ก็เจ้าดีใจบ่
4: ครับดีใจ
7: กินมาจักขวดแล้วเป็ดเสร็จรวมๆ
4: กินบ่ทาขวดแล้ว
7: 5ขวดแล้ว
4: จ้า
7: จะได้เงินบ
4: ่บ่สิได
7: ้ขวดมาตั้ง14ปีมันสิบ่สิได้จังได๋เน
4: า
7: ะ
4: เอาไป5หม้อเพิ่นไล่กว่านั้น
7: สบายใจบ่ตอนนี
4: ้สบาย
7: แต่แนวอื่นสุขภาพไม่อื่นมันดีขึ้นบ่อันนี้ยังลบไปแก่จิตยัง
4: เอออันจังสิกี้มันก็เมียมีก็บ่เมีย
7: บ่เมียอีก
4: เฮาซ้อมเบิ่งมันดีไปเบิดนะ
7: เออบ่แม่นมาว่าเอาใจกัน
4: บ่บ่แม่นเวลาเฮาขึ้นใดเฮาก็ได้หยุดดิฮะนะเฮาได้เซาดิฮะนะตะกี
7: ้ตะกี้นะ
4: จ้า
7: เด็กเซาตัวนี้บ่ได้เซา
4: แล้วบ่ได้เซาบ่เนี่ยขึ้นไปเลย
7: ปึดๆๆเลยแข็งแรงขึ้นบ
4: ่แข็งแรงขึ้น
7: ไอ้พ่อเจ้ายับมานั่งไกลๆให้ถามเนี่ยถามเจ้าจํามานั่งนี่ให้ถามแถมๆเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อบ้านเนาะเจ้าซื้อหยัง
6: ซื้อหน้าปี
7: ในปีไอ้แม่บุญส่งนี่เราเป็นยังไงแต่ก่อนเจ้าอยู่น้ำเล่ามาเนี่ยเราปวดครับบ่
6: อยู่ก็ว่าเราปวดครับเนี่ยเจ็บหลายแล้วขาเราเป็นหลายโรคเนาะทั้งความดันทั้งเงินไขมัน
7: ห่วงเราบ่แต่ก่อน
6: ห่วงอยู่ตัว
7: ห่วงแล้วกับรักษามาหลาย
6: กินมาหลายหมอโรงพยาบาลก็ไปตลอดทุกเส้นแล้ว
7: เราดีขึ้นเจ้าดีใจบ
6: ่ก็ดีใจตัว
7: ที่ซื้อกินอีกวะ
6: ซื้อตัวเราเคยกินไปเรื่อยตัว
7: จะกินไปเรื่อยๆเด้อเพราะว่ามันดีขึ้นแล้วเจ้าอย่าว่าอย่าเศร้าอย่าคิดว่ามันเศร้าเจ้ากินไปจัก3เดือนยังขี้หายหรือกินมื้อละเทื่อกินไปเรื่อยๆร่างกายสิค่อยๆรักษาเจ้าของมันสิค่อยๆแข็งแรงขึ้นดอกค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ว่ามาได้สํานีก็ถือว่าพอใจเนาะ
4: พอใจอยู
7: ่พอใจหลายบ
4: ่พอใจหลายอยู่ไปได้มาได้ไปฮั่วไปส่วนไปให้ไปนาก็ได้เน
7: า
4: ะ
7: เอาเก้าอี้ไปนั่งบ่คู่มือดิ
4: บ่ได้นั่งเดี๋ยวนี้นะ
7: บ่ว่าได้เอาไปนั่งเ
6: นาะฮดพักพลหยุดพักฝนมาขายตลาดนัดย่ำวันสุกเมื่อวันสุก
7: ครับผมครับดีใจครับท่านผู้ฟังนี่คือชื่อของแม่บุญทรง
6: นะครับ
7: บุญทรงอยู่บ้านยังกับบ้าน
6: นางาม
7: บ้านนางามตำบลหนองแว้งอำเภอบ้านผือจังหวัด
6: อุ
7: ดรธานีนะครับปวดหัวเข่าปวดแห้งปวดจนนอนไม่ได้ปวดมา13ปีแล้วปวดเอวกับปวดแล้วครับนี่โรคแนวอื่นนำนะครับแต่ที่สำคัญคืออาการปวดมันปวดหลายนะครับลูกกับคือนักอยู่นะเพราะว่าฟังมึงแล้วนี่นักอยู่แล้วกันกินน้ำมะกรูดมหาขวดแต่ก็ดีขึ้น 80% แล้ว
4: จ้าก
7: ับนอนหลับดีครับจ้าน
4: อนหลับตั้งตะกี้นอนบ่หลับบ่ได้ไงโอ้นอนหลับดีคักบ่เนี่ย
7: สิ่งที่ว่านี่ก็ถือเป็นความจริงเนาะแม่น
4: แม่น
7: พี่น้องแถวบ้านนางงามน้องแว้งนี่ท่านบ่เชื่อนี่เข้ามาถามได้บ่นี
4: ่ได
7: ้เขาอุจักเจ้ามันบ่นำบุญ
4: อุจักเบิด
7: อุจักเบิดล่ะติว่าแม่ใหญ่ยังบุญทรง
4: บุญทรงว่าแม่เปลี่ยนหันกัน
7: แม่เปลี่ยน
4: จ้าอุจักเบิดอุจักเบิด
7: มัน
4: ไม่เปลี่ยนเนี่ย
7: จริงแท้แน่นอน
4: แม่น
7: ดีขึ้นยอดน้ำมะขุด
4: จ้า
7: โอเคขอบคุณหลาย
6: ๆครับผมอุจักเบิด
7: นะครับขอบคุณหลายๆเนาะกินไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะครับผมครับ
8: ขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพดีกันด้วยครับเด้อสาธุ
9: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวตำนานปราสาทเมืองสิงห์ตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หลายท่านที่เข้าไปชมต่างถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกมองดูมันสดใสร่าเริงเหมือนท่องอยู่ในแดนดินถิ่นสวรรค์อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นี่เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่น่าไปชมมากยามมีเวลาว่างเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เหมาะในการเจาะเวลาหาอดีตเหมาะในการศึกษาหาความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ขึ้นมาหรือว่าจะแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์เร้นลับเพื่อประโยชน์อะไรก็คงไม่ผิดหวังชมโบราณสถานแล้วก็ชวนให้ระลึกนึกถึงคนรุ่นใหม่ที่ดูถูกดูแคลนคนเก่าคนแก่ว่าสติปัญญาตีบตันคร่ำคร่าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีนั้นออกจะเป็นทัศนคติอันคับแคบตื้นเขินน่าสงสารถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพวกเราคงไม่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ตื่นตาตื่นใจอย่างนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของปราสาทเมืองสิงห์กาญจนบุรีครับมาอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสียงไทยพระเสียงไทยนี่มีมานานหลายพันปีแล้วแล้วก็สืบทอดเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นมีวัดต่างๆหลายแห่งนำเอาพระพุทธรูปเสียงไทยมาตั้งไว้ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเสียงบุญวาสนาแล้วก็อธิษฐานแต่ว่าจะสมหวังได้มรรคผลตามที่อธิษฐานหรือเปล่าไม่รู้พระคุณเจ้าวัดบางเสาธงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเปิดเผยว่าที่วัดมีพระพุทธรูปเสียงไทยองค์หนึ่งน้ำหนักประมาณสัก3กิโลกรัมหน้าตัก9นิ้วสูง9นิ้วมีอายุเก่าแก่มากสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือว่าตอนกลางนี่แหละถูกฝังอยู่บริเวณที่สร้างพระอุโบสถปัจจุบันนี้ท่านเล่าว่าเจ้าวาดรูปแรกที่มาสร้างวัดแห่งนี้ได้พบหลวงพ่อเสียงไทยองค์นี้ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปเม็ดเศษซึ่งในอดีตเป็นป่าแล้วก็ทุ่งนาท่านก็ไม่รู้เจตนาของคนที่นำเอาหลวงพ่อมาฝังไว้ใต้ดินที่นี่หรือว่าจะนำมาฝังไว้เมื่อคราวที่กรุงแตกเพื่อไม่ให้ทหารพม่ายึดเอาไปก็ไม่รู้หลวงพ่อท่านดำริกับญาติโยมว่าจะสร้างอุโบสถเพื่อเป็นศาสนสถานประกอบพิธีทางสงฆ์ก็ได้เดินสำรวจบริเวณที่จะสร้างพระอุโบสถกระทั่งเลือกได้ทำเลที่เหมาะสมแต่ไม่แน่ใจว่าตรงที่จะสร้างอดีตเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อนท่านก็นั่งทางในสำรวจตรวจดูก็ได้พบว่าเดิมทีบริเวณนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนมีเสาที่โบกด้วยอิฐมอญหลายต้นมีความชำรุดหักพังโผล่ขึ้นมาจากดินมีอยู่ 4-5 ต้นแล้วก็มีฐานปูนปรากฏอยู่ที่พื้นแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วสูง9นิ้วองค์สีดำนอนตะแคงอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปพอควรภาพที่ท่านเห็นเวลานั้น
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
11: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
12: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมิจฉาชีพสร้างเฟซบุ๊กปลอมพระวัดดังก่อนทักแชทหลอกโยมซื้อบัตรเติมเงินทรูมันนี่สูญเงินหลายพันบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พระปฏิพัฒน์ใจโพหรือพระอาจารย์หนึ่งอายุ46ปีพระลูกวัดเพชรเจริญอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเข้าลงบันทึกประจำวันที่สภ.ลานสักเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนำรูปภาพและชื่อไปตั้งบัญชี Facebook ปลอมเพื่อหลอกเรียรายเงินโดยส่งข้อความทักแชทไปหาญาติโยมประมาณ10รายข้อความที่ส่งไปมีลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือขอยืมเงินหรือขอให้ช่วยซื้อบัตรเติมเงิน True Money ใบละ 1,000 บาทจำนวน2ใบอ้างว่าจะนำไปชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือที่กำลังจะถูกตัดสัญญาณมีญาติโยมหลงเชื่อและซื้อบัตรเติมเงินส่งรหัสไปแล้ว2รายซึ่งเมื่อปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นรู้ตัวเร็วและไปแจ้งความภายในเวลาเพียงชั่วโมงครึ่งมิจฉาชีพจึงรีบปิดเฟซบุ๊กหนีไปเองติดตามผลกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: คาร์ลอสอันคาราสนักเทนนิสมือ3ของโลกจากสเปนและอดีตแชมป์ US Open 2สมัยหลังปราบหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีนในศึก US Open 2026จะสร้างสถิติไร้พ่ายสำหรับการแข่งระดับแกรนด์สแลมออกไปเป็น17แมตช์ติดต่อกันเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเจ้าตัวจะต้องหยุดพักรักษาอาการบาดเจ็บข้อมือนานถึง139วันตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยรอบ16คนสุดท้ายหรือรอบที่4อันคาราสจะเข้าพบกับทอมมี่พอนักขวดหนุ่มขวัญใจเจ้าถิ่นมือ21ของโลกที่เบียดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบลิกคู่แข่งมือ15ของรายการจากคาซัคสถานแบบที่ความคาดหมายผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอบอร์นมัธ 2-2 ไบรตันเสมอลีดยูไนเต็ด 1-1 แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนทรีซิตี้ 1-0 นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์ 0-0 เฮาซิตี้เสมอแอตเทนวิลล่า 0-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจแอตเลติกบิลบาวชนะแอตเลติโกมาดริด 3-0 วิญญาเรอัลแพ้ราคอรุญญา 2-3ผลการแข่งฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 โรม่าชนะแอตแลนต้าที่เหลือ10คน 2-1 ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนี